จับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาจับก่อนก็ได้ปึ๊บปึ๊บจับ1ใช้อะไรครับใช้แอนได้ละนะแล้วก็ตรงนี้มาเป็นยังไงดึงมาจับกับตรงนี้อีกเพราะเป็นลอจิกอะไรเหมือนกันลอจิก1เนี่ยอันนี้เป็น1ใช่ไหม1 1โอเคตรงนี้ออกอะไรออก1เหลืออะไรนักศึกษาตรงนี้เหลืออะไรไว้0ไว้ใช่ไหมจับล่างไล่ขึ้นบนที่ทีนี้เอาไล่ลงมาเรื่อยๆก็ได้ตอนนี้เราค้างไว้ละจับ1ตัวนี้มันหมดแล้วใช่ไหมเรามีลอจิก1ให้เราจับอีกต่อไปไหมนักศึกษามีลอจิก1ให้จับอีกต่อไปไหมไม่มีแล้วเหลือตัวนี้เป็น1ท้ายใช่ไหมมีหลงบิดไหมมีไหมครับไม่มีนะไม่มีเรามาจับ0ข้างล่างให้หมดก่อนนะจับ0ใช้อลากตัวนี้เข้ามาลากตัวนี้เข้ามาปึ๊บตัวนี้ได้0จับ0ใช้อ

จับ0ใช้อนะ0 0ออกเป็นอะไร0ตรงนี้ก็0 0ออกเป็น0มาจับตรงนี้อีก

00 output ออกเป็น0ก็มาจับตัวไหนอีกครับข้างล่างปั๊บชักจะเป๋ละ

หรืออะไรที่ต้องมารวมกันเขาบอกเอาพุทธเป็นไฮใช่ไหมโอเคถ้างั้นเอาศูนย์ข้างบนมาจับกับตัวล่างลากมานี่เลยจับศูนย์ใช้อะไรครับออนะศูนย์ศูนย์ออกเป็นศูนย์เอาละเหลือแค่ศูนย์กับหนึ่งมารอตัวนี้เนื่องจากเราต้องการเอาพุทธเป็นอะไรเป็นหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้เราต้องมาใส่อะไรนะสาใส่น็อตเกตเพื่อจะกลับจากศูนย์ให้กลายเป็น1เอา1ตัวนี้ไปใส่อะไรทีนี้ไปใส่กับแอนเกตที่รออยู่ตรงนี้

เพราะงั้นเอาพุทธตรงนี้ก็คืออะไรนักศึกษาได้อะไรออกมาตรงนี้1ตรงนี้1นะได้1ก็เฉลยมาก็คือตรงนี้เป็นสัญญาณหมายเลขที่เท่าไหร่ครับสัญญาณเอาพุทธที่ address 378h ให้เอาพุทธออกมาเป็นพันอะไรนักศึกษาพันไฮลองทำดูสักตัวอย่างไหมไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่มันเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงตัวคือ1เข้า1 1 1ออก1 0 0ออกอะไร0แต่ข้อต่อไปนี่มันดูโจทย์นะตัวอย่างนี้เท่าไหร่ละสำหรับวันนี้ตัวอย่างที่4อันนี้ตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่4เลยกล้องยังอืม

จองออกแบบวงจรนี่โคตรพอดที่อัดเดตสามเจ็ดแปดเฮชโจทย์เดิมนะให้คล้ายเดิมนะให้เอาพุทเป็นไฮให้เอาพุทเป็นไฮวงเล็บลอจิกหนึ่ง

ให้พูดเป็นไฮใช้กับพอร์ตอะไรแสดงว่าใช้กับพอร์ตอะไรนักศึกษาใช้กับพอร์ตเอาท์พุตโดยใช้แนนเกตและนอร์เกตโดยใช้แนนเกตและนอร์เกตขั้นตอนถอดโค้ดตัวนี้คงไม่ต้องเนาะเพราะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ขั้นตอนการจับลอจิกนี่จะต้องว่ากันใหม่ละอันดับแรกครูใส่ address เหมือนเดิม A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1A0 output port ใช้ IOW เหมือนเดิมกับขาอะไร address enable อันนี้คือสัญญาณที่ต้องต่อนะสัญญาณที่ต่อมีลอจิกอะไรไล่กันไปทีนี้ address เหมือนเดิมคือ A11 เป็นอะไร0011เดี๋ยวครูแบ่งชุด4นะ1234แบ่งที่ A8 7654 A4 3210ชุดละกี่บิตนักศึกษาชุดละ4บิตนะ0 0 1 1อันนี้เป็นอะไร0แล้วก็1 3ตัวใช่ไหม0 1 1 1ต่อไปเป็นอะไร1 0 0 0 1 0 0 0ข้างล่างนี่เป็นยังไงอย่างเดียว0 0การแก้ปัญหาโจทย์นะใช้หลักจับ0ใช้อะไรใช้นอจับ1ใช้แนนอันนี้เวลาทำต้องไล่ลอจิกทุกครั้งเลยนะถ้าไม่ไล่ลอจิกเป็นยังไงหลงแล้วส่วนใหญ่พวกเธอจะหลงตรงนี้แหละผิดตรงนี้เยอะนะให้โจทย์อื่นข้อนี้ไม่ผิดกันหรอกผิดข้อนี้จับ0ใช้นอนอเกตเขียนยังไงนอเกตเขียนอย่างนี้มีปลายแหลมให้คล้ายอแต่มีตุ่มอะไรตุ่มอยู่ข้างหน้าไม่สวยเลยเอาใหม่เขียนใหม่ไม่เป็นที่พอใจใส่จุดตรงนี้ต้องให้มันโค้งหน่อยนึงถ้ามันเหลี่ยมแล้วมันไม่ใช่รู้สึกจะเริ่มจับ0ใช้นออินพุตเข้านี่ปึ๊บเอาพุตออกเป็นอะไรนักศึกษาจับ0ใช้นอ0 0ออกเป็น1กลับกันนะเอาพุตเนี่ยนอ

เอาเนี่ยจะเป็นออกเป็นอะไรเท่ากับ1แต่แนนนี่เอาจะออกเป็นอะไร0กลับกันแสดงว่ามี1ให้จับกี่ตัวนักศึกษา2ตัวใช่มั้ยนี่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บจับ1ใช้อะไรใช้แนนแล้วก็1ตัวนี้มาเข้านี่ข้างบนนี้มาเข้าเลยส่วนตัวนี้ก็ดึงเข้ามาเลยจับ1ใช้แนนได้ละ1 1ออกเป็นอะไรฮะเอ้ยผิดแล้วครูมั่วเองแล้วมานี่จับ1ต้องใช้อะไรครับใช้แนนแหมนั่งเงียบกริบเลยไม่ทักไม่ท้วงเลยสับขาหลอกก็ไม่นั่นด้วยเลยกำลังเบลอแล้วใช่ไหมตรงนี้มีลอจิก1กับ1ก็จับ1ใช้แนน1 1ออกเป็นอะไรครับเช็คตลอดนะ1 1ออกเป็น0ตรงนี้0นะจับต่อได้ไหมได้เราเอาลอจิกตัวนี้เนี่ยมาจับเข้ากับตรงนี้อีกทีหนึ่งอ๋อเอาลอจิกศูนย์ตรงนี้โทษทีมาจับนี้จับศูนย์ใช้อะไรใช้นอลากนี่มาเลยเดี๋ยวให้มันไซโครงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวต้องใช้พื้นที่นี้ในการอะไรในการเขียนจับ0ใช้น0 0ออกเป็น1จับ1ใช้แนนอ้าวเรามาดูตัวล่างตัวนี้เราพักไปก่อนวงจรมันไกลไปละเราก็มาจับข้างล่างจับ1ใช้แนนใส่แนนเกตตรงนี้เลยเห็น1หรือยังนักศึกษานี่กับนี่ใช่ไหมเราไล่มาใส่เลยจับ1ใช้แนน1 1ออกเป็น0ข้างล่างก็มาจับตรงนี้อีกตัวจับ1ใช้อะไรใช้แนนหนึ่งหนึ่งออกเป็น0จับ0ใช้อะไรใช้นอตรงนี้เราก็มาใส่นอเกต

นะโอ้จับสวนใช่น้องพุทธต้องออกเป็นอะไรเป็นหนึ่งสิจับศูนย์ใช้นอเอาพุทธออกเป็นหนึ่งจากนั้นก็นำเอาพุทธตรงนี้มาจับกับอะไรจับกับตัวข้างล่างนะจับหนึ่งใช้อะไรใช้แนนไว้ตรงนี้แล้วกันช่องว่างๆนะหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์อ้าวไล่มาข้างล่างอีกจับศูนย์ใช้นอศูนย์ศูนย์ออกเป็นอะไรศูนย์ศูนย์ออกเป็นหนึ่งอันนี้จับศูนย์ใช้อะไรข้างล่างก็จับศูนย์ใช้นอเหมือนกันเอาตัวนี้เข้ามาตัวนี้อีกเข้ามาศูนย์ศูนย์ออกเป็นหนึ่งเหมือนกันจับหนึ่งใช้แนนก็เอาแนนเกียรใส่นี่หนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์

รู้สึกเริ่มจะมีอ้าวไม่เป็นไรตรงนี้ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมจับศูนย์ใช้อะไรนักศึกษาใช้นอก็ลากเข้ามาศูนย์ศูนย์ออกเป็น1อ้าวเหลือลอจิก1ให้จับ2ตัวกับศูนย์1ตัวใช่ไหมถูกเปล่าครูผิดตรงไหนเปล่าไล่ครูไล่กับครูด้วยเดี๋ยวครูพาลงคลองนะเออ1 2ตัวตรงนี้ล่ะต่อไปแล้วเนาะอ้าวทำไมลอยๆเงี้ย มีหน้าทำหน้างงๆกันเป็นแถบเลยใช่ไหมโอแล้วนะทันนะเพราะงั้นเอาหนึ่งข้างบนมาจับกันได้ไหมได้จับหนึ่งใช้อะไรใช้แนนนอกับแนนนี่แหละวันนี้กลับไปนอนละเมอเป็นนอกับแนนนี่แหละหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์เหลือศูนย์อีกตัวใช่ไหมห้อยอยู่ทางไหนข้างล่างจับศูนย์ใช้อะไรจับศูนย์ใช้อะไรครับใช้นอก็ปึ๊บ

0 0ออกเป็นอะไร1เอาท์พุตพอดีได้ใช่ไหมเอาท์พุตออกมาพอดีเลยลอจิก1มีผิดหรือเปล่านักศึกษาไม่นะแล้วถ้าเกิดเราต้องการเป็นลอจิก0น่ะคือไอ้เจ้า378นี่ต้องการให้มีทั้งเอาท์พุตไฮแล้วก็เอาท์พุตโลทำไงหรือเกิดวงจรที่เราทำเขาต้องการเอาพุทโลเอาพุทไฮแต่ตอนนี้พอไล่ไปไล่มาสุดท้ายมันดันออกเป็นอะไรออกเป็น0มันไม่ออกเป็น1ทำไงนักศึกษานอร์เกตและแนนเกตมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งนักศึกษาน อร์เกตแนนเกตเนี่ยถ้าจับอินพุตมันเข้าหากันหรือว่าแนนเกตจับอินพุตเข้าหากันจำก็หากันเลย2ตัวนี้มีค่าเท่ากับโอนอร์เกตและแนนเกตเนี่ยถ้าเราจับอินพุตมันเข้าหากันนะมันมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับนอตเกตตัวหนึ่งแสดงว่าตัวนี้เนี่ยนักศึกษาเอามาใส่อะไรได้ใส่นอตเกตก็ได้แนนเกตก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้นักศึกษาก็จะได้อะไรนักศึกษาตรงนี้นักศึกษาได้ address 378ได้พันไฮที่นัมเบอร์เท่าไหร่378 H คือตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งนี้นักศึกษาได้พันอะไรพันโลที่แอดเดสอะไร378 H ย้ำนะนักศึกษาจะใช้นอหรือแนนก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้ครูใช้แนนซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะอะไรนักศึกษาเรามานับดูเกตกันนักศึกษาผ่านวิชาดิจิตอลมาแล้วนักศึกษาจะรู้ว่า IC ที่เป็นเกตตัวเดียวทุกวันนี้มีขายไหมนักศึกษา

ไม่มีมันจะเป็นแควดเกตแควดแดนแควดแควดคำว่าแควดคือมีอะไรมีเกตอยู่4ตัวใน4เกตใน AC 1ตัวเพราะนั้นนักศึกษาดูสินักศึกษาใช้เกตไปกี่ตัวเอานอเกตสิ1ไล่จากบนลงล่างนะ1 2 3 4ไหนๆนอเกตเอ้ยๆเออผิดแล้วผิดแล้วนอเกตตรงไหนอีก4ตรงนี้เนาะตรงนี้ตัวที่5นี่ตัวที่6ไหนอีกนอเกตอยู่ไหนอีก6 7แสดงว่านอเกตเท่ากับกี่ตัวนอเท่ากับ7แสดงว่าต้องซื้อ IC มาใช้ในงานนี้กี่ตัวครับ2ตัวใช่ไหมต้องมีเกต8ตัวถึงจะพอใช้ IC เท่ากับกี่ตัว2ตัวเอานับแนนสิแนนกี่ตัวแนนเอาหมึกสีอะไรสีดำนะไล่อย่างนี้ออกไปนะ1 2 3สี่ห้าหกตัวแนนเกตเท่ากับกี่ตัวหกแปลว่าใช้ IC อะไรเหมือนกันสองตัวครูยกตัวอย่างนะถ้านักศึกษาใช้นอเกตมาทำเป็นน็อตถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าถ้าเกิดเกตในเนี้ยใน4ตัวมันเสียไปสักตัวนึงนักศึกษาต้องยก IC เปลี่ยนเลยแต่นักศึกษาใช้แนนเกตมาเป็นน็อตเกตนักศึกษาก็ยังเหลือสำรองเกตอยู่ในวงจรอีกกี่ตัวอีก1ตัวทั้งคู่ใช่ไหมมีนอเหลือ1ตัวแล้วก็มีแนนเหลืออีกเท่าไหร่ตัวอันนี้มี6ใช่ไหมในวงจรมี6เอามาใช้เป็นน็อตเกตอีกตัวนึงเหมือนตัวเนี้ยก็คือใช้ทั้งหมดกี่ตัว7ตัวแสดงว่ามีแนนเกตเหลือสำรองกี่ตัว1ตัวถูกไหมพอ IC ตัวนึงมี8ตัวนี้ก็เหลือสำรอง1ตัวเหมือนกัน เพราะงั้นเกิดเกตพังเพียงตัวเดียวสามารถจำหรือย้ายสายใช้เกตที่เหลืออยู่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่กรณีหลักที่จะพูดหรอกกรณีหลักที่จะพูดคือแบบนี้สมมุตินะพอ address เวลาเราเปลี่ยน address ในการออกแบบเกตจำนวนเกตมันก็เปลี่ยนไปสมมุติว่าไอ้นอเกตตัวนี้เนี่ยมันได้8ตัวพอดีเอาแนนเกตดีกว่าแนนเกตแนนเกตตัวนี้นับแล้วมันใช้ได้8ตัวพอดีในวงจรครบเลยต้องซื้อ IC 2ตัวแล้วพอนักศึกษามาเอาแนนเกตมาทำเป็นน็อตเกตอีกก็แปลว่าแทนที่จะบวก1คือน็อตแปลว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9ตัวนักศึกษาต้องซื้อ IC เท่ากับเท่าไหร่3ตัวถูกไหมถ้านักศึกษาไม่ดูอ่ะทำไปเรื่อยแปลว่านักศึกษาต้องใช้ IC แนนเกต3ตัว3ตัวครูสมมุติว่าต้นทุนเพิ่มมาอีกสัก10บาทสมมุติอย่างนี้นะแล้วเผอิญของเนี่ยบริษัทนั้นน่ะผลิตการ์ดทั้งหมด1ล้านชิ้นนักศึกษาไปออกแบบให้เขาแล้วใช้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมาอีกแพงละ10บาท1ล้านชิ้นก็แปลว่าบริษัทของที่นักศึกษาอยู่ทำผลิตของแพงกว่าเขาใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่อีก10ล้านบาทไปขายใครเขาจะเอาของเธอบริษัทเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันบริษัทนึงแพงกว่า10บาทอีกบริษัทนึงถูกกว่า10บาทความจริงแล้วพอผลิตออกไปนี่มันไม่ใช่แค่10บาทมันจะยาวออกไปเรื่อยๆนึกออกไหมค่าการผลิตอะไรเนี่ยมันจะตามไปเรื่อยๆเนี่ยเธอแต่ที่แน่ๆคือเธอทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นอีกกี่ล้าน10ล้านอย่าลืมนะการออกแบบของเรามีผลต่ออะไรทั้งนั้นมีผลต่อต้นทุน

จงออกแบบวงจรดีโคดพอดนะออกแบบวงจรดีโคดพอดของ IC ที่ address 1BF BF อะไร BFH หมายถึงเป็นเลขฐานอะไรฐาน16ทุกคนนะโดยให้ใช้สำหรับพอร์ต input วงเล็บถ้าบอกว่าพอร์ต input นี่ output จะตอกจะต้องออกเป็นลอจิกอะไรลอจิก0นะให้ใช้ NOR gate และ NAND gate ในการออกแบบ

วิธีการเหมือนเดิมเมื่อวานเราทำยังไงเมื่อวานทำไงนักศึกษา1ถอดรหัสตัวนี้ซะก่อนเจ้า1นี่อะไร1 B F ถอดรหัสได้เป็นอะไรนักศึกษาเป็นเลขฐาน2เป็นอะไรครับเอา F ก่อน F แปลงเป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่1 1 1 1 B นี่คือเท่ากับเท่าไหร่เลขฐาน10 B คือ12ก็ว่า A 10 B 11 11ใช่ไหม11หลักการมัน8 4 2 1เพราะงั้น8ต้องมีแน่นอนเพราะงั้นเป็น1อะไร1 11ใช่ไหม4ไม่ได้มันจะเกินก็ต้องเป็น0เป็น1 0 1 1ถูกไหม8 10เป็น11นะเพราะงั้น B ตรงนี้ต่อไป1 1ก็คืออะไร0 0 0 1เราได้ address แล้วทีนี้ด้านนี้เป็น a อะไร a 0ด้านนี้เป็น a เท่าไหร่ a 11ใส่สัญญาณเลยจับขั้วสัญญาณลอจิกนะก็ใส่ a 11 a 10 a 9 a 8 a 7 a 6 a 5A4 A3 A2 A1 A0 สัญญาอะไรบ้างที่ต้องใช้เพิ่มเติมทีนี้ตอนนี้เราเป็น input port ใช่ไหมเพราะนั้นสัญญาณที่จะต้องมาใช้ในกรณีนี้คือสัญญาณถ้า RD นี่เป็น Z80 นะใน IBM PC บอกใช้กับ PC ก็ต้องเป็นสัญญาณ IO อะไรครับ IOR IOR เสร็จต้องมีอะไรอีกอะไรอีกตัวหนึ่ง AEN Address Enable ครบหรือยังขาดอะไรไหมขาดอะไรไหมสัญญาณครบหรือยังครับครบแล้วนะไม่มีหลงนะอ้าวงั้นเราใส่ logic data เลย00 3ตัวอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะใส่เราแบ่งซะก่อนนะ0 A0 ถึง A3 ชุดละกี่บิต0 1 2 3ชุดละ4บิตนะชุดละ4บิตเพราะงั้นนี้เป็น0 3ตัวแล้วก็เป็นอะไร1ต่อมาเป็น1อะไร1 0 1 1ต่อไปเป็นอะไร1ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเลย IOR กับ Address Enable ก็คือ Logic อะไรนักศึกษา0ใส่หมวกอยู่ข้างบนนี่ Logic อะไรแล้ว0อยู่แล้วนะ Active Low หลักการเดิมจับ0ใช้จับ0ใช้นอจับ1ใช้แนนเราเวลาเราทำเราจะไล่จากล่างขึ้นบนหรือลงบนลงล่างแล้วแต่เรานะตามสะดวกจับ0ใช้นอเขียนลอจิกกำกับไว้ด้วยจับ0ใช้นอเอาพุทออกมาเป็น1จับ1ใช้จับ0ใช้นอนะก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะ0 0ออกเป็นอะไรตรงนี้ออกเป็น1จับ1ใช้อะไรใช้แนนตอนนี้เรามี1กับตรงนี้กับด้านนี้ใช่ไหมจับ1ใช้แนนหนึ่งหนึ่งออกเป็น

ศูนย์นะอีกตัวหนึ่งตรงนี้ยังไม่ได้จับเพราะงั้นจับหนึ่งใช้แนนไว้ตรงนี้เลยเพราะงั้นด้านนี้เอาพุทธหนึ่งหนึ่งออกศูนย์เราก็ได้ลอจิกศูนย์มารอด้านนี้แล้วนะจับตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับใส่ไปเลยจับศูนย์ใช้นอนะตรงนี้มาเข้านี่จับหนึ่งใช้แนนเอานี้รอไว้ก่อนศูนย์ศูนย์ออกเป็นอะไรหนึ่งจับศูนย์ใช้นอพูดเป็นหนึ่งจับหนึ่งใช้แนนนี่เห็นเลยตรงนี้หนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์นะนี่มีเอาพุทธศูนย์รออยู่เราก็มาจับตรงนี้อีกตัวหนึ่งจับหนึ่งใช้แนนนะหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์ข้างล่างก็จับหนึ่งใช้แนนเหมือนกันนะ

จับศูนย์ใช้นอตรงนี้เรามีลอจิกศูนย์รออยู่ตรงนี้2เอาพุทใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นอเกตตรงนี้อีกตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์ออกเป็น1นะมี1มารอตรงนี้ละนะอ้าวข้างล่างจับศูนย์ใช้อะไรครับใช้นอเราก็ใส่ตรงนี้ก่อนศูนย์ศูนย์ออกเป็น1รู้สึกว่าจะมีไม่ลงตัวอยู่นะข้างบนกลับมาจับข้างบนจับ1ใช้อะไรครับใช้แนนอันนี้ทวนนะอันนี้ของเมื่อวานจับ1ใช้แนนเอาพุทออกเป็น0คราวนี้เหลืออีกกี่ตัวข้างล่างนี่ไงจับ0ใช้นอเพราะฉะนั้นเอานอเกตออกมารอตรงนี้ก็ได้นะจับ0ใช้นอมีลอจิก0อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งออกเป็น1ได้แล้วใช่ไหมเอาพุท1 1กับ1จับคู่กันจับ1ใช้แนน

1-1ออกเป็นอะไรลอจิก0เพราะฉะนั้นเอาท์พุตตรงนี้ลงตัวพอดีไม่ต้องเอาอะไรมาน็อตอีกนะดังนั้นตัวนี้จึงให้เอาท์พุตที่หมายเลขอะไรครับ 1BFH เป็นพันโลจอดสำหรับนักศึกษาทุกคนนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนักศึกษาทุกคนมีเลขประจำตัวลงท้ายใช่ไหม001ถึง00อะไรถึง025อันนี้เป็นเลขฐานอะไรนักศึกษาฐาน10ใช่ไหมให้สมมุติว่าเลขนี้คือเลขเป็นฐานเลขฐานอะไรนักศึกษาฐาน16ถ้าจะออกเลขอย่างนี้ก็จะง่ายไปหน่อยก็ให้บวกให้ทุกคนเอาเลขประจำตัวตัวเองบวกด้วยค่าเท่าไหร่ดี

0: 2 3 4แล้วกันสนุกละงานนี้นะเดี๋ยวใครบวกเลขฐานตกเลขฐาน16เดี๋ยวรู้กันเลยนะเพราะงั้น001บวก2 3 4แรกต้นๆนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะอย่าง001บวก2 3 4อันนี้ได้5นี้ได้3นี่ได้2เพราะงั้นเลขที่1ต้องทำใหม่ออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตวงจรนี้เลยโจทย์นี้เลยเปลี่ยนแต่เลขตรงนี้เป็นเลขอะไรนักศึกษาเป็นเลขที่เราบวกได้คนเลขที่ไปปลายจะมีปัญหาอย่างเลขที่เท่าไหร่เลขที่10ขึ้นไปอ่ะถ้าคนเลขที่7ได้เท่าไหร่นักศึกษา7บวก2อะไร2 3 6 2 3 4 7บวก4เป็น11เพราะงั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นตัวอะไรนักศึกษา B 2 3 Bไม่งงนะ10เป็น A 11เป็น B 12เป็น C แล้วของใครไปลงที่15พอดี15ขึ้น16หือนี่บวกอะไรตรงท้ายบวก4ใช่ไหม11เออ00อะไรหมายเลข00อะไร011หรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่011
1: 12เหร
0: อ12 012บวกด้วยอะไรเกินแล้วใช่ไหมทีนี้ยังไม่เกินไม่ใช่012 6 017สิ017 78 เอาไม่เกินนะไม่เกินไม่มีใครเกิน
1: 019นะ9
0: เพราะครูเลขที่ครูบวกมันเป็นเลขอะไรก็ยัง15อยู่ก็คือตรงนี้ยังเป็น F อ่ะโอเคไม่มีใครเกินถ้าเกินแล้วได้ทดนี่เรื่องยาวแน่นะต้องสอนบวกเลขฐานอีกอันนี้เป็น F นะนี่เป็น4 2 4 F ไม่มีใครเกินนะครับถ้าเกิดครูบอกว่าให้บวกอะไรคนนี้เลขที่019ถ้าครูบอกว่าบวก2อะไร019ถ้าครูบอกว่าบวก2 2 3เอา7อย่างเงี้ยลองบวกดูเล่นๆสิได้เท่าไหร
2: ่246
0: ฮะ9บวก7ปกติได้เท่าไหร่16ใช่ไหม16ใช่ไหม15นี่เป็น F แล้วใช่ไหมทีนี้พอมันครบ15ปั๊บ9ไอ้9บวก6มันครบ15เราต้องทดไป1คือมันครบ F แล้วต้องทดไป1เพราะงั้นเหลือ16ลงมา1นะ3 4เท่าไหร่5 2 5 1
3: โอเคถูก251 H มีใครงงหรือเปล่า
2: ครูคะมีตัว A หรือเปล่าคะ
0: หือ
2: ตัว A อย่างเช่น0062 034ก็จะได้2400อ่ะค่ะ
0: 0 0เท่าไหร
2: ่
0: 006 006บวก2 3 4ใช่ได้2 3 Aอ้าวโอเคให้เวลา10นาทีในการทำ
2: 10นาที
0: ฮะชั่วโมงหนึ่งโอ้
2: กว่าจะบวกลบคูณหาร
0: เอาก็เลขที่เธอเลขเดียวบวกแค่ข้อเดียวส่วนอีก

10ข้อเอาไว้ไปทำเป็นการบ้านพรุ่งนี้ส่งก็เขียนชื่อนามสกุลตรงหัวกระดาษ

ให้กูดูนะในที่ต้องบวกคือตัวนี้นะเวลาทำทำเหมือนครูทำให้ดูนะเขียนลอจิกกำกับเพราะว่าอันนี้มันกลับไปกลับมาถ้าเราไม่เขียนกำกับไว้เราจะหลงเองนะหลงเองแล้วผิดแล้วพอเราออกแบบจริงๆเนี่ยมันนั่นไหมมันก็ไม่ทำงานนะตอนนี้นักศึกษาเรียนอะไรตอนนี้นักศึกษาเรียนส่วนนี้อันนี้ CPU นี้ออกมาอะไรพอร์ตนะตอนนี้นักศึกษาเรียนวงจรนี้อันนี้ address A0 ถึง AN นะอันนี้คืออะไร IOR อันนี้คือ AEN

AirPods อันนี้ใช้อะไร3input ใช่ไหม input ใช้เบอร์อะไรนักศึกษา input ใช้เบอร์อะไรครับ244หรือ245ตอนนี้เราเรียนออกแบบตัวนี้

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมาไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่ว

0: นะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะ ครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาที ก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่เที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่ง

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับในการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของเรานะครับหรือว่าในที่พักอาศัยของเราก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีการใช้งานหลายคนนะครับเราก็อาจจะมีการตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไฟล์เป็นศูนย์รวมนะครับในการใช้ไฟล์ร่วมกันนะครับเราอาจจะใช้ตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์สโตรเรจที่ว่านะครับหรือเธอเรียกว่าตัว NAS นะครับตรงนี้ทุกวันนี้นะครับเป็นลักษณะเป็น embed หมายถึงว่าเสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในรูปแบบของตัวโมดูลนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เอานำมาต่อไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัว NAS เองนั้นก็จะมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับสามารถเสียบสายแลนเข้านะครับเราก็ได้เครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้1เครื่อง

เรื่องนะครับก็มีแล้วสองส่วนนะครับทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ Storage หรือ NAS นะครับหรือถ้าเราจะใช้ระบบวิดีโอของเรานะครับเราก็ใช้ระบบปฏิบัติการวิดีโอของเราแล้วก็แชร์ไฟล์แชร์ปรินเตอร์ร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละการใช้งานนะครับโดยรวมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราวันนี้นะครับเราก็มาดูจุดประสงค์กันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเข้าใจคุณลักษณะของNAS ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับความสำคัญของ NAS แล้วก็การใช้งานนะครับในส่วนของ NAS ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับคราวนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี่คืออะไรนะครับ NAS นั้นก็เป็นชื่อเรียกนะครับเป็นชื่อเรียกนะโดยระบบที่ว่านั้นก็คือทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์ก็คือแฟ้มข้อมูลนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือผู้ให้บริการนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ต่างๆนะครับหรือแฟ้มข้อมูลต่างๆนะครับมาไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เปิดให้บริการดึงข้อมูลนั้นๆมาใช้งานนะครับซึ่งเราเรียกว่าดาวน์โหลดนะครับโดยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นมีทั้งแบบฟรีนะครับและแบบที่จ่ายค่าสมาชิกเพื่อการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจัดรูปแบบไว้อย่างไรนะครับในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูรูปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของไคลเอนต์นะครับหรือว่าเครื่องลูกข่ายต่างๆนะครับจะดึงข้อมูลจากเครื่องแม่นะครับหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะประกอบด้วยไดเรกทอรี่ต่างๆนะครับที่มีการแชร์ไฟล์ให้เครื่องลูกข่ายนะครับดึงข้อมูลออกไปใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของไฟล์เซิร์ฟเวอร์คราวนี้ในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้งานในส่วนของแซมบ้าไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ในระบบการ Linux นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นตัว FreeNAS นะครับ FreeNAS ก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะเป็นระบบ Unix FreeBSD นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าหน้าตาของ FreeNASนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรนะครับนะเราก็มาทำความรู้จักก่อนนะครับ FreeNAS คืออะไรนะครับ FreeNAS นะครับหรือย่อมาจาก Network Attached Storage นะครับก็คือการจัดการไฟล์ในเครือข่ายนะครับฟรีนะครับฟรีก็ Open Source นะครับนะ FreeNAS คือซอฟต์แวร์ Open Sourceนะครับสำหรับทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภทไฟล์แชร์ริ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับนะซึ่งโดยลักษณะของ FreeNAS ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะใช้งานก็คือในเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเพียงแต่ว่าจะมีออปชันมีลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับให้ใช้งานนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ NAS นะครับเซิร์ฟเวอร์แบบไฟล์แชร์ริ่งนะครับนะรุ่นแรกบน PC นะครับก็คือ Novell NetWare Server นะครับทำหน้าที่นะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสมัยกว่า20ปีที่แล้วนะครับนะสมัยลูกข่ายนะครับยังเป็นระบบปฏิบัติการ DOS นะสามารถใช้งานไฟล์ร่วมกันได้นะครับเมื่อเรากล่าวถึงระบบเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อครั้งสมัยก่อนนะครับหรือว่ายุคก่อนๆการใช้งานนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีระบบปฏิบัติการ Windows นะครับตัวเราก็จะมีระบบปฏิบัติการ DOS นะครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ Novell NetWare นะครับทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในระบบปฏิบัติการ DOS นะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นยุคระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเราก็จะมี Windows Server ทำหน้าที่เป็นไฟล์แชร์ลิงนะครับนะก็มีตั้งแต่ Windows 3.1 นะครับForward Group นะครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ Windows 95 98นะครับ Windows มี XP Windows 7นะครับจนปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะถึง Windows 10นะครับแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เองนั้นก็มี Windows Server 2012ก็สามารถทำให้เครื่อง PC นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows สามารถใช้งานแชร์ไฟล์ร่วมกันได้นี่ก็คือนะครับการแชร์ไฟล์ร่วมกันในระบบการ Windows นะครับ

แล้วก็สิ่งที่ฟีแนสแตกต่างจากระบบอื่นๆนะครับก็คือฟีแนสนะครับก็คือฟรีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบการอื่นนะครับอาจจะมีค่าไลเซนส์นะครับแต่ฟีแนสนี้ฟรีนะครับนะครับแล้วก็แถมใช้งานได้ดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแก่นของระบบฟีแนสนั้นเป็นระบบยูนิคฟรีบีเอสดีนะครับแล้วก็เครื่องที่ใช้นะครับสเปคไม่ต้องสูงมากนะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดามาทำเป็นทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนะรองรับเครื่องลูกขายได้หลากหลายนะครับทั้งระบบ Windows ระบบ Mac นะครับแล้วก็ระบบ Linux นะครับตรงนี้ถ้าเรามีเครื่องลูกขายนะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า Finance นะครับเป็นโปรแกรม Open Source ที่พัฒนาขึ้นมาบน FreeBSD นะครับลองใช้งานได้หลากหลายนะครับเช่น CIFS ตัวนี้ก็เป็นของ Samba นะครับ FTP NFF นะครับ TFTP นะครับ AFF นะครับ Async นะครับสามารถนะครับ Config Disk เป็นแบบ Rate ได้นะครับ Rate 0 Rate 1นะครับในเรื่องของการแบ็กอัพนะแสดงว่าระบบฟีแนนซ์นั้นนะครับเมื่อสนับสนุนการต่อเรทนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถแบ็กอัพฮาร์ดดิสก์ได้นะครับตรงนี้นะในส่วนของฟีแนนซ์นั้นนะครับวัตถุประสงค์เขาทำมาเพื่อในเรื่องของไฟล์แชร์ลิงนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับนะไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยายพื้นที่การจัดเก็บนะครับเพียงแต่ว่าเน้นเรื่องของการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของ permission นะครับเรื่องของสิทธินะครับเรื่องของลักษณะการแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการต่อในเรื่องแบบการขยายนะครับพื้นที่จะเก็บให้มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้คนละส่วนกับFinance นะครับเมื่อคุณผู้ชมติดตั้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีคอนโซลให้นะครับก็มีในส่วนของนะครับ Assign Interface นะครับในเรื่องของ LAN IP นะครับในเรื่องของ Reset Web GUI นะครับแล้วก็ Shell Reboot นะครับ Shutdown อันนี้เป็นเมนูหลักๆของ Finance นะครับการติดตั้งผู้ชมสามารถดาวน์โหลดการติดตั้งได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือตัวแปมตัวโปรแกรมนะครับก็ได้จาก finance.org นะครับซึ่งเป็น open source สามารถดาวน์โหลดมาและติดตั้งได้นะครับถ้าท่านผู้ชมจะติดตั้งนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับชมการสาธิตการใช้งานระบบ finance กันนะครับแน่นอนครับเราก็จะมาที่หน้าตามนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของFinance นะครับผมสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกในเรื่องของเวอร์ชันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 9.2.1.9 นะครับ user นะครับเราก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับนะครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จนะครับก็จะปรากฏเมนูนะครับในลักษณะที่คุณชมเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ก็จะเป็นในลักษณะเป็นฟรีแนทนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของแถบบาร์เมนูนะครับก็จะมีอยู่หลายแถบด้วยกันนะครับมีแถบอะไรบ้างนะครับก็จะมี1ในส่วนแถบของ system นะครับในแถบของ network นะครับ storage นะครับการจัดเก็บนะครับ sharing ในเรื่องของการแชร์ไฟล์นะครับแชร์โฟลเดอร์ต่างๆนะครับ service นะครับ plug in นะครับjail นะครับแล้วก็จะเป็น report นะครับนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะถูกแบ่งหน้าต่างออกเป็นทางด้านเพจซ้ายกับเพจขวานะครับในส่วนของเพจซ้ายด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเมนูนะครับ
อย่างเช่นเรากดซิสเต็มนะครับเรากดเน็ตเวิร์กนะครับในแถบขวาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูย่อยต่างๆนะครับเมนูแอคเคาท์ผมสามารถคลิกลงไปได้นะครับเมนูซิสเต็มนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นทรีเมนูนะครับส่วนด้านขวาก็จะเปลี่ยนแปลงตามหัวข้อเมนูที่เราเลือกคราวนี้เรามาดูนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือไปที่ System พอเรากด System เสร็จนะครับเราก็มาดูในส่วนของแท็บ System บ้างนะครับแท็บ System ของ Finance บอกอะไรเราบ้างนะครับว่าก็จะเป็นในส่วนของ System Information นะครับ Host Name ตรงนี้พอเราติดตั้งลงไปเสร็จนะครับก็จะเป็น finance.local นะครับก็จะเป็นชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ finance นะครับเขาก็ตั้งชื่อให้เรานะครับ by นะครับ building นะครับก็ finance version อะไรนะครับเราก็จะเห็นเวอร์ชันต่างๆนะครับ platform นะครับ platform ในที่นี้ก็หมายถึงว่าตัวระบบ finance ตัวนี้ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม CPU อะไรนะครับตรงนี้ก็เป็น CPU Intel นะครับรุ่น Atom นะครับก็มีโค้ดของ CPU N450 นะครับแล้วก็ Clock Speed CPU Memory นะครับขนาด Memory เท่าไหร่นะครับก็2นะครับ GB นะครับ System Time นะครับวันที่เวลานะครับ Up Timeนะครับโหลดเอเวอร์ริงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของซิสเต็มนะครับพอในส่วนของซิสเต็มเสร็จนะครับก็จะมีในส่วนของแท็บถัดมานะครับก็จะมีแท็บเซตติ้งนะครับแท็บเน็ตเวิร์กนะครับเราลองกดไปที่แท็บเน็ตเวิร์กนะครับนะจะเป็นลักษณะตัวเดียวกับเมนูด้านบนนะครับเมนูด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นเมนูเน็ตเวิร์กพอเรากดเน็ตเวิร์กแท็บที่ได้นะครับก็จะเป็นแท็บเน็ตเวิร์กลองดูที่ในส่วนของซิสเต็มนะครับแล้วเราลองมากดที่เมนูเน็ตเวิร์กแท็บก็จะไปที่แท็บเน็ตเวิร์กนะครับพอแท็บเน็ตเวิร์กเสร็จนะครับเราก็จะเห็นจะมีเมนูค่อนข้างเยอะนะครับก็นะครับจะมีในส่วนของภาพรวมนะครับ global configuration นะครับ interfaceนะครับนะลิงก์นะครับnetwork summary นะครับ static route นะ VLAN นะครับเรามาดูในส่วนของ global นะครับก็จะมีในส่วนของ host name นะครับ domain นะครับ IP version 4 default gateway นะครับ name server นะตรงนี้นะครับถ้าเราใช้งานจริงนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ตั้ง name server ให้เรียบร้อยนะครับตั้ง gateway internet ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ interface นะครับ interface ก็คือการ์ด LAN ที่เราต่ออยู่ณขณะนี้นะครับก็ MS นะครับ K0 นะเขาก็จะบอกนะครับอย่างส่วนที่บอกก็คือnetwork interface card นะครับnic นะครับชื่ออะไรนะครับ interface name ชื่ออะไร dhcp fault ก็หมายถึงว่าไม่ได้รับหมายเลข dhcp นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ media status นะครับ active ตรงนี้ก็คือมีการเสียบสาย LAN นะครับอยู่นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของinterface นะครับnetwork summary นะครับก็คือภาพรวมของ network เป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูนะครับชื่อ interface นะครับ MSK0 นะครับ IP ก็คือ 192.168.1.150 นะครับ subnet mask ก็เป็น /24นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขคลาส4นะครับ name server ไม่ได้ถูกตั้งนะครับ default gateway ก็ไม่ได้ถูกตั้งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการต่อบนลักษณะของ LAN นะครับคราวนี้เวลาการคอนฟิกตรงนี้นะครับเราคอนฟิกที่หน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ตรงนี้ที่นี้นะครับเรามาดูนะครับที่หน้า
การใช้งานนะครับที่เป็นหน้าลักษณะหน้าเว็บนะครับเห็นไหมครับ static เราไม่ได้มีนะครับ VLAN เราก็ไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับในส่วนของ storage นะครับนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีได้อะไรบ้างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าการติดตั้งใหม่นะครับเราก็ยังไม่มีนะครับsharing นะครับก็ยังไม่มีส่วนของ sharingคราวนี้เรามาดูในส่วนของเซอร์วิสบ้างนะครับในส่วนของเซอร์วิสนะครับก็จะมีบริการไหนบ้างที่เราอยากให้เปิดนะครับให้สนับสนุนนะครับ AFP นะครับนะครับCIFS นะครับอันนี้ของ Samba นะครับ Dynamic DNS นะครับ FTPนะครับ SCSI นะครับ NFS นะครับ Async นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการปิดนะครับเราก็คลิกนะครับเขาก็จะปิดให้ก็จะเป็น off แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดพอร์ตนะครับนะ TCP พอร์ต873นะครับเราลองมาดูอีกนะครับในส่วนของ NFS นะครับพอร์ตหมายเลขเท่าไหร่นะครับSQL Shell นะครับพอร์ตอะไรนะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของแต่ละเซอร์วิสนะครับอันนี้พอร์ต22นะครับเราจะเปลี่ยนพอร์ตเป็นหมายเลขอื่นก็ได้นะครับตรงนี้นะก็จะมี Login at root นะครับ with password นะครับก็สามารถ Login เข้าไปในรหัสของ root ได้นะครับ allow password authen นะครับ allow TCP port forward นะครับตรงนี้ก็ตั้งค่านะครับหรือถ้าเราจะเข้าไปดูในส่วนของ Advanced Mode นะครับการ Config ก็จะมีความละเอียดขึ้นนะครับนะครับก็มี SFTP Lock Level นะครับต่างๆนะครับ SFTP Lock Flexibility ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่ารายละเอียดได้นะครับงั้นแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับSNMP นะครับตรงนี้ไว้เรื่องของการดูแพ็กเกจข้อมูลนะครับ NSF นะครับในส่วนของ Samba นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับ Net BIOS Name นะครับ Finance นะครับ Work Group Work Group นะครับในคล้ายๆกับตอนที่เราแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับถ้าเรามีการแชร์ Directory นะครับเราก็จะมีชื่อที่ให้ระบบเน็ตเวิร์กมองเห็นนะครับ Work Group อยู่กลุ่มอะไรนะครับ Description อะไรนะครับตัวนี้ก็เป็น Dot Character นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสภาษานะครับ Unique Character ก็จะเป็น UTF-8นะครับ lock level ก็ minimum นะครับตรงนี้นะ guest account ก็คือไม่ให้นะครับอันนี้เราจะให้ใครนะครับนะครับ file match ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับให้เรา config ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับพอสมควรอันนี้ก็คือในส่วนของservice นะครับปลั๊กอินนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราคลิกปุ่มปลั๊กอินนะครับ you must configuration default route นะครับก็หมายถึงว่าตัวนี้เราไม่ได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าเราเซต IP แค่ในวงแลนเพราะฉะนั้นแล้วบางทีถ้าเราอยากได้ปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การพัฒนาโปรแกรมจะเป็นเหมือนลักษณะว่าเราติดตั้งลงไปแล้วเราสามารถไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับในกรณีที่มีเวอร์ชันใหม่ๆนะคุณผู้ชมสามารถติดตั้งปลั๊กอินนะครับหรือว่าโปรแกรมเสริมหรือว่าออปชันเสริมของโปรแกรมใช้งานลงไปใช้งานได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตนะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะคล้ายๆกับ MRTG นะครับเรื่องของการใช้งานเน็ตเวิร์กของเรานะครับว่า
มีการใช้งานอะไรบ้างนะครับ

อันดับแรกนะครับ CPU usage นะครับตัวนี้เป็นกราฟการใช้งาน CPU จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาเปิดเครื่องมานะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมี Night มี User นะครับมี System นะครับเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเห็นนะครับว่ามีในส่วนของ User ใช้ค่อนข้างมาก System Load นะครับเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานะครับ15นาทีผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์นั้นยังเป็น7นาฬิกาอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เซตค่าเวลานะครับแต่เห็นนะครับว่าในส่วนของกราฟนั้นจะมีกราฟรายงานหรือว่ากราฟรีพอร์ตบอกนะครับก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับ3สีก็อย่างเช่นนะครับสี user นะครับสี systemถ้ากราฟต่ำๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีการใช้งาน แต่ถ้ามีการใช้งานแล้วนะครับกราฟก็จะขึ้นสูงนะครับตรงนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรนะครับบางทีถ้าเราไม่ใช้งานนะครับการทำงานของ CPU นี้สูงนะครับเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราอาจจะโดนไวรัสหรืออาจจะโดนโจมตีได้นะครับทำให้บางทีถ้าสูงมากไปนะครับระบบระบายความร้อนไม่ดีนะครับเครื่องก็อาจจะแฮงนะครับตรงนี้ก็เป็นมอนิเตอร์ในการเฝ้าดู ดิสนะครับดิสก็เป็นในเรื่องของการอ่านเขียนดิสนะครับกี่ไบต์ต่อวินาทีนะครับสีน้ำเงินนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นรีดนะครับในเรื่องของการอ่านนะครับส่วนไรท์นะครับก็เป็นการเขียนสีเขียวนะครับก็แทบจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่านเขียนไฟล์นะครับเนื่องจากว่าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองนะครับระบบก็จะเก็บในเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มาประมวลผลในรูปแบบของมอนิเตอร์ให้เราได้ดูนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมมโมรีของระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่โปรแกรม FreeNAS มีมาให้นะครับผู้ชมสามารถดูได้เลยนะครับว่าซิสเต็มเมมโมรีนี้นะครับตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้2 GB นะครับฟรี 1.6 ก็ใช้ไปประมาณนะครับ0. เท่าไหร่นะครับ0เกือบ 0.4 GB นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 นะครับ Active นะครับอันนี้ก็คือการใช้ RAM อยู่นะครับ Cache เรื่องของ Cache Memory ขนาดเท่าไหร่นะครับที่ใช้ Cache นะ Inactive นะครับY นะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของการใช้พื้นที่ในหน่วยความจำนะครับแล้วผู้ดูแลระบบเองเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าหน่วยความจำพอหรือเปล่านะครับแน่นอนครับตอนที่เราใช้คนเดียวไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเมื่อมีคนใช้งานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมีการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับบางทีต้องใช้ในเรื่องของหน่วยความจำนะครับเพื่ออ่านเขียนข้อมูลนะครับตรงนี้ถ้าหน่วยความจำเราน้อยนะครับอาจจะไม่พอในกรณีที่ว่ามี access ข้อมูลเข้ามาเยอะๆนะครับนะอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เฟซแอคทราฟฟิกนะครับอันนี้ก็จะบอกชื่ออินเทอร์เฟซนะครับ MSK0 นะครับ TX RX นะ TX ก็คือ transfer นะครับ RX ก็คือ receive นะครับเห็นนะครับมีการส่งข้อมูลนะครับรับข้อมูลกราฟก็ค่อนข้างต่ำนะครับแทบจะไม่ขึ้นนะครับจะมีขึ้นช่วงแรกนะครับบีทเปอร์เซคันตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเรียลไทม์นะครับงั้นถ้าเรานำตัว NAS นี้ไปใช้งานจริงๆในระบบเน็ตเวิร์กนะครับเราเป็นผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่าเราเป็นแอดมินในส่วนของการดูแลเราก็จะมามอนิเตอร์ดูว่าตอนนี้เน็ตเวิร์กที่ใช้งานผ่านตัว NAS ของเรานี้นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Wi-Fi นะครับตรงนี้ก็ IPFW0 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi ถ้ามีการใช้งานนะครับ Partition

นะครับตัวนี้ตัวที่เมาส์ใช้อยู่นะครับอายุเท่าไหร่ฟรีเท่าไหร่นะครับซิสเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์ของซิสเต็มนะครับเป็นมอนิเตอร์บอกนะครับบล็อกเท่าไหร่ซอมบี้สต็อปรันนิ่งสลีปนะครับไอดอลนะครับเวทตัวนี้ก็เป็นในส่วนของระบบโปรเซสนะครับที่ทำงานนะครับอันนี้ในส่วนของรีพอร์ตอันนี้ก็คือช่วงเวลานะครับcurrent maximum minimum นะครับ errorring นะครับตรงนี้ก็บอก timeอันนี้ก็คือภาพรวมของโปรแกรมFinesseนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเมนูนี้บ้างนะครับแน่นอนครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็จะมากำหนด User ก่อนนะครับ Account นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของ3 Menu Group ก็จะมี Add Group View Groupนะครับ user ก็จะมี add user แล้วก็ view user นะครับเรามาดู view user ดูนะครับอันแรกก่อนนะครับพอเรา view group นะใน group ของเรานั้นมี group อะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้เป็น ID ของ group นะครับมี group name group view นะครับ daemon นะครับต่างๆก็คุณผู้ชมจะเห็นนะครับ groupเพราะแล้วในการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราบริหารจัดการผ่านทางกรุ๊ปมันก็ง่ายนะครับก็เหมือนกับเรามีนักเรียนอยู่นะครับการที่เราจะจัดการนักเรียนเป็นบางคนนะครับสู้เราจัดการเป็นห้องเป็นคลาสจะง่ายกว่านะครับนะเช่นเดียวกันกับ view user พอเรา view user เสร็จนะครับเราก็จะเห็นuser ปรากฏขึ้นมานะครับเราลองมาดูของแต่ละคนดูบ้างนะครับ มี user root demo operate นะครับ tty new นะครับถ้าจะเป็นการป้องกันการให้เครื่องซิเวอร์ของเรามีความปลอดภัยนะครับ user ไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเราเอาเฉพาะ user ที่เราใช้งานจริงๆนะครับอย่าง new นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถลบทิ้งได้เกมเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเอาเฉพาะ user ที่จำเป็นจริงๆนะครับที่เราจะใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ user นะครับก็จะมีในส่วนของ shell ของแต่ละ user นะครับมี home directory ของแต่ละ user นะครับจากนั้นก็บอก shell นะครับ full name นะครับถ้าเป็น user ของระบบนะครับก็จะบอกนะครับว่า full name นี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็อย่างเช่น root นะครับก็เป็น root นะ owner many system process นะครับ system นะครับ operate bin ก็ binary command and source นะครับ tty นะครับ kmem game ตัวนี้เราก็ลบทิ้งได้นะครับ new นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับ SM อันนี้ก็เป็น send mail นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะ add user นะครับคุณผู้ชมก็สามารถ add user นะครับที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะรัน ID user ให้อัตโนมัตินะครับสมมุติเราชื่อว่า test นะครับ create primary group นะครับตัวนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเข้ากรุ๊ปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะสร้าง user นะครับเราก็จะมากรุ๊ปก่อนนะครับเรามาดูกรุ๊ปสิครับว่าตอนนี้กรุ๊ปของเรามีกรุ๊ปอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นกรุ๊ปที่เรามีอยู่นะครับเราก็ add new group ขึ้นมาเราอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น std นะครับแล้วก็อนุญาต
นะครับpermit sudo นะกลุ่มนี้อนุญาตนะครับก็สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับ psweet ก็รอนะครับระบบก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่ม id กลุ่ม1001นะครับ std นะครับถ้าเราจะมา add นะครับพอกรุ๊ปเสร็จปั๊บเราก็จะเห็นไอคอนกรุ๊ปปรากฏขึ้นมานะครับพอเราคลิกปุ่มกรุ๊ปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของกรุ๊ปปรากฏขึ้นมาให้นะครับว่ากรุ๊ปนี้ชื่ออะไรนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนของยูเซอร์บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการวิวยูเซอร์นะครับถ้าเราจะแอดยูเซอร์เราก็คลิกปุ่มแอดนะครับถ้าเราอยากให้ยูเซอร์ของเราอยู่ในกรุ๊ป STD เราก็คลิกนะครับนะครับเราก็ยูเซอร์เราเทส KKW นะครับ primary group ก็อยู่ในกรุ๊ป STD นะครับนะ home นะครับ directory นะครับก็ no นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเขาก็มีบอกไว้อยู่นะครับว่าห้ามใส่พาสเวิร์ดอะไรนะครับดิสเพนพาสเวิร์ดล็อกอินนะครับก็ไม่อนุญาตให้หน้าล็อกอินนะครับล็อกยูเซอร์ถ้าเราต้องการล็อกยูเซอร์ไว้นะครับตรงนี้นะครับกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็โอเคลงไปนะครับก็รอสักครู่นะครับตรงนี้พอเราแอดยูเซอร์เข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับ ID user ก็เป็น1001นะครับ user นะครับ ID อะไรนะครับ home directory อะไรนะครับตรงนี้นะครับ full name ก็เป็น test นะครับ build in user ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ user ของระบบอีเมลอะไรนะครับ password login ไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ add user นะครับให้กับระบบของเรานะครับถ้าเรามี user หลายๆกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเรามี user อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูโดยภาพรวมของระบบทั้งหมดนะครับคราวนี้ถ้าในส่วนของการแชร์นะครับเราก็ต้องมีการติดตั้งดิสก์ก่อนนะครับในส่วนของการแชร์นะครับนะครับนะ add apple file นะครับยกตัวอย่างเช่น test data นะครับสมมติเราจะแชร์ไฟล์ที่ data นะครับแชร์คอมเมนต์นะครับแชร์เนมนะครับเราก็จะบอกว่า test ขีด data นะครับหรือเราอาจจะใช้คำว่าแชร์ data ก็ได้นะครับตรงนี้นะ path ในที่นี้เราสามารถ browse ได้นะครับแต่ต้องติดตั้งตัวดิสลงไปก่อนนะครับให้มีการดิสลงไปก่อนจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีแถบอธิบายนะครับเวลาคุณผู้ชมคลิกตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างตัวนี้ก็มีอินฟอร์เมชันก็อธิบายนะครับออปชันอราวยูเซอร์ฟอร์กรุ๊ปแดทแอคเซสแชร์นะครับตัวนี้ก็ผู้ชมสามารถใช้อย่างเช่น STD นะครับเราก็ระบุลงไปนะครับได้เลยนะครับ allow list หมายถึงว่ากรุ๊ป STD นะครับสามารถใช้งานในสิ่งที่เราแชร์ไว้ตรงนี้ได้โฟลเดอร์ที่แชร์ก็คือแชร์ key data นะครับ
นั้น user ที่อยู่ในกลุ่ม STD ก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับในทางกับกันนะครับDaily List ก็คือไม่อนุญาตนะครับถ้าเราใส่ STD นะครับนะก็ตรงนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่อนุญาตนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ว่างไว้ default ว่างไว้ก็หมายถึงว่าทุกๆกลุ่มสามารถใช้งานได้หมด

ได้นะครับเราอยากให้กรุ๊ป STD Read Only Access นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับงั้นสิ่งที่เราแชร์ตรงนี้ก็คือกรุ๊ปที่เข้ามานะครับสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มนี้จะอ่านได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับ Read Write ถ้าสมาชิกนะครับหรือว่า user ที่อยู่ในกลุ่ม STD เข้ามานะครับก็สามารถอ่านแล้วก็เขียนได้นะครับแต่กลุ่มอื่นก็จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับหรืออาจจะอนุญาตให้เข้าหรือไม่อนุญาตให้เข้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดั้งรนนะครับว่ามีการกำหนดอะไรบ้างนะครับนะทำแมชชีนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแบ็กอัพนะครับเนื่องจากว่าในระบบการแม็กนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของไฟล์แมชชีนไทม์แมชชีนนะครับในการแบ็กอัพข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ซัพพอร์ตนะครับ AFP เนื่องจากว่านะครับระบบปฏิบัติการ Macintosh นั้นนะครับตัว Kernel นะครับตัวระบบของปฏิบัติการของ Mac นั้นนะครับตัวแก่นของระบบก็จะเป็น Unix FreeBSD นะครับส่วน FreeNAS นั้นนะครับก็เป็น Unix FreeBSD เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการซัพพอร์ตนะครับก็จะรองรับนะครับในส่วนของ Mac ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ในส่วนของตัว Samba นะครับที่มาพร้อมกับระบบการ Linux นะครับในส่วนของ AFP นะครับที่อยู่บนระบบการ Mac นั้นนะครับอาจจะไม่ลื่นไหลนะครับเหมือนกับเราใช้ FreeNAS นะครับงั้นแล้วถ้าเราใช้ FreeNAS ในการแชร์ไฟล์แชร์โฟลเดอร์นะครับก็จะรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows ไม่ว่าจะเป็น Macintosh ไม่ว่าจะเป็น Linux นะครับตรงนี้ก็ซัพพอร์ตลำดับต่อมานะครับก็จะเหมือนกันนะครับ default file permission เห็นไหมครับว่าในการกำหนด permission นะครับก็จะมีอยู่2คล้ายๆกับ Samba ของ Linux เลยนะครับก็จะมีนะครับว่า owner group author นะครับ owner ก็หมายถึงว่าเจ้าของไฟล์นะครับสามารถทำอะไรก็ได้นะครับเราจะเพิ่มอีกแล้วก็คลิกมี read มี write นะครับมี execute นะครับรีก็อ่านได้อย่างเดียวนะครับไรก็สามารถเขียนได้นะ SQL ก็ถ้าไฟล์นั้นเป็นไฟล์สคริปต์เป็นไฟล์ที่รันได้นะครับตรงนี้ก็สามารถรันได้นะครับกรุ๊ปทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือเรายังให้กรุ๊ปเขียนได้ก็เช็คบ็อกซ์ให้เขียนได้นะครับส่วนคนอื่นเราก็ให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือถ้าเราป้องกันมากเราก็คนอื่นไม่ให้ดูด้วยซ้ำไปนะครับก็ไม่สามารถคลิกเพื่อเปิดดูไฟล์ได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือในส่วนของไฟล์คราวนี้ในส่วนของ directory นะครับ directory ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่า read สามารถอ่านได้ execute ก็สามารถรันได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสั่งนั่นก็หมายถึงว่าเราคำสั่ง change directory change directory ก็คือการสั่งให้ directory ทำงานก็คือเข้าไปใน directory ที่เราต้องการเพราะฉะนั้น execute ก็จะต้องนะครับถูกเช็คไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น owner เป็น group เป็น author นะครับตรงนี้ก็จะถูกเช็คไว้นะครับเพราะว่าเรายังต้องเข้าไปใน directory นะครับหรือถ้าเราต้องการปิดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าลักษณะนี้ก็คือมีแต่เจ้าของเท่านั้นนะครับเจ้าของโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้ได้นะครับumas ตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีกำหนดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา permission ของไฟล์ใหม่หรือ directory ใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราอาจจะเป็น765ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น777ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าไฟล์นั้นเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการใช้งานร่วมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับเหมือนกันนะครับกับระบบบริการ Linux นะครับว่าด้วยเรื่องของการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเรายังสามารถนะครับดูในส่วนของ display system process นะครับสามารถ run shell ได้นะครับดูในส่วนของ display process นะครับตัวนี้ครับเราก็สามารถดูพารามิเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างกำลังทำงานอยู่นะครับหรือเราจะเข้าไปรีโมทเข้าไปแล้วรูปแบบเชลสคริปต์ก็สามารถพีคำสั่งนะครับเข้าไปจัดการได้นะครับหรือเราจะรีสตาร์ทระบบ

นะครับรีบูทระบบก็รีบูทได้หรือจะสั่งชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์ของเราก็สามารถนะครับตรงนี้ก็คือระบบบริการฟรีแนสนะครับที่เราใช้ในการแชร์ครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นระบบฟรีแนสนะครับที่เราใช้ในการทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในการใช้งานในครั้งต่อไปนั้นเราก็จะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับการสร้างไดร์ขึ้นมาสร้างไดเรกทอรี่ขึ้นมาแล้วก็แชร์ไดเรกทอรี่นะครับแล้วก็กำหนดเพอร์มิชันต่างๆนะครับเพื่อให้การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับและได้เห็นหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ของฟรีแนสคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับและนำมาติดตั้งได้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับในการติดตั้งก็จะมีการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องระวังในการติดตั้งนะครับครับผมในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกต

เอ็ดนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T การนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ใครที่อยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะทำให้การลงทุนทำได้ง่ายและได้ผลตอบแทนดีอย่างที่ต้องการตัวช่วยที่ว่านี้คือเว็บไซต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นให้กับนักลงทุนในชื่อจิตตะ
1: สตาร์ทอัพเนี่ยเรียกว่าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งก็จะมีวิธีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้เป็นหลักเลยแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะสร้างสรรค์โปรดักต์ดีๆหรือว่ามีไอเดียในการที่ทำอย่างไรที่เราจะมีโปรดักต์ที่จะไปตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้นั่นเองค่ะ
0: ผู้หญิงเก่งคนนี้สร้างโอกาสด้วยความสามารถของตัวเองเธอเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าทำงานใน Google แต่อะไรทำให้เธอทิ้งเงินเดือนเป็นแสนและความมั่นคงมาเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง
2: จากที่คุยกับพี่อ้อมานะคะก็จะเห็นด้วยชัดว่าพี่อ้ออ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่หลายครั้งมาก
1: ๆ
2: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนปกติว่าแบบเฮ้ยจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อย่างเงี้ยมันรู้สึกน่ากลัวแต่ทำไมพี่อ้อไม่กลัวเลยอะคะ
1: มันผ่านจุดกลัวมาแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะตอนแรกที่พี่ก็กลัวนะเพราะว่าชีวิตมันเจอแต่อุปสรรคมาโดยตลอดอะค่ะอย่างตอนแรกที่ entrance ไม่ติดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนการเงินและการธนาคารไม่ใช่สาขาที่เราอยากจะทำพอจะเรียนจบตกงานเพราะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะหรือแม้กระทั่งการไปทำงานในบริษัทที่เราอยากจะทำเนี่ยนะคะก็มีอุปสรรคมากมายจริงๆแล้วพอย้อนกลับไปอะค่ะพี่ต้องขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นนะมันเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์พูดเรื่อง connecting the dots อะค่ะจำกันได้ใช่ไหมคะก็คือเชื่อมจุดต่างๆ
2: ค่ะ
1: เพื่อให้ชีวิตเราอะมีภาพที่ชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่างๆที่พี่ผ่านมาเนี่ยพอพี่มองกลับไปแล้วพี่รู้สึกว่าการที่เราเจออุปสรรคแบบการที่เราเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นเราอยู่ณปัจจุบันนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือทำอะไรใหม่ๆอีกมันไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่มันกลับที่จะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วทำงานกับมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการเริ่มต้นกับสิ่งที่เราชื่นชอบก็คือเทคโนโลยี
2: ค่ะพอเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้เรียนมาเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อไปต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มอะค่ะแล้วก็เรียนรู้ยังไงคะ
1: ผมเยอะแยะมากมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดในชีวิตค่ะแล้วสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนสอนอะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆนะคะก็คือเราก็ไปอาศัย developer ค่ะนักพัฒนาที่เขานั่งทำกันเนี่ยค่ะหรือคนที่ develop พัฒนาตัวเว็บไซต์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะเราไปแอบถามเอ๊ะถ้าจะทำเว็บต้องทำยังไงเขาก็บอกนะบางคนก็บอกแล้วหันมามองหน้านี่จะไปทำเองเหรอมันไม่ได้ง่ายนะมีบางคนบอกว่าจะไปเขียนเองเหรอเนี่ยถามเยอะขนาดนี
2: ้
1: ซึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราทำความเข้าใจมากขึ้นสองก็คือถ้าเรามีความรู้อยู่บ้างเนี่ยค่ะเราก็ไปหาวิธีการอื่นๆหาซื้อหนังสือมาแล้วก็เริ่มต้นนะคะสมัยนั้นที่เรียนเขียนเว็บที่เป็น HTML
2: ค่ะ
1: ยุคแรกๆยุคนั้นนะคะเขียนเองเลยนะอยากรู้ว่าทำยังไง
2: ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็เขียนเองได้เลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นเว็บที่สวยงามที่สุดนะคะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เรียนรู้ว่าเขาทำเว็บไซต์กันอย่างไรแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเห็นละว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีแคเรียร์พาธก็คือมีเส้นทางสายอาชีพยังไงเราอยากมีเส้นทางสายอาชีพที่เป็นเทคโนโลยีค่ะทำออนไลน์นะคะเราก็เลยไปสมัครงานที่ Microsoft ประเทศไทยก็ไปทำ Microsoft อยู่2ปีตอนที่พี่ไปทำเนี่ยพี่ไปทำโปรแกรมใหม่ของ Microsoft ตอนนั้นเรียกว่าเป็น ERP เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของบริหารทรัพยากรบุคคลนะซึ่งตอนนั้นเองพี่ก็ไม่มีความรู้เหมือนเดิมแต่ก็เข้าไปทำแล้วก็ไปศึกษาค่ะเข้าไปเทรนขอ Microsoft ว่าขอไปฝึกฝนขอไปเทรนอบรมเวลาเขามีอบรมอะไรเราก็ขอเข้าไปด้วยค่ะก็ยากยากมากยอมรับว่าตอนนั้นยากมากๆเพราะเป็นโปรแกรมระดับองค์กรอย่างนั้นนี่แบบคนละเรื่องเลย
2: แต่พี่อ้อก็ทำได้แล้วก็ทำมา2ปี
1: ทำ2ปีใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ Microsoft นั่นนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกนะคะแล้วก็โชคดีที่ไปทำ Microsoft เพราะว่าได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแบบเต็มตัวมากใช่ไหมคะตอนนั้นเองปีประมาณ2005 Google เนี่ยค่ะเริ่มอยากรู้ว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยมีความสนใจใช้ Google อะไรกันบ้างนะคะเขาก็เลยเปิดรับสมัครตำแหน่งที่เรียกว่า Country Consultant
2: ซึ่งเป็นคนแรก ของประเทศไทยเลยถูกไหมคะ
1: เป็นคนแรกค่ะตอนนั้นไม่มีคนเลยแล้วใน Southeast Asia เนี่ยในตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้เขารับอยู่2ประเทศคือเวียดนามกับประเทศไทยเขาอยากลองสองประเทศนี้ก่อนค่ะ
2: แล้วพี่อ้อก็ไปสมัครเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ตอนนั้นคือเขาขึ้นเว็บไซต์ของ Google เลยค่ะ Jobs ของ Google แล้วก็มีคนมาบอกเราว่า ตอนนี้ Google อยากได้คนเข้าไปร่วมงานด้วยช่วงนั้น Google ยังไม่ได้พีคมากนะคะแต่เริ่มละเราเริ่มเห็นอนาคตของ Google เห็นว่าแนวโน้มที่ Google จะคนจะใช้เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็เลยมีความสนใจพอไปอ่านตำแหน่งงานแล้วเนี่ยก็อยากจะทำก็เลยสมัครงานไปซึ่งตอนสมัครงานเนี่ยค่ะก็เริ่มเครียดน
2: ะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นตอนสมัครเลยส่งเรซูเม่ส่งจดหมายเข้าไปเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะเขาจะสัมภาษณ์เราไหมนะเพราะว่าในคุณสมบัติเนี่ยเขาเขียนว่าต้องการคนที่จบปริญญาโท MBA
2: แต่ตอนนั้นคือเราก็เพิ่งจะจบปริญญาตรี
1: ใช่เราไม่ได้จบปริญญาโท MBA ด้วยเขาจะรับเราหรือเปล่าเราก็ไม่เป็นไรเขียนอีเมลไปในจดหมายเนี่ยก็เขียนไปบอกว่าถึงแม้ว่าดิฉันเองไม่ได้จบ MBA ตามที่คุณกำหนดไว้แต่ดิฉันเชื่อว่าความสามารถของดิฉันเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่คุณต้องการหาอยู
2: ่แล้วพี่อ้อคิดว่าอะไรที่ทำให้ Google ถึงเลือกพี่อ้อค่ะ
1: ก็หลายอย่างค่ะเคยถามพอเข้าไปทำงานที่ Google ก็ถามเมเนเจอร์ที่เขาเลือกเรานะคะเขาก็บอกว่าก็หลายปัจจัยมากก็คือเขาต้องการคนที่จะไปสร้างในสิ่งใหม
2: ่
1: เพราะว่า Google ไม่รู้จักประเทศไทยเลยแต่ว่าคนนี้จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้เราก็ทำงานแทน Google ทั้งหมดทำงานอยู่ระหว่างตรงกลางว่าคนที่จะใช้ Google เนี่ยค่ะคนไทยเนี่ยอยากใช้ Google ทำอะไรอยากใช้โปรแกรมอะไรบ้างของ Google ถ้าไม่ใช่ Google Search เป็นโปรแกรมอะไรอีกในขณะเดียวกัน Google เองก็จะเตรียมที่จะพัฒนาตัวโปรแกรมเหล่านั้นนะให้กับคนไทยได้ใช้ซึ่งเราเขามองว่าเรามีประสบการณ์ด้าน IT แน่นอนละ2เรารู้จักตลาดเป็นอย่างดีนะ3อันนี้สำคัญ
2: ค
1: เรามีความเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากศูนย์เรามาทำ Microsoft ตั้งแต่โปรแกรมนี้มาใหม่ๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้า start from zero คือเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยควันทิพน่าจะทำได้นะ
2: เคยคิดไหมคะว่าพอเราเข้าไปแล้วเราอาจจะทำงานใน Google ไม่ไหวทำไม่ได้
1: เคยคิดค่ะมันแค่ด่านแรกเนาะด่านแรกที่เราสัมภาษณ์แล้วเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะเหมือนนิยายจบตอนรักกัน
2: อ่ะ
1: รักกันแต่งงานกันแล้วแล้วหลังจากนั้นมันคือชีวิตจริง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ชีวิตจริงก็คือพอเข้าไปทำงานที่ Google นี่ก็คือโอ้โหเจอแต่คนเก่งๆนั่งอยู่ข้างๆรอบข้างมีแต่คนที่จบจากมหาวิทยาลัยดีๆใช่ไหมคะจบจากสแตนฟอร์ดฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยคอเนลอย่างนี้ทุกคนเก่งมากนะคะแม้ว่าเป็นเด็กใหม่ๆเพิ่งจบมานี่ก็โหเวลาพูดหรือเวลาเขาคิดเนี่ยเราต้องอึ้งไปเลยค่
2: ะ
1: เขามีแนวทางที่เป็นโปรเฟชชั่นอลคือเป็นมืออาชีพมากๆนะคะคือเราเข้าไปก็ตอนแรกก็รู้สึกประหม่ามากเงียบๆเลยค่ะไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่นั่นน่ะมันเป็นการถ้าเรากดตัวเองมากค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นออกมาแล้วก็สามารถที่จะแสดงว่าเราเองทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะ
2: แล้วแบบนี้มีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่ทำให้เหมือนพี่อ้อปลดล็อกแล้วก็เปลี่ยนการทำงานของตัวเอง
1: ก็มีนะเหตุการณ์นี้จำไม่ลืมเลยนะ
2: คะ
1: จำตลอดชีวิตเลยคือครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์ใหญ่จัดที่ออสเตรเลียซิดนีย์เขาก็จะให้คนทั้งเอเชียค่ะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมาประชุมกันทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วก็มีผู้บริหารของ Google มาด้วยทั้ง CEO ทั้ง VPต่างๆนะคะนี่มันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่เขาคุยกันสมัยนั้นก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจคือเขาจะมีมุมมองสไตล์ของเขาอะนะคะคนต่างประเทศที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่หัวเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงเคารพรักพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี
2: ้
1: ทำไมถึงมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะเราก็เอ๊ะก็เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทำไมคุณไม่เข้าใจนะคะทีเนี้ยพอเขาพูดเสร็จเนี่ยโดยปกติเซสชั่นเหล่านั้นนะคะการพูดบนเวทีของผู้บริหารเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นหรือมีคำถามขึ้นด้วยนะคะปรากฏว่าเขาก็บอกใครมีคำถามอะไรยกมือขึ้นนะคะตอนนั้นก็เริ่มละงานได้โอกาสละเราต้องพูดตอนนี
2: ้
1: นะพี่ก็คิดว่าเราจะพูดยังไงละเราจะพูดละตัดสินใจจะพูดเราจะพูดว่ายังไงดีเราจะพูดแล้วเขารู้เรื่องเราไห
2: ม
1: ยิ่งภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะข้อ2ก็คือเราเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคนก็ยังไม่ได้รู้จักมากในห้องนั้นถูกไหมคะทำยังไงดีพอกะว่าจะยกมือละเริ่มยกมือครึ่งนึงค่ะยกไปครึ่งนึงปรากฏว่าคิดในใจเอ๊ะถ้าเราพูดไม่ดีแล้วเขาจะไล่เราออกไห
2: ม
1: เดี๋ยวตกงาน
2: คิดเยอะมากกว่าที่เราจะแบบยกมือ
1: ใช่ใช่เครียดมากเลยนะคะคือคิดต่างๆนานาช่วงเวลานั้นมันนานมากอ่ะ จริงๆแค่15นาทีที่เขาเปิดโอกาสให้คนพูดนะแต่ว่าพี่เองเนี่ยกว่าจะยกมือขึ้นได้จริงๆพี่แบบสั่นแล้วก็คิดในใจไม่เป็นไรถ้าเราจะตกงานเราก็ตกงานแต่ว่าศักดิ์ศรีของเรานะก็คือความภูมิใจของเราต้องทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวสำคัญต่อชีวิตของคนไทยท
2: ั้
1: งประเทศได้นะพี่ก็ยกมือขึ้นเลยค่ะเป็นคนสุดท้ายพอดีโอ้หายใจแบบอ๋อฉันสุดท้ายพอดีก็มีคนวิ่งเอาไมค์มาให้ค่ะแล้วพี่ก็ยกไมค์พูดฉันอยากจะอธิบายว
2: ่
1: าทำไมคนไทยถึงรักในสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์
1: ท่านเองเนี่ยทำอะไรให้กับคนไทยบ้างนะคะแล้วก็พี่เองเนี่ยรักท่านขนาดที่จะมอบชีวิตให้ได
2: ้
1: นี่คือตัวอย่างของคนไทยที่จะมอบชีวิตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นๆทั้งประเทศก็เป็นเหมือนกันนะอยากให้เขาเข้าใจว่าทำไมเวลาที่ Google เองเนี่ยจะเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเขาก็จะต้องเคารพในสิ่งที่เรารักและเคารพเช่นเดียวกันก็เลยพูดถึงในมุมของการที่ Google เริ่มพูดว่าเราเป็นบริษัทที่เป็น Globalization
2: ค่ะ
1: บริษัทระดับโลกแต่เราอยากจะทำงานแบบ Localization คำว่า Localization ก็คือการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นนั้น
2: ๆ
1: พี่ก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่การแปลภาษามันง่ายเกินไป
2: ค่ะ
1: คุณจะต้องทำนะคะแล้วก็เข้าถึงในสิ่งที่เป็น culture หรือวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นให้มากที่สุดนะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศที่คุณกำลังจะมาเอเชียด้วยนะพอ
2: พูดจบ
1: ทุกคนในฮอลล์ตบมือค่ะตบมือเสียงดังสนั่นมากนะคะแล้วก็คนสุดท้ายพอดีใช่ไหมพักเที่ยงพอดีทุกคนเดินเข้ามาก่อนเฮ้ยคุณกล้าหาญมากนะคะผู้บริหารคนที่พูดเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะว่ากล่าวอะไรแต่เขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเคลียร์ละเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวแล้วทำไม Google ถึงต้องรักพระเจ้าอยู่หัวเหมือนคนไทยด้วยค่ะ
2: สุดยอดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่คือแบบพี่อ้อก็เปลี่ยนวิธีการทำงานเลยป่ะ
1: โอ้มันปลดล็อกมากม
2: ัน
1: ปลดล็อกชีวิตมากคือ1ฉันต้องพูดฉันคิดอะไรฉันมีไอเดียฉันมีอะไรที่อยากจะเสนอเนี่ยฉันมีโอกาสที่พูดเราต้องพูดนะคะไม่เป็นไรเราภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสนใจนะภาษาอังกฤษเรื่องรองแต่เรื่องความกล้าที่จะออกมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำให้ทุกคนเห็นให้ได้ว่าเรามีตัวตนอยู่ในองค์กรนี้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคือภาษาอังกฤษเขาเรียก visibility ใช่ไหมคะการมีตัวตนอันนี้สำคัญมากเพราะหลังจากที่พี่พูดวันนั้นเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินชื่อพรทิพย์กองชุนทำงานให้กับประเทศไทย
2: ค่ะ
1: ทำอะไรบ้างทุกคนรู้จักหมดนะซึ่งตรงนั้นพี่รู้สึกแบบมันสนุกอะที่จะทำงานต่อแล้วทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำให้ Google มันยังทำให้กับประเทศไทยด้วยเพราะเราทำพัฒนาตัวโปรแกรมอะไรใหม่ๆมากขึ้นอีกก็เลยเป็นเหตุผลที่ครั้งนั้นเรียกว่าตัดความกลัวออกไปค่ะคือเขาเรียก fearless ก็คือปราศจากความกลัวแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงานอย่างมีความสุขเลยก็เลยทำกับ Google มาอีกเป็นร่วม10ปีเลยค่ะ

0: ือเหมือนพี่อ้อก็ผลักดันหลายโปรเจกต์มากจนเหมือนทุกคนอ่ะเข้าใจว่าแบบนามสกุลพี่อ้อคือพี่อ้อ Google ไปแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทำไมพี่อ้อถึงแบบสุดท้ายตัดสินใจที่จะลาออกแล้วก็ออกมาทำสตาร์ทอัพอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเลย
1: เปลี่ยนนามสกุล
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนั้นมีคนตกใจเยอะมากนะคะนักข่าวเองที่รู้ข่าวเขาก็ไปลงข่าวว่าเอ๊ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ Google คุณพรทิพย์ถึงลาออกมานะคะจริงๆพี่คิดนานนะคิดเป็นปีเลยคือคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยอยู่ใน Google แน่นอน Google รู้จักก่อนใครเพื่อนอยู่แล้วเพราะ Google เองก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็2ก็คือที่ประเทศอเมริกาก็พูดถึงสตาร์ทอัพกันค่อนข้างเยอะคน Google เองลาออกไปทำสตาร์ทอัพก็เยอะนะพี่ก็คิดมาตั้งนานแล้วว่าเอ๊ะสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วเราอยากจะทำไหมอันนี้ก็ศึกษามาแล้วล่ะในระหว่างที่ทำอยู่ที่ Google นะคะตอนนั้นเนี่ยอยากจะทำแต่ไอเดียก็ยังไม่เกิดเพราะเราก็ทำงานไปด้วยใช่ไหมคะแต่พอถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าเราทำกับ Google จนมีประสบการณ์เยอะมากแล้วค่ะใช่มีความรู้แบบตกผลึกแล้วว่าเราอยากให้ไฟมันแรงอยู่เหมือนเดิมโดยการที่ถ้าเราไม่ได้ทำกับ Google ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ละจากสตาร์ทอัพเล็กๆจนกระทั่งเริ่มเป็นองค์กรแล้วเนี่ยค่ะเราไปทำอะไรที่เราเริ่มต้นเองจะดีไห
0: ม
1: นะในเมื่อเราทำ Google เนี่ยสมัยที่ยังเป็นเรียกว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งในประเทศไทยเนี่ยมีคนรู้จักแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆเยอะแล้วเราก็น่าจะทำของเราเองได้นะถ้าไม่ใช่พรทิพย์ Google หรือพี่อ้อ Google
0: ค่ะ
1: แต่เป็นพี่อ้ออะไรสักอย่างดูซิว่าคนเนี่ยจะรู้จักเราไหมแล้วเราจะทำได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจลาออกมานะซึ่งสุดท้ายคือสิ่งหลักๆที่พี่ตัดสินใจก็คือพี่ก็ไม่ได้เสียใจด้วยเพราะพี่รู้สึกพอมันเริ่มมาทำสตาร์ทอัพเนี่ยวันแรกก็ยากแล้วแต่รู้สึกโหโคตรท้าทายเลยอ่ะมันท้าทายมากมาถึงปุ๊บเวอร์ชั่นแรกของจิตตา
0: ค่ะ
1: ก็เฟลละล้มเหลวไม่มีใครใช้
0: เ
1: พราะว่าใช้ไม่ถูกมันมีข้อมูลเยอะมากมายตกลงคุณทำอะไรหลายคนบอกแบบนี้ค่ะนั่นคือจาก Google เราก็มาเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกเลยนะชีวิตหึรอแล้วจะไปรอดมั้ยเนี่ยเออใช่เปลี่ยนมุมเลยค่ะจากมีความสุขเหลือเกินในการทำงานนะคะมั่นคงมากใช่มั้ยคะพอมาเจอสตาร์ทอัพค่ะมันคือพลิกอีกมุมนึงเลยแล้วเจอว่าคนไม่ใช
0: ้
1: นะแต่กลับกลายเป็นแบบถ้าคนไม่ใช้ทำยังไงให้คนใช้ล่ะไม่เป็นไรเราเริ่มต้นได
0: ้ค่ะ
1: นะคะรู้สึกท้าทายรู้สึกมันชอบแบบนี้แหละนะก็เลยทำจิตตะตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะ
0: ชอบความท้าทายมากแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่ายังเหวินอย่างเงี้ยอยากจะลองลงทุนบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะคือเหวินจะสามารถทำได้ไหมคะต้องเรียนรู้อะไรบ้างอะคะ
1: ทำได้ค่ะทำได้ง่ายเลย
0: ค่ะ
1: คนจะคิดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากมันยากมาก
0: คือเหวินไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: เราก็จะได้ยินข่าวว่าเอ๊ะมีการติดดอยซื้อแล้วเป็นไงคะราคาร่วงลงขาดทุนหรือแม้กระทั่งเป็นแมงเม่า นะคะไม่อยากเป็นแมงเม่าอยากไปเล่นหุ้น
0: ค
1: ือจะได้ยินอย่างนี้มาเยอะแต่จริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นที่แท้จริงเนี่ยมันคือการลงทุนในบริษัทนะ
0: คะ
1: บริษัทที่เราลงทุนก็ต้องเป็นบริษัทที่เติบโตเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งเพราะว่าในระยะยาวก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆราคาของหุ้นเนี่ยก็จะขึ้นตามไปค่ะเราก็จะได้กำไรผลตอบแทนตรงนั้นนะทีนี้บริษัทไหนเป็นบริษัทที่ดีล่
0: ะ
1: นะเราอันเนี้ยจิตตะก็เลยพยายามจะวิเคราะห์แล้วบอกออกมาให้เพราะฉะนั้นจิตตะก็จะแสดงชัดเจนออกมา2ข้อคือซื้อหุ้นอะไรในราคาเท่าไหร
0: ่
1: เนี่ยค่ะเป็นโจทย์2ข้อแรกในชีวิตของคนที่จะลงทุนในหุ้นเลย
0: ค
1: ือเรารู้แค่2ข้อนี้ก็ลงทุนได้แล้วนะมันง่ายมากดูแค่1นาทีก็สามารถที่จะลงทุนในหุ้นได้อันเนี้ยสิ่งที่จิตตะทำ
0: ค่ะโหฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายนะคะงั้นหวนขอให้พี่อ้อช่วยเทรนให้หวนหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะ

0: บุกมาถึงออฟฟิศพี่อ้อเรียบร้อยวันนี้นะคะก็จะมาฝากเนื้อฝากตัวค่ะให้พี่อ้อช่วยเทรนหน่อยค่ะอยากจะเป็นนักลงทุนนี่มันต้องทำยังไงอะคะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านบนได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะด้านนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคค่ะอย่างนี้เหมือนต้องเริ่มยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะก็เริ่มแรกค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนปกติน้องเหวินออมเงินหรือลงทุนอะไรอยู่ไหมคะตอนนี
0: ้ไม่เลยค่ะ
1: ไม่มีเลยกินเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะ ต้องคิดแล้วนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการลงทุนจะสัมพันธ์ระยะเวลายิ่งเราเริ่มลงทุนได้เร็วเมื่อไหร่นะคะเงินผลตอบแทนที่มันทบไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะงอกเงยทีนี้การลงทุนมีหลากหลายมากเลยอะค่ะน้องเหวินอาจจะไปซื้อทองก็ได้ถูกไหมคะแต่มันก็มีการลงทุนแบบนึงที่คนนิยมก็คือการลงทุนในหุ้นเพราะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่กว้างมากหมายความว่าถ้าจะมีกำไรก็มีกำไรที่สูงได้เยอะแต่ถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันใช่ค่ะทีนี้มาดูกันว่าเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาดูอะไรกันเขาจะดูหลักๆเนี่ยในคอนเซปต์ของชิตะจะเน้นเกี่ยวกับการลงทุนแบบพื้นฐานคือจะดูบริษัทค่ะบริษัทนั้นๆเลยที่เราจะลงทุนว่าเป็นบริษัทที่ดีไห
0: ม
1: จริงๆก็คือเป็นการวิเคราะห์โดยทั่วไปแหละเหมือนที่น้องเหวินเรียนมาแต่ว่าเวลาวิเคราะห์น้องเหวินต้องทำอะไรต้องไปอ่านงบการเงิน
0: ใช่ไหมยากยุ่งยากซับซ้อน
1: ใช่แล้วอ่านปีเดียวไม่พอนะคะ
0: ต้องอ่านย้อนหลัง
1: เป็น10ปี15ปี20ปีได้ยิ่งดีคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะไปทำทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์ให้แทนได้ไหมเพราะเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีหลักการคล้ายๆกันทำซ้ำเรียกว่าทำซ้ำเทคโนโลยีจะทำตรงนี้ได้ดีกว่านะจิตตะก็เลยเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เลยวิเคราะห์หุ้นค่ะอยู่ที่ประมาณ7ประเทศละแล้วก็เพิ่มประเทศขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาหุ้นทั้งตลาดเลยค่ะมาวิเคราะห์ให
0: ้
1: พี่อ้อก็เลยจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักApple
0: ค่ะ
1: นะคะอยู่

0: ตลาด Nasdaq เนี่ยค่ะทีนี้เวลาจิตตะให้ข้อมูลเนี่ยก็จะให้อยู่2ส่วนตอบคำถามที่เป็นเพนพอยท์ที่เป็นปัญหาของนักลงทุนเลยค่ะข้อแรกซื้อหุ้นนี้ดีไหมนี่ค่ะเราก็ทำสกอร์ให้ง่ายๆเลย0ถึง10
1: ใกล้10ก็คือดีมาก
0: ถูกต้องเกิน5ขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งดีนะคะโดยที่เราก็จะไปดูจากปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะว่าบริษัทนี้ดีหรือเปล่าเหมือนที่พี่อ้อเล่าให้น้องเหวินฟังว่าเติบโตดีไหมนะคะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไรรายได้เป็นยังไงยอดขายเป็นอย่างไรนะคะส่วนข้อที่2ที่เราให้ค่ะตอบโจทย์ว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ควรจะซื้อแล้วหรือเปล่านะคะเราก็เลยทำเส้นประตรงนี้เรียกว่าจิตตะลายค่
1: ะ
0: จิตตะรายเนี่ยจะบอกมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นถ้าน้องหวนต้องซื้อหุ้น Apple เนี่ยแล้วอีก10ปีจะคืนทุนเนี่ยน้องหวนจะต้องซื้อด้วยหุ้นราคาเท่าไหร
1: ่
0: นะคะอันนี้ฟังแล้วน้องหวน
1: รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นจากตอนแรกเลยตอนแรกคิดว่ามันยุ่งยากซับซ้อนมากและแบบนี้การลงทุนนี่มันต้องเริ่มที่เงินเท่าไหร่อะคะเวลาจะเปิดครั้งนึงเปิดพอร์ตครั้งน
0: ึ
1: ง
0: จริงๆแล้วการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยที่คนทั่วไปเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ลงทุนได้แล้วนะเราเชื่อว่าการลงทุนนะคะน้องเหวินมันควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆถามว่าเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยพี่อ้อต้องตอบว่าเมื่อวานค่ะไม่ใช่วันนี้แล้วเมื่อวานแล้วค่ะคุณต้องเริ่มลงทุน2ก็คือด้วยเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะลงทุนได้แล้ว
1: ค่ะก็อยากจะให้พี่อ้อฝากถึงใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็น้องๆใช่ไหมคะตอนนี้มีพูดถึงสตาร์ทอัพกันเยอะน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพนะคะพี่อ้อก็มีสิ่งที่ฝากไว้ก็คือทำมันซะอย่าแค่คิด
1: ค่ะ
0: ถ้าน้องๆคิดฝันไปเรื่อยๆว่าน้องจะเป็นมาสเตอร์เบิร์ดคนต่อไปน้องจะไปในระดับโลกแล้วน้องก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะน้องก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะอย่างที่เขาบอกใช่ไหมคะไอเดียอิซิโลถ้าคุณมีไอเดียมันก็แค่ไอเดียนอตติงคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าคุณ execute เนี่ย is everything ก็คือถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งในตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาสนับสนุนให้ทำอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู
1: ้
0: นะคะเรื่องของเงินทุนใช่ไหมคะเรื่องของที่ปรึกษาต่างโดยเฉพาะความรู้นี่สำคัญมากนะคะน้องเหวินอันนี้สำคัญเราอาจจะมีที่ให้ศึกษาเยอะมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งของที่เราทำรายการกันวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีสตาร์ทอัพ101ด้วย
1: ค่ะ
0: พี่อ้อเป็นหนึ่งใน
1: วิทยากร
0: ที่สอนนะคะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือสตาร์ทอัพคืออะไรนะคะสำคัญมากจริงที่น้องๆเองเนี่ยจะได้เรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อเอาไอเดียของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดเป็นโปรแกรมที่มันจะไปเปลี่ยนโลกได้นะคะแล้วก็พอเรียนรู้เสร็จคราวนี้ก็ใจแล้วค่ะ
1: ค
0: ือใจแล้วนะคะพี่อ้อเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นทำอะไร
1: ค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นได้นะมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คืออันนี้คือพิสูจน์จากตัวพี่เองแล้วเพราะกว่าพี่จะได้อะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆถูกไหมคะมันต้องฝึกฝน
1: พยายาม
0: ใช่แล้วโอกาสอะค่ะมันไม่ได้วิ่งเข้าหาเราซะทีเดียวตอนนี้น้องๆมีโอกาสไปครึ่งนึงแล้วพอทุกอย่างพร้อมนะส่วนที่สองที่น้องต้องทำคือน้องต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองซึ่งอันนี้มีน้องคนเดียวที่ทำได้คนอื่นหยิบยื่นให้ไม่ได้นะคะมุ่งมั่นกล้าฝันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นจริงน้องก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
2: ชีวิตของผู้หญิงเก่งคนนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนรวมทั้งเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่คิดจะเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพของตัวเองและในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับกูรูเรื่องอาหารอย่างวงในอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่ช่วยให้การหาร้านอาหารอร่อยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกอีกด้วยค่ะ

0: ื่อพูดถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์รีวิวอาหารของคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักวงใน Tech Startup ที่มาแรงที่สุดแห่งปี
1: ธุรกิจสตาร์ทอัพมันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจเพราะว่าเกือบทุกคนที่ทำสตาร์ทอัพมีความคิดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออยากที่จะเปลี่ยนโลกอยากจะทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อคนหมู่มากมากที่จริงๆแล้วเป็นจุดสำคัญเลยที่แยกระหว่างธุรกิจที่เป็นธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจที่บอกว่าตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนั่นคือความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนโลก
0: จากแนวคิดที่เปลี่ยนคนกินให้กลายมาเป็นคนแนะนำและบอกต่อเปลี่ยนจากร้านอาหารให้กลายเป็นจุดเช็คอินของคนชอบกินวันนี้วงในสร้างสมาชิกนักชิมมาเกือบ3ล้านคนและมียอดผู้ใช้งานมากกว่า13ล้านครั้งใน1เดือนสตาร์ทอัพอย่างวงในเนี่ยกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ผ่านประสบการณ์เปรี้ยวหวานเผ็ดขมมาขนาดไหนอะคะ
1: ผ่านมา7ปีก็ถ้าเทียบเป็นรสชาติก็เรียกว่าครบทุกรสดีกว่าก็ปีแรกก็ขมมาก่อนเลยตรงที่ว่าคนใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเพิ่งเริ่มต้นพนักงานก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ร้านอาหารก็มีอยู่ไม่เยอะรีวิวก็มีอยู่ไม่เยอะนะคนเข้ามาใช้ช่วง2ปีแรกอาจจะมีสักหลักหมื่นคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงรายได้ที่เข้ามาเพราะว่าหลักหมื่นคนขายโฆษณาให้ใครก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นั้นลดขมมาก่อนเลยพอมันโตขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยก็พอเราเริ่มเติบโตก้าวกระโดดมากขึ้นมีคนเข้ามาใช้มากขึ้นมันก็เริ่มหวานละมีคนเข้ามาใช้จากหลักหมื่นกระโดดขึ้นมาเป็นหลักล้านคนชีวิตมันก็หวานรู้สึกเริ่มประสบความสำเร็จบ้างมากขึ้นละรถต่อมาที่อยากพูดถึงอาจจะเป็นรถเปรี้ยวพอคนเข้ามาใช้เยอะขึ้นป
0: ั
1: ญหามันก็เริ่มตามมาต้องขยายคนมากขึ้นพอจ้างคนเข้ามาบางคนก็ต้องไล่ออกไปเพราะว่าทำงานไม่ได้ล
0: ู
1: กค้าเข้ามามากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเช่นลูกค้าเริ่มไม่พอใจไม่จ่ายเงินลูกค้าเบี้ยวเงินเป็นต้นก็เริ่มมีปัญหาในการทำงานก็เป็นปัญหาเปรี้ยว
0: ๆ
1: ซึ่งก็ยังดีกว่าขมนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นพวกเป็น good problem หรือเป็นปัญหาที่แบบเรามีลูกค้าแล้วแต่ไม่สามารถทำให้ลูกค้าพอใจได้เรามีพนักงานแล้วแต่พนักงานไม่สามารถทำได้ตามที่เราต้องการรสสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นรสเค็
0: ม
1: เค็มนี่หวนนึกถึงอะไรพอพูดถึงเค็ม
0: เกลือค่ะ
1: ใช่เกลือพูดถึงนึกถึงความงกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาจะถึงเราปัจจุบันนี้ที่เราเริ่มมีความเค็มมากขึ้นเราเริ่มบริหารงานโดยใช้ตัวเลขมากขึ้นเพราะว่าเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มทำกำไรเริ่มที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เชื่อถือเราแล้วก็เริ่มที่จะดูว่า next step ของวงในจะเป็นยังไงรสสุดท้ายก็อาจจะเป็นรสเค็มเพราะฉะนั้นคือก็คิดว่าผ่านมาครบทุกรสชาติตอนนี้ก็ออกจะกลมกล่อมกำลังดีพูดงี้ดีกว่า
0: ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของวงในนี่คืออะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นประมาณปี2010นะครับย้อนกลับไป7ปีพอดีเลย
0: ค่ะ
1: โทษทีย้อนกลับไป8ปีดีกว่ากลับไป8ปีเนี่ยตอนนั้นผมเรียนต่อ MBA อยู่ที่อเมริกาอยู่แถวแคลิฟอร์เนีย
0: ค่ะ
1: แถวๆนั้นมันมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: ตอนเราเรียน MBA มันก็เริ่มมีคลาสเรียนแล้วก็เริ่มมีเพื่อนชวนให้ไปทำสตาร์ทอัพ business plan development บ้างคลาสเกี่ยวกับการ raise fund นู่นนี่นั่นมันก็
0: ม
1: ีเราก็เริ่มอินกับการทำสตาร์ทอัพประกอบกับเพื่อนชวนให้ไปทำสตาร์ทอัพที่อเมริกาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งนะครับก็เลยไปลองทำสตาร์ทอัพดูที่อเมริกาคือเป็น founder เองเลยเป็น co-founder กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ตอนทำธุรกิจแรกเนี่ยตัวแรกที่อเมริกาตอนประมาณปี2009เนี่ยตอนนั้นทำโซเชียลเน็ตเวิร์กฟังแล้วก็ย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปทำไมโซเชียลเน็ตเวิร์กในเมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กคู่แข่งมันเยอะมากเลยใช่ปะ Facebook นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันคล้ายๆกับ Pinterest คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับแนะนำของต่างๆให้กับคนอื่น
0: ๆ
1: ทำได้ประมาณปีหนึ่งนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานแหละก็สุดท้ายก็ล้มเลิกสาเหตุที่ล้มเลิกก็เพราะว่าก็เหมือนเดิมไม่มีคนใช้งานนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือตังค์หมดเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนอยู
0: ่
1: เป็นนักเรียนค่าขนมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็คือก็ใช้เงินเก็บตัวเองอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วเงินหมดพอเงินหมดต้องการจะ raise fund ที่อเมริกาปรากฏว่า raise fund ที่อเมริกาเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าคู่แข่งเยอะมาก
0: ๆ
1: แล้วพอดีว่าผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติกันทั้งคู่ไม่มี connection ไม่รู้จักใครเลยนะครับทีมงานเนี่ยที่เขียนโปรแกรมก็ไปจ้างข้างนอกเขียนที่อินเดียก็รู้สึกว่าเฮ้ยทีมงานก็ไม่เหมาะส
0: ม
1: คู่แข่งก็เยอะแล้วก็ไม่มี competitive advantage อะไรเลยก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ที่อเมริกาไปพอถึงตอนที่ต้องกลับจากอเมริกามาก็เริ่มคิดละถ้าฉันไม่ทำสตาร์ทอัพตัวนี้ต่อที่อเมริกาเนี่ยกลับมาทำเมืองไทยจะทำอะไรดีก็รู้สึกว่าอยากจะแก้
0: ม
1: ืออยากทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นไม่มีทีมงานต้องใช้เงินเยอ
0: ะ
1: เมืองไทยก็ใช้เงินน้อยกว่าหรือว่าการที่เราไม่รู้จักตลาด อยู่เมืองไทยเรารู้จักตลาดมากกว่าเยอะรู้จักว่าพฤติกรรมของคนไทยเป็นยังไงรู้จักว่ามีคู่แข่งอะไรบ้างอยู่อเมริกานี่แทบไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้เกิดและโตที่นู่นจะไปรู้ได้ยังไงว่าพฤติกรรมของคนอเมริกันเขาต้องการใช้อะไรสิ่งไหนเพราะฉะนั้นคือเราสามารถปิดจุดอ่อนของตัวเองได้หมดถ้าเกิดเราทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยก็เลยรู้สึกว่าฉันนี่แหละที่มีประสบการณ์ทำสตาร์ทอัพที่อเมริกาจะกลับมาทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยได
0: ้
1: ก็เลยเริ่มมองหาไอเดียว่าไอเดียอะไรที่น่าจะเวิร์กที่เมืองไทยพี่เองก็เป็นคนชอบกินระดับหนึ่งนะก็ใช้ yelp.com เป็นประจำที่อเมริกาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมืองไทยไม่มีเว็บไซต์แบบ yelp.com บ้าง

0: .com นี่เป็นเว็บไซต์รีวิวอันดับหนึ่งที่อเมริกาก็มีรีวิวร้านอาหารมีรีวิวส่วนต่างๆ
1: ดังมาก
0: ใช่พูดตรงๆก็คือว่าเราได้อินสปิเรชันตรงนั้นมาว่าทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำสิ่งนี
1: ้มองเห็นโอกาส
0: มองเห็นโอกาสแล้วรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะค้นหาร้านอาหารอร่อย
1: ๆ
0: ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเพื่อนเราก็มักจะถามว่าเฮ้ยแถวนี้มีอะไรกินบ้างเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีเพราะนั่นคือปัญหา
1: เป็นคำถามที่แบบถามทุกวัน
0: เป็นปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนต้องเคยเจอเพราะนั้นคือถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยธุรกิจเราน่าจะใหญ่แน่นอน

0: เราวาดฝันไว้ว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วมันจะมีคนใช้เยอะเลยป่ะคะ
1: อันนี้แน่นอนคือไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเหวินให้เหวินไปขายเสื้อผ้าพรุ่งนี้เหวินก็ต้องคิดว่าต้องขายดีถูกปะไม
0: ่
1: มีใครทำธุรกิจโดยที่เริ่มต้นคิดว่า
0: ขายไม่ได้
1: ขายไม่ได้แน่นอนจะทำทำไมฮะตอนผมทำวงในก็คิดเหมือนกันว่าแบบโอ้โหโซลูชันนี้แบบที่รวบรวมรีวิวจากผู้ใช้ที่ไปจากไปกินเราคิดได้คนแรกในเมืองไทยต้องเจ๋งสุดๆเลยแบบต้องมีคนแห่กันเข้ามาใช้ได้ไปหมดปรากฏว่ามันไม่จริงอ่ะค
0: ือ
1: ออกไปปุ๊บก็มันก็เหมือนทุกอย่างที่เราทำมันก็ slow start คือใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะในการทำเว็บไซต์เวอร์ชันแรกออกไปออกไปเดือนแรกเนี่ยคนใช้ประมาณ100คนเองเพราะว่าก็ประกอบไปด้วยเพื่อนๆเท่านั้นเองใช่ปะคนทั่วไปยังไม่รู้จักยังไม่เข้ามาใช้หรอกผ
0: ่
1: านไปครึ่งปีคนใช้แค่ประมาณไม่กี่พันคนเองก็ประกอบไปด้วยเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคนท
0: ั่
1: วไปก็ยังไม่รู้จักและไม่เข้ามาใช้สภาพตลาดมันก็ยังไม่เอื้อเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เยอะสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้เยอะอ
0: ิน
1: เทอร์เน็ตเมืองไทยนะตอนนั้นก็ยังช้าอยู
0: ่
1: โหลดแมปยังไม่ค่อยขึ้นเอาพูดตรงๆนะครับเป็นเรื่อง product ของเราเองที่ยังห่วยอยู
0: ่
1: นะครับเพราะเวอร์ชันแรก product ที่ออกไปเนี่ยแม้กระทั่ง Facebook เวอร์ชันแรกหรือ Google เวอร์ชันแรกผมก็มั่นใจว่ามันก็ยังห่วยอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคือเราใช้เวลานานพอสมควรในการ develop product ออกมาให้มันเป็นคล้ายๆกับปัจจุบันนี
0: ้
1: สมัยก่อนเนี่ย search หาอะไรอาจจะยังไม่ค่อยเจอนะ ranking ร้านอาหารอาจจะหน้าตาแปลกๆแล้วที่สำคัญคือข้อมูลและ review มันยังไม่มีน้อยคือคนจะเข้ามาวงในก็เพราะว่าเข้ามาดู
0: รีวิว
1: คือข้อมูลเพราะช่วงแรกๆที่ข้อมูลยังน้อยรีวิวยังน้อยเนี่ยใครจะเข้ามาประโยชน์ของตัวแพลตฟอร์มเองมันยังมีน้อยม
0: ัน
1: ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการรวบรวมร้านอาหารรวบรวมรีวิวเพื่อให้มันมีเยอะพอสมควรเพ
0: ื่
1: อที่เวลาดึงคนเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เขาใช้ต่อ
0: ค่ะแล้ว2ปีแรกอะค่ะที่ไม่ค่อยมีคนใช้เนี่ยพี่ยอดท้อบ้างไหมคะ
1: 2ปีแรกน่าใช้เงินประมาณก็หลายล้านบาทอยู
0: ่
1: นะประมาณเกือบ5ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ก็ถามว่าท้อไหมแน่น
0: อ
1: นแน่นอนท้อแน่นอนนะครับเหมือนลองนึกสภาพเราเขียนเว็บขึ้นมาประมาณเกือบปีชวนเพื่อนมาอีก3คนให้เขาออกจากงานท
0: ั้
1: งที่เขาก็การงานเขาดีอยู่แล้วจ่ายเงินเดือนเขานิดหน่อยแบบน้อยกว่าที่เขาได้รับจากที่เก่าแต
0: ่
1: ชวนเขามาเนี่ยร่วมฝันตรงเนี้ยเขียนเว็บประมาณ6เดือนออกไปปุ๊บมีคนใช้อยู่แค่หลัก10คนเด
0: ือ
1: นที่2มีคนใช้หลัก100คนเด
0: ือ
1: นที
0: ่
1: 6มีคนใช้หลัก 1,000 คนซ
0: ึ่
1: งจริงๆน้อยมากนะอย่างแรกเลยคือรู้สึกผิดที่เฮ้ยเราชวนเพื่อนมาลำบากหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างที่2ที่รู้สึกก็คือว่าอาย
0: อ
1: ายสังคมอายเพื่อนอายพ่อแม่เพราะว่าตอนนั้นการทำสตาร์ทอัพไม่คูลไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครรู้จักว่าสตาร์ทอัพคืออะไรทุกวันนี้สตาร์ทอัพยังรู้สึกลุกคูลใช่ป่
0: ะ
1: ไปล้มเหลวในสตาร์ทอัพไม่มีใครจัดคุณณตอนนั้นคือทำไม่มีใครรู้ว่าเป็นสตาร์ทอัพหรอกทำเว็บไซต์ใช่ป่ะเรียน MBA เมืองนอกจบมาทำเว็บไซต
0: ์
1: แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอายละนะตอนนั้นสังคมก็อาจจะถามว่าทำไมยอดไม่ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆเป็นดีเรคเตอร์หรือเป็นอะไรต่างๆรับเงินเดือนสักแสนห้าสองแสนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดอีกอย่างนึงก็คือ opportunity cost ล่ะระหว่างที่เราทำวงในอยู่แล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่จบมาเขาหารายได้ได้เท่าไหร่แล้วใช
0: ่
1: ป่ะเพราะสุดท้ายการเรียน MBA มันต้องคืนทุนไง
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราไปเรียน MBA มาก็เสียตังค์หลายล้านเนา
0: ะ
1: ใช่ป่ะในการที่จะคืนทุนได้เนี่ยก็ต้องทำงานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆใช
0: ่
1: ป่ะแต่ถ้าเกิดเราทำวงในแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เราไปเรียน MBA มาเนี่ยย
0: ิ่
1: งเจ็บหนักกว่าเดิมอีกเพราะนั้นคือมันมีความกดดันส่วนมากเกิดขึ้นจากภายในเองตัวเราเองเนี่ยแหละกดดันถามว
0: ่
1: าพ่อแม่ว่าไหมหรือคนอื่นว่าไหมก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่เรากดดันเองอะกดด
0: ัน
1: ถึงขนาดที่ว่าช่วงนั้นก็คือเป็นคล้ายๆเป็นโรคประจำตัวเลยแบบมันจะเป็นผื่นคล้ายๆเป็นภูมิแพ
0: ้
1: ภายในเกิดจากความเครียดนะน่าจะขึ้นเกิดจากการนอนไม่หลับใช
0: ่
1: ป่ะเป็นอย่างเงี้ยประมาณปี2ปีแต่ถามว่าท้อแล้วทำไงต่อท้อแล้วแต่ไม่ได้เลิกไม่เคยพูดกับเพื่อนเลยสักครั้งเดียวว่าเฮ้ยพวกเราเลิกทำวงในกันดีไหมทุกคนพร้อมใจกันพูดว่าสิ่งต่อไปที่เราจะทำอะไรเพิ่มเติมให้วงในได้บ้างเช
0: ่
1: น search ยังไม่ดีใช่ไหมเราแก้อัลกอริทึมยังไงได้บ้าง user คนนี้บ่นเรื่องนี้มาเราแก้ไขให้เขาได้ไหมเราต
0: ้
1: องทำกิจกรรมทางการตลาดอะไรเพื่อทำให้คนใช้วงในมากขึ้นเรามองไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยมาคุยกันว่าเลิกกันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดคุยกันว่าเลิกกันเถอะเอาจริงๆนะอาจจะเลิกไปแล้วก็ได
0: ้
1: โชคดีที่มีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้ล้มเลิกกันง่ายๆก็เลยทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรดียืดเวลาผ่านช่วง2ปีแรกที่มันโหดร้ายมาได
0: ้เคยทำสตาร์ทอัพมาแล้วแล้วเราก็เลิกแต่ทำไมครั้งนี้ถึงแบบไม่เลิก
1: ครั้งนี้ไม่เลิกเพราะว่าเรามั่นใจว่า ข้อหนึ่งเลยเรามีทีมที่ดี
0: ะ
1: นะครับทีมที่สองที่เป็นของวงในเนี่ยเราเน้นคนที่สามารถที่จะ complement กับเราจริงๆเพราะผมเองเนี่ยจบวิศวะคอมแต่ไม่ได้เขียนโค้ดมานานละมันคือง่ายคือเขียนโค้ดไม่เป็นละโปรแกรมมิ่งไม่เป็นละแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างโปรแกรมขึ้นมาคือต้องหาคนที่เขียนโปรแกรมได้เก่งมันคือทีมแรกที่ผมไปหาคือคนที่เป็นเพื่อนสมัยวิศวะคอมที่เป็น CTOที่เป็นโปรแกรมเมอร์เก่งๆเอาคนกลุ่มนี้มาปุ๊บเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ได้ตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้ยังเสิร์ชหาแล้วแรงกิ้งมันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เฟซแบบนี้คนไม่ชอบเปลี่ยนเฮ้ยเราต้องการเพิ่มฟีเจอร์ให้มันนำทางได้ก็เพิ่มเติ
0: ม
1: เราสามารถทำได้ทันทีเพราะคือการมีทีมที่ดีมันก็สามารถทำให้สร้างโปรดักต์ที่ดีออกไปให้กับผู้บริโภคได
0: ้
1: อย่างที่สองคือเราคิดว่าไอเดียมันถูกต้
0: อง
1: นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะถึงแม้ว่าคนจะยังใช้น้อยอยู
0: ่
1: แต่ไอการที่บอกว่าข้อมูลที่จากผู้ใช้ที่ไปกินจริงมันก็มีกลุ่มผู้ใช้ที่เหนียวแน่นกับเราอยู่ตั้งแต่ต้นเราเรียกว่าเป็นกลุ่มอีลิทกลุ่ม
0: อ
1: ีลิทยูเซอร์นี่มีตั้งแต่ปีแรกจะมี 10-20 คนที่ใช้วงในอย่างต่อเนื่องเลยแล้วรักโปรดักต์ของเราจริง
0: ๆ
1: ไอคนกลุ่มนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีคนที่ใช้โปรดักต์ของเราอย่างสม่ำเสมอและจริงจังรีวิวเป็นร้อยเป็นพันรีวิวเลย
0: โอ้เยอะมากค่ะเกือบรีวิวตลอดเวลาที่ไปกินข้าวเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นคือเวลามีทีมที่ดีมีโปรดักต์ที่สามารถพัฒนาโปรดักต์เข้าไปได้เรื่อย
0: ๆ
1: และมีผู้ใช้ที่รักเราอ่ะมันทำให้เรามีกำลังใจในการสู้ต่อไป
0: แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้วงในโตขึ้นแล้วก็มีคนที่เปลี่ยนจากการมากินเฉยๆมาเป็นคนรีวิวมาสร้างคอนเทนต์เองอะค่ะ
1: จุดเปลี่ยนของวงในอาจจะเกิดขึ้นสักประมาณปี 2012-2013
0: ค่ะ
1: ช่วงนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยทำให้เราดีขึ้นแน่นอนปัจจัยภายนอกมีผลนะครับป
0: ั
1: จจัยภายนอกที่สำคัญ2 อย่างก็คือข้อที่1คือพวกSmartphone penetration ก็คือว่าคนใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น
0: ค่ะ
1: พอคนมาเปลี่ยนใช้ iPhone และ Android เยอะขึ้นแล้วประกอบกับอินเทอร์เน็ต 3G เข้ามาทำให้วงในเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นทันทีเลยเพราะสามารถค้นหาร้านอาหารรอบตัวได้ปัจจัยภายนอกอย่างที่2ก็คือพวก Startup Ecosystem เนี่ยเริ่มเกิดนะครับสมัยก่อน2010เนี่ยพี่ไม่ได้คิดจะหาเงินลงทุนจากภายนอกเลยเพราะ VC ในเมืองไทยแทบไม่มีนะครับหาเงินลงทุนไม่ได้ไม่มีองค์กรสนับสนุนไม่มีอีโ
0: ค
1: ซิสเต็มอ่
0: ะ
1: คือเราแทบจะเรียกได้ว่าทำงานอยู่คนเดียวมันก็เริ่มต้นได้ยากเป็นเรื่องธรรมดาพอปี2012มันเริ่มมีเฮ้ยเริ่มมี pitching competition เริ่มมี VC เข้ามาคุยพอเริ่มมี pitching competition เริ่มมี VC เข้ามาคุยเนี่ยเริ่มมีคนทำข่าวเกี่ยวกับเราวงในก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะมีสิทธิ์ที่จะรับทุนมันก็ทำให้เราพอได้รับทุนเราก็ทำให้เราสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นอย่างสุดท้ายก็ต้องยกความดีความชอบให้กับตัวเองก
0: ็
1: คือว่าเวลา2ปีที่ผ่านมา2010-2012เราก็ไม่ได้อยู่เฉยไงเราก็พัฒนา product ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของความเสถียรภาพต่างๆรวมทั้งเรื่องข้อมูลรวบรวมมา2ปีจากที่ข้อมูลร้านมีแค่หลักพันร้านมันก็หมื่นร้านมีหลักแสนร้านพอแพลตฟอร์มที่มันมีข้อมูลพร้อมคนเข้ามาใช้ก็รู้สึกมีประโยชน
0: ์
1: เขาก็บอกต่อเขาก็กลับเข้ามาใช้อีก
0: ม
1: ันก็เลยเป็นปัจจัยทำให้เราเติบโตขึ้นได้แบบก้าวกระโดด
0: จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะก็ผ่านมา7 ปีแล้ววงในนี้ปัจจุบันมีคนใช้ขนาดไหนคะ
1: วงในปัจจุบันถ้าเป็นสมาชิกมีประมาณ 2.8 ล้านคน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้านับเขาเรียกว่าอะไรดีจำนวนคนใช้งานทั้งหมดเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนประมาณ13ล้านครั้งนะครับประมาณ100ล้านเพจวิวต่อเดือน
0: ส่วนเองก็เป็นคนนึงที่ใช้วงในหาร้านอาหารตลอด
1: ครับ
0: แต่ว่าจะเป็นอะไรไหมคะถ้าสมมติว่าเหวินจะขอไปรีวิวร้านอาหารร่วมกับทีมงานของวงในสักครั้งหนึ่ง
1: ยินดี
0: ค่ะอยากจะรู้ว่าเขาทำงานยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ถือได้ว่าเป็นออฟฟิศที่โอเพนแล้วก็ฟรีไซด์มากๆเลยนะคะได้ข่าวว่าเขามีขนมน้ำกาแฟให้ทานเล่นได้ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆถึงว่าล่ะทำไมเขาถึงคิดคอนเทนต์ที่ครีเอทีฟได้ขนาดนี้เรามาอยู่กันที่วงในคุกกิ้งแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนของ Facebook Live สอนทำอาหารค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันนะคะ
2: วันนี้เราจะมา Facebook Live นะคะสอนวิธีการหมักหมู3สูตร
0: ปกติวิธีการเลือกคอนเทนต์มาทำนี่คือเลือกจากอะไรอะคะ
2: คือส่วนมากเราจะดูจากเสิร์ชอะค่ะว่าแบบว่าเมนูไหนเนี่ยที่มีคนเสิร์ชมากที่สุดหรือว่าดูจากเทรนด์ว่ากระแสตอนนี้มีอะไรดังเราก็จะเอามาจับมาทำ
0: งั้นเดี๋ยวเหวินขอแอบดูวิธีการทำงานของพี่ๆละกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: หอมมากเหวินนะนั่งดูอยู่ข้างๆคือท้องร้องเสียงดังจะ
3: กรบเสียงไลฟ์แล้วขออนุญาตชิมได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเลย
3: แล้วปกตินี่ทีมงานมีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: ค่ะส่วนมากก็จะมีพิธีกร1คนเชฟ1คนแล้วก็ตากล้องที่คอยถ่ายให้1คนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าแบบบางที่ออกไปไลฟ์ข้างนอกเนี้ยก็จะเหลือ2คนก็มี
3: อุ๊ยน้อยมากแต่ก็สามารถไลฟ์อะไรที่จริงจังได้ขนาด
2: ค่ะแต่ก็เราจะมีทีมงานที่คอยช่วยกันคิดช่วยกันคิดคอนเทนต์ออกมา
3: ค่ะอันนี้พี่ทำตำแหน่งอะไรอะคะ
4: ทำตำแหน่งเป็นคอนเทนต์เอดิเตอร์ครับ
3: แล้วคอนเทนต์เอดิเตอร์นี่มันต้องทำอะไรบ้างอะคะ
4: คือพูดง่ายๆว่าเหมือนทำหน้าที่เหมือนเป็นครีเอทีฟที่เนี้ยคร
3: ับ อย่างการรีวิวร้านอาหารที่แบบบ่อยนะชอบเข้าไปอ่านเข้าไปดูพวกรีวิวพวกขนมเค้กอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการทำงานยังไงอะคะ
4: ช่วงนี้คนพูดถึงร้านอาหารประเภทไหนคนเขาสนใจร้านอาหารประเภทไหนก็คือจะมีทีมโปรดักชันน่ะที่ไป2คนก็คือจะมีนักเขียนที่เป็นไรเตอร์แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ที่ไปช่วยถ่ายแล้วก็ไปช่วยสัมภาษณ์เอาข้อมูลจากร้านนั้นมาเขียนต่ออีกที
0: แล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้ววงในเนี่ยไม่มีจำกัดวันลาวันหยุดเลยจริงปะคะ
1: ใช่ก็ flexible ไง flexible คือความยืดหยุ่นในการทำงาน
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นหนึ่งใน core value ของบริษัทที่ค่อนข้างถูกใจคนรุ่นใหม่เพราะความยืดหยุ่นในการทำงานนี่หมายถึงว่าเรื่องเวลาเรื่องสถานที่ในการทำงานเรื่องวันหยุดต่างๆเราค่อนข้างที่เปิดมากๆบริษัทคิดว่าพนักงานสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับจริงๆก็แล้วแต่ฟังก์ชันนะบัญชีอาจจะต้องทำงานที่บริษัทแหละแต่ว่าอย่างเซลล์ก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศหน้าที่ของคุณคือไปปิดการขายไปหาลูกค้าคุณก็ออกไปสิ
0: ค
1: อนเทนต์ทีมคือไปถ่ายรูปไปดูข้อมูลร้านต่างๆคุณก็ต้องออกไปตามถนนหนทางไม่ใช่มาติดอยู่ในออฟฟิศมันคือเราค่อนข้างเฟล็กซิเบิลในการเข้างานอะไรต่างๆซึ่งเราก็มาค้นพบว่ามันคือสิ่งที่เหมาะเจเนอเรชัน Y มากที่สุดเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากที่สุดแล้วเราต้องการเวิร์กฟอร์สเหล่านี้ที่เป็นคนรุ่นใหม
0: ่
1: เพราะบริษัทรู้สึกว่าเราทำโปรดักต์ให้กับคนรุ่นเขาใช้คนที่จะเข้าใจคนรุ่นตัวเองมากที่สุดก็คือคนรุ่นนั้นเราก็เลยต้องพยายามดึงดูดคนรุ่นเจเนอเรชัน Y เข้ามา
0: แล้วนอกจากความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมขององค์กรนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: วัฒนธรรมขององค์กรมันเรา define ได้ด้วย core value ประมาณ4อย่างอะเมื่อกี้พูดถึง flexible ไปแล้วมันยังมีอีก3ตัว
0: ค
1: ือ impact passion แล้วก็ speed นะครับ impact เนี่ยแปลว่าผลกระทบใช่ไหม impact คือการกล้าทำงานใหญ
0: ่
1: ที่สร้างผลกระทบให้กับคนจำนวนมากไม่กลัวกับ challenge ที่มันจะเกิดขึ้นกับการทำงานใหญ่เหล่านั้นนะครับรู้จักการวัดผลและรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยส่งผลกระทบยังไงคือเราไม่ได้แบบ define job description นะเรา define ว่านี่คือเป้าหมายที่คุณเราอยากให้คุณไปถึงแต่สิ่งว่าคุณจะทำอะไรให้มันเกิด impact ตรงนั้นนะคุณต้องคิดเองแล้วคุณต้องวัดผลเองให้ได้อันนี้คือ impact passion ของเราเนี่ย define ว่า passion คือการเชื่อในสิ่งที่บริษัททำนะครับอย่างเป้าหมายของเราคือ connect people to good stuff คือการเชื่อมต่อคนเข้ากับสิ่งดีๆคนที่มาทำงานที่วงไหนอยากให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นอยากให้เชื่อตรงกันเพราะเวลาเราคุยกันเรารู้สึกว่าเรา motivate เขาได้ง่ายกว่าเราพูดให้เขาฟังว่าเราอยากทำสิ่งนี้เพราะอะไรถ้าเขาเข้าใจและเชื่อตรงกันเขาก็จะไปได้ไกลแต่เราเจอคนที่ไม่ได้มี passion ตรงกับเราไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่บริษัททำมันก็จะเกิดปัญหาในการทำงานเยอะขึ้นอย่างที่3คือ speed นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนคือความเร็วผมมีความเชื่ออย่างนึงว่ามันไม่ได้มีคนที่ทำงานเก่งมันมีแต่คนที่ทำงานเร็วและทำงานเสร็จนะครับเราต้องการให้คนทำงานเร็วทำงานเร็วในที่นี้คือไม่ใช่แบบว่าพิมพ์เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ทำงานไซเคิลที่เร็วนะครับส่งงานเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเรียกประชุมสมมติมีคนนี้ติดใช่ไหมบริษัทส่วนมากก็อาจจะบอกว่างั้นเลื่อนเป็นวันอื่นเราบอกว่าถ้ามีการเลื่อนประชุมขอให้เลื่อนเข้าไม่ใช่เลื่อนออกมีไซเคิลการทำงานที่เร็วยกตัวอย่างเช่น development team ของเราก็จะมีสปรินท์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพื่อทำให้ release ของที่ทำเสร็จออกไปหาผู้บริโภคได้เร็วขึ้นเราจะได้มี feedback ที่เร็วขึ้นจะได้กลับมาปรับปรุงได้เร็วขึ้นอีกเราคิดว่าการทำงานเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจของเราเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันหมุนเร็วมากๆอย่างน้อยที่สุดเราต้องทำงานในสปีดของอินเทอร์เ

0: พนักงานของเรานี่ไม่ได้มีแค่ที่เดียวด้วยนะ160คนเนี่ยอยู่7ที่ทั่วประเทศไทย มีกรุงเทพใช่ไหมมีเชียงใหม่มีชลบุรีภูเก็ตหาดใหญ่โคราชแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็หัวหินด้วย3 8ที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นคือพนักงานเราอยู่ทั่วประเทศเลยบริหารจัดการยังไงก็ยังไงดีมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากพูดละกันคือเรามีแผนกต่างๆใช่ไหมว่าแบบโอเคแผนกเซลล์แผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกdevelopment team แต่ขณ
1: ะ
0: เดียวกันเราจะมีอีกอย่างนึงด้วยที่เป็นแนวขวางเราเรียกว่า squad นะครับคล้ายๆกับเป็นทีมพิเศษอะสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรามี squad cookingคือเรามี product ใหม่คือ cooking แล้วก็บอกว่าโอเคมีคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ของในแต่ละแผนกมารวมกันเป็น squad เหมือนทำงานกลุ่มสมัยมหาวิทยาลัยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะคุยกันโดยไม่ต้องติดไซโลของแต่ละแผนกอ่ะเพราะถ้าทำงานเป็นแผนกในบางทีก็มีอะไรก็คุยกับหัวหน้าแผนกมีอะไรก็คุยกับหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกก็เหมือนเป็น bottleneck อ่ะใช่ป่ะคนก็ไม่ได้คุยกันเองคนที่เป็นแบบแรงงานที่มีฝีมือก็ไม่ได้ทำคุยกันเองแต่เรามี squad ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าละลายพฤติกรรมทำให้คนที่เป็น marketing ที่เก่งได้คุยกับdevelopment ที่เก่งได้คุยกับดีไซน์เก่งกับการตลาดที่เก่งมาอยู่รวมกันเหมือนทำงานกลุ่มสมัยมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคือมันก็เกิด
1: ม
0: ันก็เข้าใจทุกมุมมีความคิดเห็นของทุกๆด้านเข้ามาไม่ได้เป็นการสั่งงานแบบท็อปดาวน์อย่างเดียว
1: แล้วจุดยืนในการทำงานของพี่ยอดคืออะไรอะคะ
0: คือนอกจากวัฒนธรรมองค์กรที่พูดไปแล้วอันนั้น พี่คิดเองเนาะมันก็มาจากตัวพี่แหละ เรื่องของสปีดเรื่องของการที่ต้อง make impact เรื่องอะไรพวกนี้มาจากตัวพี่โดยตรงนะแต่ตัวพี่มีอีกอย่างนึงที่ต้องยึดถือตลอดเวลาคือเรื่องของ integrity หรือความถูกต้องหรือความมีจริยธรรมอ่
1: ะ
0: ไม่เคยคิดนะว่ามันสำคัญจนกระทั่งเร็วๆนี้ที่เริ่มมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าสองคนล่าสุดที่เข้ามาที่เป็นผู้บริหารเขาบอกว่าวงในเนี่ยที่เขาเข้ามาจอยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าผู้บริหารมีความเป็นธรร
1: ม
0: มีจิตใจดีเราไม่เคยคิดว่ามันสำคัญจนกระทั่งมีคนมาพูดให้เราฟังว่าเขาอยู่กับเราเขามาสมัครกับเราเพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีจิตใจดีมีความเป็นธรร
1: ม
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้พอเรามี160คนอ่
1: ะ
0: มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความอันตรายของพี่คือความบ้าอำนาจเพราะเรามีอำนาจอยู่ในมือเยอะมากขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกให้กับคน160คนได
1: ้
0: เพราะยังไงคือทุกคนก็คิดว่าเราเป็นบอสอยู่ดีอ่
1: ะ
0: เพราะคือถ้าเราเริ่มตัดสินใจอะไรที่มันมีความยืดอยู่ในเรื่องของจริยธรรมเช่นทำอะไรที่มันเทาๆเริ่มมีการให้เงินใต้โต๊ะผมคิดว่าบริษัทอาจจะพังได
1: ้
0: เพราะทุกๆคนก็จะดูว่าอ้าวพี่ยอดคิดแบบนี้พี่ยอดทำแบบนี้ฉันก็เริ่มทำบ้างมันคือบริษัทวงในต้องคงความเป็น integrity ไว้ด้วยเพราะเราคือเราไม่ต้องการเกณฑ์อะไรที่มันเป็นช็อตเทอมเราต้องการทำอะไรที่มันลองเทอม
1: รสชาติของการทำธุรกิจอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนอย่างที่เราคิดหลายครั้งที่เราเจอรสขมจนทำให้เราท้อและผิดหวังและเมื่อเราผ่านมันมาได้ปลายทางความหวานแห่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับทีมสตาร์ทอัพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ค่ะ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำ

งานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในส่วนของ EP 4นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP 1 2และ3นะครับซึ่งใน EP 3เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของรหัสต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ

ถุงมือกันไฟแรงสูงนะครับรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะป้องกันอันตรายนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อในเรื่องของนะครับการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือการซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้อปฏิบัตินะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าปลั๊กต่อต่างๆควรพับควรพันปิดด้วยเทปฉนวนนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการถอดหรือประกอบปลั๊กต่างๆนะครับเราควรจะพันด้วยเทปฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำหรือความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับความชื้นนิดเดียวนะครับจะมีผลต่อการต่อค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำการถอดปลั๊กนะครับแล้วทำการซ่อมบำรุงนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ครูแนะนำและเน้นย้ำนะครับเนี่ยก็การพันนะครับก็จะพันปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับตามรูปนะครับก็ปิดไม่ให้อากาศหรือความชื้นเข้าหรือบางทีเราวางแล้วที่วางไม่สะอาดฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาในการที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของระบบไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของนัดยึดบัตบาร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหตุผลเพราะว่ารูปนี้ครับน็อตตัวใหม่นะครับนี่คือน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวใหม่ตรงหมวกนะครับจะมีความเฉียงอย่างนี้นะครับจะมีความเฉียงนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเราขันเข้าไปนะครับจะเกิดแรงอัดทำให้ตรงนี้จากที่เป็นเฉียงๆนะครับจะกลายเป็นเส้นตรงนี้ครับนะครับเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับเรากลับนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับปรากฏว่าเวลาเรายึดเข้าไปปั๊บมันจะทำให้น็อตยึดไม่แน่นความอันตรายของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สุดคือการยึดน็อตไม่แน่นการยึดขั้วไฟฟ้าแรงสูงไม่แน่นเพราะว่าถ้าเกิดยึดไม่แน่นปั๊บแค่เพียงแกลบนิดเดียวนะครับอันนี้จะต้องมีการขันปอนด้วยนะครับตามคู่มือเขาจะมีการขันปอนนะครับจุดต่างๆเนี่ยต้องมีการขันปอนก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือการขันปอนนะน็อตตัวนี้ตำแหน่งนี้ต้องขันปอนที่เท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดการอาร์คครับอาร์คอย่างนี้ชุบแล้วเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนอะไรที่อยู่ใกล้ก็เป็นเชื้อเพลิงหมดครับอันนี้คือจุดสำคัญข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ผมนำข้อมูลมาจากนะครับศูนย์บริการนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากศูนย์บริการนะครับบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เขาก็ปลูกฝังผมมาแบบนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปแล้วนะครับการทดสอบการรั่วของถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสเต็ปที่3ห้ามมองข้ามป้ายเตือนเด็ดขาดเช่น
ตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับจุดนี้ถ้าท่านไปแตะปุ๊บนี่คือ380ฟูลด์เขาก็บอกไว้แล้วว่า Danger เห็นไหมครับ Danger ตรงไหนที่มีป้ายเตือนตรงนี้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับครูนะครับได้พูดในเรื่องของความปลอดภัยไปมากพอสมควรนะครับก็เหลือในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนจะปฏิบัติงานจริงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการดูนะครับรหัสหรือมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มียี่ห้อที่ตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีรหัสมาตรฐานที่ตายตัวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ถ้ามีมาตรฐานนะครับระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆชิ้นนั้นๆอุปกรณ์ป้องกัน PPE ชิ้นนั้นๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะพานักเรียนนะครับและผู้สนใจนะครับไปลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับว่ามีวิธีและขั้นตอนการสวมใส่อย่างไรครับไปครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับแสดงขั้นตอนนะครับการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องมีชุดนะครับป้องกันไฟฟ้านะครับชุดป้องกันไฟฟ้าก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่เราต้องเลือกนะครับใส่ชุดป้องกันไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดขั้นตอนนะครับเช่นเราเลือกที่จะใส่ถุงมือกันไฟก่อนนะครับถุงมือกันไฟนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วเราจะปฏิบัติงานยากเช่นเราจะรูดซิปหรือติดกระดุมอย่างเงี้ยครับครูทำให้ดูนะเนี่ยมันจะทำยากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำผิดขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1ก็ต้องทำการใส่ชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ครูขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับ

ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับก็จะเป็นมีการออกแบบหลายแบบนะครับเป็นซิปลูดข้างหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ในที่นี้ของครูเป็นที่เป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุมติดแล้วก็ค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดครับคือเราแต่งชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับนี้เป็นรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับเนื่องจากครูได้เตรียมการทำให้รองเท้านะครับมันหลวมนะครับมีเชือกเนี่ยยังไม่ได้ผูกนะครับก็ทำให้เรานะครับสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับนะเราก็จะทำการขากางเกงนิดหน่อยนะครับบางทีชุดมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับมีอยู่ในสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการก็จะหาชุดได้ไม่ค่อนข้างที่จะยากที่จะพอดีกับบุคคลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะ

ครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่นะครับหมวกนะครับนะครับแล้วทำการรัดนะครับหมวกบางรุ่นก็จะมีตัวที่ปรับด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบแป๊กติดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแบบจะออกแบบมาอย่างไรนะครับระดับต่อไปนะครับเราก็ต้องทําการตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงมือแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะครับครับระดับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่แว่นตานะครับเพื่อที่จะป้องกันสะเก็ดการอาร์คของกระแสไฟแรงสูงนะครับในขณะที่เราทําการตัดหรือต่อนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่เวลาที่เราต่อหรือตัดเนี่ยจะเกิดการอาร์คแล้วจะเกิดสะเก็ดไฟนะครับสะเก็ดไฟนี้อันตรายแค่ไหนก็ถ้าเข้าลูกตาของเราเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าสําคัญนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทําการใส่ถุงมือนะครับยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราต้องทําการนะครับอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราทําการพับครับพับให้พอมีอากาศข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องกำให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศออกได้นะครับเราทำการเทสที่หูครับฟังเลยครับบีบเลยครับในที่นี้ไม่มีเสียงลมออกฟี่ฟี่นะครับแสดงว่าถุงมือของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับสองข้างนะครับข้างที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้อากาศอยู่ในถุงมือนะครับแล้วก็ทําการม้วนครับเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับทําแบบที่ครูทําให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะม้วนเฉยๆก็ได้ครับขอแค่ให้มีอากาศอยู่ภายในถุงมือนะครับและกําตรงนี้ให้แน่นอย่าลืมนะครับกําให้แน่นนะครับแล้วฟังครับโอเคโอเคนะครับก็ผ่านทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่านะครับถุงมือของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการสวมถุงมือนะครับว่าหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำนะก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่

ที่ระบายอากาศได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนจนถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสะดวกครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแคร์อะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทำให้เวลาเราปฏิบัติงานเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาเราร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างหรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครูได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทำการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจำกัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก
เข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานและก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจําเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเป็นสารเคมีที่มีไว้สำหรับดับเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็ 1,000 โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า 1,000 โวลต์นะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกนะครับก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับนี่ครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนำด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี่ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็นที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนัตหรือน็อตนะครับที่
เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ

ก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดนะครับเหมือนปกตินะครับครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า insulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับใน EP ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดไปเนี่ยคือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EP งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็ส่วนอันหลักที่2นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์เฉพาะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่

อันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ทำการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับนะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะเนี่ยครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงนะครับมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรงสูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเราทำเพียงแค่ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็จะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพดหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพดหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพเชอร์เพดอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ

กลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะ

แรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ท

นะครับก็ไอ้ตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่มีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง

10การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการพัฒนาฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากพัดและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ

ร้อยครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: เหมือนเดิมครับเราทั้งสองคนครับอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับอาคารปฏิบัติการของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับซึ่งเราทั้งสองคนในวันนี้ครับเราจะมาทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับ EP นี้เราจะทำอะไรกันครับ
1: EP นี้ครับเราจะมาทำคลาสสิก
0: บาร์เทนเดอร์นะครับขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับสำหรับคลาสสิกบาร์เทนเดอร์ครับเป็นสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรคลาสสิกจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ใน EP นี้เราจะแนะนำ2ตัวนะครับแล้วก็จริงๆต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าเราจัดทำเพื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็วันนี้มันจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับพี่แม็ก
1: ในราย

0: วิชาการผสมเครื่องดื่มครับ
1: ซึ่งมันเป็นหลักสูตรของปวชแล้วก็ปวสนะครับของอาชีวศึกษาแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยของเราได้ทำการมีอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับโอเควันนี้ครับเราจะทำเครื่องดื่ม2สูตรครับ สูตรแรก
0: สูตรแรกครับเราจะทำเครื่องดื่มเนโกรนี่ครับ
1: แล้วก็อีก1สูตรครับเป็นอะไรครับ
0: อีก1สูตรครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าไหมไทยหรือว่าไหมไทยนั่นเอง
1: โอเคผมขออนุญาตพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ2สูตรนี้ที่มาและที่ไปสําหรับสูตรแรกครับพี่แม็กครับ สูตรแรกคือสูตรของเนโกรนี่ครับจริงๆขออนุญาตเกริ่นแบบนี้เนโกรนี่คือเครื่องดื่มที่โด่งดังที่สุดในโลกครับแล้วก็อีก1ตัวครับคือไหมไทยไหมไทยตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกครับเครื่องดื่มไหมไทยครับเป็นเครื่องดื่มที่มีที่มาจากโอ๊กแลนด์ครับรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็จริงๆไหมไทยมาจากคําว่าไมตะอิที่เป็นภาษาตาฮิตินะครับแล้วก็แปลว่าอร่อยยอดเยี่ยมนั่นคือที่มาของคําว่าไหมไทยที่คนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับ
0: เขาทำเครื่องดื่มให้กับเพื่อนเขาเหรอ
1: ใช่ครับเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นชาวตาฮิตินะครับแล้วก็ได้ทำเครื่องดื่มให้แล้วเขาก็อุทานครับ
0: อ
1: ุทานว่าไมตะอิที่แปลว่ายอดเยี่ยมนั่นคือที่มาที่ไปของคำว่าไมตะอิหรือคนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แม็กบอกครับว่าอุปกรณ์วันนี้ในการทำเนโกรนี่มีอะไรบ้างครับ
0: อุปกรณ์วันนี้ครับที่เราจะต้องใช้ทำก็คือ mixing glass ครับตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็น bar spoon ครับหรือว่าช้อนบาร์นั่นเองครับอีกหนึ่งวัตถุดิบส่วนผสมนะครับเราก็จะใช้เป็นเหล้าจินครับปริมาณ1ออนซ์ครับเหล้าแคมเปอรี่ครับปริมาณ1ออนซ์ครับและเหล้าอีกตัวนึงคือสวีทเวอร์มูธหรือเวอร์มูธลอสโซนั่นเองครับปริมาณ1ออนซ์เช่นเดียวกันครับวิธีการผสมครับเราจะผสมเหล้าลงไปก่อน
1: นะครับ
0: อย่างละ1ออนซ์1ออนซ์นะครับแล้วจากนั้นครับเราค่อยเติมน้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็ทำการสเตอร์ครับ
1: อ๋อแต่ผมไปอ่านข้อมูลมาของเนโกรนี่บอกว่าเป็นการขมนุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็ของอัตราส่วนของวัตถุดิบที่เท่ากันก็คือเหล้าทั้ง3ตัวในปริมาณที่เท่ากันใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะมีวัตถุดิบ3ตัวเท่านั้นเองง่ายๆมากนะครับแล้วก็จะมีการเดคอเรทวันนี้คุณพี่แม็กก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเดคอเรทซึ่งวันนี้เรามีส้มด้วย
0: ใช่คร
1: ับใช่มั้ยครับเดี๋ยวให้พี่แม็กพูดต่อครับ
0: ส้มนาเวลครับในตัวนี้
1: 1
0: แล้วก็ปริมาณที่สำคัญเลยนะครับในการผสมเครื่องดื่มเนโกรนี่ครับเราจะต้องในการคนนี่หลายๆคนเนี่ยจะผสมออกมาแต่ว่ารสชาติจะต่างกันแม้สูตรเดียวกันก็ต่างนะครับก็คือเราจะต้องใส่ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้ตรงกับเส้นเขาจะมีเส้นระบุบอกนะครับเส้นข้างล่างเส้นล่างสุดก็คือเป็น15 ml ขยับขึ้นมาอีกครับมีเส้นตรงด้านนี้คือ30 ml และเต็มตัวนี้เป็น45 ml แต่ครับแต่ละจิกเกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับบางจิกเกอร์จะเป็น10 ml 20 ml และ30 ml นะครับเราจะต้องผสมให้กับตรงกับเส้นนะครับอันดับแรกเลยครับเราจะทำการสเตอร
1: ์สเตอร์
0: ก๊าซเพื่อให้มีความเย็น
1: อ๋อ
0: ชิลก่อน
1: เราจะต้องชิลแก้วก่อน
0: ใช่ครับ
1: น้ำแข็งที่เราใช้วันนี้ครับประเภทของน้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะมีคลัชไอซ์ที่เป็นน้ำแข็งโม่ที่เราบ้านเรารู้จักกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นน้ำแข็งบดละเอียดเน
0: า
1: ะแล้วก็จะมีน้ำแข็งที่มันเป็นน้ำแข็งคูปไอซ
0: ์ไฟคร
1: ับ ก็จะมีเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กฟิลบ้านเราก็คือเป็นน้ำแข็งยูนิค
0: ครับ
1: ฟิลนั้นแล้วก็จะมีน้ำแข็งมือที่เรียกว่าบล็อกไอซ์นะครับก็จะเป็นน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเภทของน้ำแข็ง
0: เวลาที่เราใช้น้ำแข็งที่เขาเรียกเป็นน้ำแข็งกั๊กน้ำแข็งมือที่เราตัดเป็นสี
1: ก้อนใหญ่ๆ
0: ใช่ครับสังเกตดูว่าจะมีความขุ่นของน้ำแข็งกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นความใสของน้ำแข็งครับในความใสของน้ำแข็งก้อนนั้นจะเย็นกว่าก้อนที่ขุ่นครับ
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะเวลาที่เอามาผสมเครื่องดื่มที่เป็นเนโกรนี่เนี่ยพอเราเอาก้อนที่มีความใสมาทำนะครับน้ำแข็งก้อนนั้นจะสามารถ

0: ละลายช้าแล้วก็อยู่ได้นาน แต่ถ้าเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนขุ่นครับก็จะละลายไวกว่าครับ
1: นี่คือเทคนิคการเลือกน้ำแข็ง
0: ใช่ครับเทคนิคการเลือกน้ำแข็ง
1: แต่วันนี้เราจะใช้ประเภทน้ำแข็งที่เป็นในการชิลจริงๆชิลใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ยูนิค
0: ใช่
1: นะครับในการที่จะชิลแก้ว
0: ให้เกิดความเย็นครับ
1: เดี๋ยวเชิญพี่แม็กเลยครับผมขออนุญาตยืนอยู่ในมุมของผมแต่ว่าขอพากไปด้วยสำหร
0: ับ
1: กระบวนการเดี๋ยวจะมองแล้วพี่แม็กจะไม่สะดวกในการทำนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการชิลแก้วนะครับEP ที่แล้วพี่แม็กสอนแล้วนะครับว่าจับบาสปูนอย่างไรนะครับแล้วก็ชิลแก้วอย่างไรอันนี้เรามาดูกันจริงๆเลยนะเห็นไหมครับว่ามือข้างหนึ่งจับที่ฐานแก้วอีกข้างหนึ่งจับบาสปูนนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทคนิคของการชิลแก้วเทคนิคทํายังไงถึงเราจะรู้ครับว่าแก้วเราเย็นแล้ว
0: ถ้าเป็นในลักษณะนี้เราก็ชิลไปเราก็จับตัวด้านล่างครับ
1: ครับ
0: เค้าก็จะมีความเย็นละอองความเย็นลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราอยากสัมผัสว่าเฮ้ยเย็นจริงไหมหรือนานไปเราก็สามารถที่จะจับขึ้นด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างได้นี่คือสัมผัสอย่างเงี้ย
1: ได้ครับนี่คือการกระบวนการชิลแก้วครับ
0: ครับ
1: เทน้ำแข็งไปก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: หลังจากนั้น
0: เราก็เริ่มจากเหล้าจินนะครับ
1: แบรนด์ไหนก็ได
0: ้แบรนด์ไหน
1: แต่ขอให้เป็นจิน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับอย่างที่บอกว่าจินนะครับในระหว่างที่พี่แม็กตวงวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นเราจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับจินหลักๆเลยก็คือจะต้องมีกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับ
0: ทีนี้นะครับในการรินนะครับอย่าลืมครับฐานการยืนนะครับให้ mixing glass ตรงกับเราแล้วก็จากนั้นครับขยับมาก้าวมา1ก้าวครับเพื่อให้สรีระเราตั้งตรงนะครับแล้วเราค่อยจับจิกเกอร์ครับแล้วก็ลิน
1: ผมขอให้ครูแม็กจับจิกเกอร์ให้ดูแบบใกล้ๆได้ไหมครับว่าจับแบบไหน
0: โอเค
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เทคนิคการจับจิกเกอร์เลยนะครับ
0: โอเคครับ
1: จับแบบไหน
0: จิกเกอร์ครับวิธีการจับจิกเกอร์ครับใช้2นิ้วครับ
1: 2นิ้ว
0: เราบางคนก็จับแบบนี้ก็ได้ทีแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ดูไม่
1: ถนัด
0: นะ
1: ไม่ถนัด
0: ใช่ครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาจับในลักษณะนี้ครับ2นิ้วก่อนสู้ๆครับ
1: ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลกว่านะครับ
0: ปึ๊บแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการรินเครื่องดื่มหรือผสมเครื่องดื่มครับเราอีกตัวนิ้วนึงเราจะประคองไว้ด้านล่างเอาประคองไว้แล้วหลังจากนั้นเราเทลงไปเห็นไหมครับนิ้วก้อยก็จะขยับประคอง
1: โอเคแล้วก็จะเร็วด้
0: วย
1: ในเทคนิคนี้ในกรณีที่เราไปทำงานแล้วลูกค้าสั่งค่อนข้างเร่งรีบเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับเราก็จะง่ายด้วยนะครับโอเค
0: หรือปริมาณที่เป็นแบบ1ออนถ้าเรารินใกล้เต็มแล้วครับเราก็จะหงายมือลงทันทีก็จะไม่หกออกข้างนอกเราก็จะไม่เสียปริมาณแอลกอฮอล์ของเรา
1: อ่าน
0: ะครับ
1: ครับโอเคอ่ะเชิญพี่แม็กเลยคร
0: ับ เริ่มเลยนะครับโอเคเปิดฝาครับนะครับแล้วก็รินเครื่องดื่มลงไป
1: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่วางฝาของขวดนะครับป้องกันการหายเดี๋ยวหากันวุ่นวายนะครับเทลงไปอันนี้1ออนใช่มั้ยครับ
0: อันนี้1ออนคร
1: ับ อ่า1ออนวางจิกเกอร
0: ์วางจิกเกอร์ครับ
1: แล้วก็
0: ค่อยปิดฝา
1: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่หลุดในบุคลิกเลยทั้งการใช้มือนะครับการยืนจะคีปคาแรคเตอร์ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าเราจําเป็นที่จะต้องดูเรื่องจริงๆกรูมมิ่งเป็นสิ่งสําคัญ
0: ใช่
1: กับงานบริการของเรา
0: ใช่ครับเวลาที่เรากําลังผสมเครื่องดื่มอยู่เนี่ยลูกค้าจะนั่งอยู่ที่หน้าบาร์เพื่อที่จะดูเราว่ากําลังทําอะไรอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีลีลาในการผสมเครื่องดื่มเขาก็จะ
1: เต้นเป็นอินเดียได้มั้ย
0: ไม่น่า
1: ทะเลวังกาได้มั้ย
0: ได้คร
1: ับ ไ
0: ม่ยากเลยนะเราคือเราสร้างความสุขให้กับ
1: ลูกค้าจริงๆเขาจะใช้คําว่าศิลปะในการที่เราจะต้องบริการลูกค้าแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวสําหรับบาร์เทนเดอร์คืออยากให้มันมีความเท่บวกความสนุกบวกกับความมีเสน่ห
0: ์
1: ของบาร์เทนเดอร์นะคร
0: ับ
1: โอเคหลังจากนั้นครับพี่แม็กครับ
0: ต่อไป
1: วัตถุดิบตัวที่2
0: เป็นแคมเปอรี่ครับ
1: เป็นแคมเปอรี่วันนี้เราเลือกใช้เป็นแคมเปอรี่นะครับ
0: การจับฝาครับเราจะคีบไว้ด้านนี้ก็ได้ครับนิ้วคีบไว้ด้านนี้ก็ได้หรือเราจะคีบคู่กับจิกเกอร์แบบนี้ก็ได้ครับ
1: พื่อป้องกันหายใช่ไหมครับ
0: ป้องกันหายครับแบบนี้ครับนี่ฮะลักษณะนี้ก็จะอยู่แบบนี
1: ้โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำตาม
0: ทำไมถึงป้องกันหายเพราะว่าเวลาที่เราทำงานในกลางคืนครับมืดครับ
1: อ๋อใช่
0: มองไม่เห็นครับ
1: มองไม่เห็น
0: ตอนแรกมันก็คิดว่าจะไม่ทำหายแต่พอตอนเก็บของแล้วถ้าไม่คีบไว้แบบนี้หายแน่นอนไปไหนก็ไม่รู
1: ้แล้วขวดหนึ่งแพงด้วยถ้าเกิดสมมติไปหาฝาอื่นมามีกลิ่นที่แปลกไปมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ต้องทิ้งทั้งขวดเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าจริงๆอ่ะฝาไม่ได้มีมูลค่าหรอกแต่มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้รสชาติของเราอ่ะมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ระเหยออกนั่นเองนะครับ
0: ครับผมแคมเบอรี่ครับปริมาณ1ออนครับ
1: 1ออนอย่าลืมนะครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับนิยามของเขาคือขมนุ่มนั่นเองนะครับเทลงไปสีสวยสีมีสีสันเริ่มมีสีของความเป็นทับทิมนะครับจากตัวแคมเบอรี่ด้วยนะครับจริงๆแคมเบอรี่นี่คือเป็นแอปเปอริทีฟถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตระกูลของแอปเปอริทีฟครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเป็นตัวที่3
0: อันนี้เลย
1: อันนี้เป็น
0: เวอร์มูธลอสโ
1: ซนะครับเวอร์มูธก็เป็นสมุนไพร
0: ใช่
1: เป็นสมุนไพรจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้เวอร์มูธของแบรนด์นี้ก็ได้ใช้ของแบรนด์อื่นได้มั้ยครับ
0: ได้ครับ
1: ได้เลยแล้วแต่สะดวกเราเลย
0: ใช่ใช
1: ่มั้ยครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารสชาติของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ถูกต้องมั้ยครับ
0: ถูกต้อง
1: คาแรคเตอร์ของเขาในการทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ก็ดูสิ่งที่เราอยากนำเสนอนิดหนึ่งนะครับ
0: ใช่ต่อเลยนะครับตัวบัวมูดก็จะใช้ปริมาณ1ออนซ์เช่นเดียวกันครับ
1: โอเคสีสันสวยงามนะครับก็จะเป็นสีออกส้มแดงๆส้มๆประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งครับบัวมูดตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วครับเราจะต้องเก็บโดยการที่แช่เย็นเหมือนกันครับเป็นการรักษาเหล้าแล้วก็รักษารสชาติของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์มูธลอสโซหรือว่าดรายเวอร์มูธนะครับหรืออีกตัวนึงเบียงโกนะครับก็เราต้องแช่เย็นเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อรักษาเขาให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้วัตถุดิบ3อย่างครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำยังไงต่อครับ
0: ต่อไปครับเราก็จะใส่น้ำแข็งครับอย่างที่คุณครูได้บอกไว้ก่อนเกินก่อนหน้านี้นะครับว่าในการใส่น้ำแข็งเราจะใส่น้ำแข็งปริมาณที่อยู่ในประมาณ3/4
1: น
0: ะครับเพราะว่าเวลาที่เราสเตอร์น้ำแข็งเขาก็จะไดลูทหรือว่าละลายลงมา
1: ผมมีคำถามครับสำหรับผู้เรียนแทนผู้เรียนเราจะใส่น้ำแข็งก่อนที่จะใส่เหล้าได้ไหมครับ
0: ถ้าเราใส่น้ำแข็งก่อนที่เราจะใส่เหล้าตัวนี้เนี่ยถ้าในระหว่างที่เราใส่เหล้าเมื่อสักครู่เราใส่เหล้าที่ค่อนข้างช้าเวลาที่เหล้าจินตัวแรกลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายเราตัวที่สองใส่ลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายตัวที่สามใส่ลงไปน้ำแข็งก็จะละลายพอละลายแล้วเหล้าเครื่องดื่มที่เราทำจากที่เราจะได้รสชาติของความเป็นเนโกรนี่แต่เราน้ำมันจะผสมอยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วทำให้รสจืดครับ
1: อ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำแข็งก่อน
0: ใช่
1: โอเคขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำยังไงเอ่ย
0: ขั้นตอนต่อไปครับเพิ่มอีกอรรถรสอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อแก้วเราเย็นนะครับแล้วเราก็จริงๆแก้วนี้จะชิลหรือไม่ชิลก็ได้เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งอยู่แล้วจะมีแก้วล็อกเราไม่ต้องชิลก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีแก้วก้านครับแก้วก้านเราจะต้องชิวแก้วก่อน
1: ชิวแก้วก่อน
0: ใช่ครับตัวนี้
1: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่แก้วล็อก
0: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมถ้าเนโกนี่จะใส่แก้วจะใส่เป็นแก้วล็อกครับ
1: เพราะว่าจะต้องดมกลิ่นของเขาด้วย
0: ดมกลิ่นแล้วก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเราจะใช้น้ำแข็งบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใส่ไปหนึ่งก้อนก็เวลาดื่มเขาก็จะค่อยๆจิบจิบไปทีละ
1: นิดอ๋อโอเคนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่แก้วล็อก
0: ใช่คร
1: ับจริงๆใส่แก้วอื่นก็ได้แหละแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่ารสชาติจะไม่ได้ดีที่สุด
0: ใช่ครับ

0: เทคนิคต่อไปครับก็คือการผิวหรือว่าการปอกผิวส้มการปอกผิวส้มเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเลือกส้มด้วยนะครับส้มตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราปอกหรือจะผิวออกมาเนี่ยเราจะต้องเลือกส้มที่ไม่เป็นผิวเรียบครับผิวจะเป็นขรุขระเพราะว่าเวลาที่เราบีบส้มออกมาจะได้มีเขาเรียกว่าเป็นออยล
1: ์น้ำมันของผิวส้ม
0: ใช่ครับแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมเดี๋ยวพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งส้มผิวส้มแล้วก็ใช้จุ่มลงในเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณครูจะทำโดยที่ใช้ในการปอกผิวส้มไว้รอแล้วจากนั้นตอนที่รินเครื่องดื่มครับจะบีบผิวส้มลงไปด้วย
1: โอเค
0: แล้วก็ค่อยมาทวิสต์อีกที
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคครับครับวิธีการปอกครับเริ่มจากที่ดูจากด้านเลือกมุมก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงไปเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่ก็จะมีกลิ่นออกมาแบบนี้ครับจากนั้นครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือครับคีบหนีบตัวนี้ไว้แล้วก็ตัดด้านล่างครับในลักษณะนี้ถ้าเราดึงขึ้นมาปุ๊บทีเดียวเลยอาจจะหลุดพอหลุดครับจะทำให้อาจจะโดนมือของเราได้นะครับทำให้เกิด
1: อุบัติเหตุได้ใช่ครับบาดเจ็บ
0: ในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเติมน้ำแข็ง
1: ครับ
0: นะครับลงไปในเครื่องดื่มในการเลือกน้ำแข็งนะครับที่เราจะสเตอร์ให้เราเลือกก้อนที่ก้อนใหญ่ๆนะครับ
1: ก้อนที่เย็นที่สุดไหมครับ
0: ก้อนที่เย็นที่สุดครับ
1: หรือแล้วเราจะวัดยังไงอ่ะเอาก้อนที่ใหญ่ที่สมบูรณ์ดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องบอกว่าเป็นก้อนที่สมบูรณ์ดีกว่าครับหลังจากนั้น
0: เราก็ทำการสเตอร์ครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคการสเตอร์จะต้องใช้อย่างไรนะครับ
0: ถ้าเสียงที่ได้คือเหมือนกับเสียงปรบมือครับในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่15วินาทีถึง20วินาทีครับ
1: ถ้าเกิดเกินจากนั้นคือน้ำแข็งก็จะละลายมากกว่านี้ทำให้รสชาติจืดโอเค
0: จากนั้นเรา
1: ได้แล้ว
0: ชิมครับ
1: ชิมวิธีการชิมดูด้วยนะครับ
0: เราจะใช้ที่หลังมือครับ
1: หลังมือ
0: แล้วก็หยดลงไป
1: เอาใส่ปากเลยได้ไหมครับจากบาสปูล
0: ไม่ได้ครับ เพราะเราจะต้องลงไปสเตอร์อีก
1: ทำไมเราต้องทิ้งน้ำแข็งที่เราชิลในแก้วด้วยครับในเมื่อน้ำแข็งเราไม่ได้ใช
0: ้ที่จริงๆแล้วไม่ต้องทิ้งก็ได้ครับเราจะใช้กรองก็ได
1: ้อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่จำเป็นต้องกรองก่อนเพราะว่ามันมีน้ำที่ละลาย
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: กรองตัวนี้แล้วก็เทลงไป
1: ต
0: ัวนี้ครับเป็นจูลิปสเตนเนอร์ไอจูลิปครับที่เราจะต้องใช้ในการกรองในลักษณะนี
1: ้ความแบบนี้นะครับ
0: แล
1: ้วก็ใช้เทคนิคการบีบ
0: การบีบ
1: ดูดีๆนะครับ
0: แต่เราจะบีบไปพร้อมกับตอนที่เราริน
1: แหมสีสันมันเยาว์ยวนนะนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้อง
0: หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําผิวไปตอนแรกแล้วเราก็จะทําการบีบผิวส้มอีกรอบนะครับ
1: หนึ่งรอบเพื่อให้มีกลิ่นส้มใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทวิส
0: แล้วก็รูปที่ปากแก้วครับ
1: แ
0: ต่ว่าผมว่าตัวนี้ยังไม่สวยครับจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้เลยมั้ยก็
1: ใช้ได
0: ้
1: เลย
0: แต่เราอยากละเอียดหน่อยให้สวยขึ้น
1: เราก็ตัด
0: ใช่ครับในการตัดลักษณะนี้ครับ
1: เพื่อความสวยงาม
0: นี่ครับเราก็จะได้ผิวส้มในลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นครับเวลาที่เราใส่ในแก้วของเครื่องดื่มครับเราก็จะคว่ำผิวส้มตัวนี้ลงเราจะไม่ให้สีขาวตัวนี้ออกด้านนอกนะครับเราจะคว่ำลงลักษณะนี้เป็นการตกแต่งไปในตัวได
1: ้ประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครั

0: โอเค
1: เรียบ
0: น
1: ร้
0: ี่
1: อย
0: คือเครื่องดื่มตัวแรกที่เป็นเนโกโรนี
1: ในการเสิร์ฟแก้วของเนโกโรนีครับเราอย่าลืมที่รองแก้วหรือเรียกว่าโคสเตอร์นะครับจะต้องมีที่รองแก้วให้กับลูกค้าด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราเสิร์ฟไปในลักษณะนี้เลยนะครับแก้วก็จะมีละอองของน้ําที่จะต้องหยดนะครับถ้าเป็นแก้วล็อกนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมที่รองแก้วครับในการเสิร์ฟ
0: วาง
1: วางแล้วก
0: ็ที่รองแก้วแล้วก
1: ็ครับ
0: เครื่องดื่มแก้วแรก
1: เครื่องดื่มแก้ว
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลที่มีชื่อว่าเนโกโรนีนะครับในวันนี้ครับพี่แม็กยังมีอีก1ตัวที่เป็นเครื่องดื่มสําหรับ EP นี้ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลเหมือนกันที่มีชื่อว่าไหมไทยที่คนไทยจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีชื่อว่า
1: ไมตะอิ
0: ที่มาจากภาษาไตฮิตินั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนแรกจะมีเหล้าหลักคือเป็นไวรัม
1: เราจะมีเหล้าหลักแล้วก็มีเหล้ารองเหล้าหลักก็คือไวรัมเหล้ารองเราคือออเรนจ์กูราโซครับสีของเขาก็จะทำมาจากส้ม
0: วันนี้นะครับโอเคคนนี้ไม่โชว์แบรนด์แต่ว่าโชว์สีให้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะ
1: เป็นเฟลเวอร
0: ์โอเค
1: ต่อไปครับเป็นซาวมิกครับ
0: ซาวมิก
1: นั่นก็คือเป็นน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับซึ่งอัตราส่วนถ้าเราใช้อัตราส่วนเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วน1:1
0: นี่คือซาวมิกที่เราทำการผสมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีใน EP ก่อนหน้านี้ที่จะพูดถึงเรื่องของการทำไซรัป
1: ใช่
0: ไหมครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดใครสงสัยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ
1: ตัวซาวมิกเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนบอกได้ว่าเครื่องดื่มเราจะออกมาเป็นแบบไหนครับ
0: หลังจากนี้ต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: จากนี้ครับจะต้องมีน้ำผลไม้ครับ
0: น้ำผลไม
1: ้น้ำสับปะรดครับ
0: สับปะรดแบรนด์ไหนก็ได้
1: แบรนด์ไหนก็ได้ครับ
0: อ๋อขอให้เป็นสับปะรด 100%
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีน้ำส้มด้วย
0: อ๋อน้ำส้ม
1: ครับ
0: ส้มอะไรก็ได
1: ้เป็นถ้าเราไปเลือกส้มเราอยากเลือกส้มเราอยากเลือกส้มแบบไหนแล้วก็หยิบมา
0: อ๋อแต่ว่าขอให้เป็นน้ำส้มแท้ 100%
1: ใช่ครับ
0: อืมโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
1: อีกหนึ่งอย่างครับคือเป็นเกรนาดีนคร
0: ับ เกรนาดีน
1: ตัวนี้เกรนาดีนใช่ครับคือน้ำเชื่อมทับทิมนั่นเอง
0: น้ำเชื่อมทับทิมนะครับ
1: แถมให้อีกหนึ่งอย่
0: าง
1: ผมอยากพอทำไปในลักษณะนี้แล้วเราอยากเพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกนะครับก็เลยเลือกเป็นลิเคียวที่เป็นอัลมอนด์ครับตัวนี้จะแค่5 ml เราจะเหมือนกับการสร้างมิติให้กับเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับหรือบางสูตรที่เราไปเปิดดูเนี่ยก็จะมีใช้แทนออเรนจ์กูราโซแล้วก็ใช้ตัวลิเคียวอัลมอนด์เนี่ยแทนออเรนจ์กูราโซแต่ว่ามันจะทำให้รสชาติผมว่ากลิ่นจะแรงไปครับผมก็เลยเอา2 ส่วนเนี่ยมารวมกัน
0: พี่แม็กบอกวิธีการทำนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกันแบบทีเดียวเลย
1: ครับเราก็จะทำการชิลนะครับชิลบอสตันนะครับหรือทินใหญ่นะครับ
0: ครับโอเค
1: หลังจากการชิลแล้วก็ทำการเช็ค
0: ขออนุญาตหลบ
1: ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวให้ดูท่าของพี่แม็กนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเค
1: แล้วก็ปล่อยลงไปเลยเพื่อเวลาที่เรารินเครื่องดื่มรินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปเครื่องดื่มเขาก็จะเย็นตัวอยู่ตลอด
0: โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เครื่องดื่มไม่เสียรสชาติ
1: ใช่ต่อไปครับเป็นไวรัมครับ1 ออนครับ
0: 1ออน

0: ตัวต่อไปครับเป็นไวท์รัมแล้วแล้วก็เป็นออเรนจ์ออ
1: เรนจ์คูราโซ่ครับ
0: เดี๋ยวเราดูนะครับเพราะว่าสีเขาจะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเนาะเพราะว่าอันนู้นจะเป็นสีออกโทนส้มอิฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีออก
1: สีแดงครับ
0: สีแดงๆนะครับออเรนจ์คูราโซ่ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่
1: ซาวมิกครับ
0: ซาวมิกซ์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ครับอันนี
1: ้15 มล.ครับ
0: 15 มล.นะครับแล้วก็เราจะได้ความหวานอีกตัวหนึ่งจากน้ำสับปะรดนะครับสับปะรดนี่ใส่เท่าไหร่ครับพี่แม็กครับ
1: สับปะรดใส่45 มล.ครับ
0: 45 มล.
1: หรือ1 อนซ์ครึ่งนั่นเองครับ
0: ออนซ์ครึ่งเต็มเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มใช่ไหมครับ
2: น้ำส้มครับ
1: ทุกครั้งที่เราจะใช้น้ำผลไม้เราจะต้องทำการเขย่าก่อน
0: ไม่ให้นอนก้นนะครับ
1: ใช
0: ่ทำไมเราถึงไม่ให้หกเลยครับ
1: เพราะว่าม
0: ันเป็นคอส
1: มันเป็นคอสของเรา
0: แล้วก็ความสกปรกด้วยใช่ไหมครับ
1: ส่วนกรีนาดีนครับผมจะใช้อยู่ที่5-10 มล.ครับ
0: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นนะ
1: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นแต่ในวันนี้นะครับผมจะใส่ไปที่10 มล.
0: แต่ว่าวันนี้จะทำ2 สูตรใช่ไหมครับหรือว่าทำสูตรเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอชิมก่อน
1: สูตรเดียวพอชิมก่อนพอเราชิมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เพิ่มตัวอเมริโต้เข้าไปว่าเราชอบตัวไหนมากมันจะเป็นการแยก
0: ได้ครับ
1: นะครับก่อนที่เราจะนำขึ้นมาเช็คนะครับเราก็คนก่อนแล้วค่อยชิมว่าเฮ้ยเราใส่อะไรน้อยไปหรือเปล่า
0: ไม่ลื
1: ม
0: อะไรไป
1: ไหมแรกๆตอนนี้เรายังไม่เช็ค
0: ไม่เช็ค
1: ใช่แต่ถ้าเราชิมแล้วเฮ้ยโอเคเราค่อย
0: เราถึงจะเช็คใช่ไหมครับ

0: ถ้าชิมในรสชาตินี่คุณอุ้ยว่าคุณครูว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนตัวสดชื่นครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีกลิ่นของความเป็นส้มเป็นมะนาวมีความเป็นน้ําสับปะรดโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวลองดูชิมอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่แม็กชิมแล้วจะยังไงเพราะโดยปกติอุ้ยจะไม่ค่อยได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่
0: ถ้าชิมในเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือจะมีความหวานเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมในตรงนี้ลงไปเราใส่ไปแล้วจากที่เราเติมลงไปตัวซามิก15 ml ครับเรามองว่ามันหวานเราเติมลงไปอีกครับอีก15 ml ให้เป็น30 ml นะครับนั่นคือเป็น1ออนซ์พอดีเดี๋ยวลองเติมไปอีกนะครับ

0: องดูครับดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นครับ
0: เห็นไหมครับ
1: ดีขึ้นดีขึ้น
0: นั่นแสดงว่าตอนแรกคือเหตุผลที่เราจะต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องทราบรสชาติว่ารสชาติดีไหมรสชาติแรกเป็นหวานพอรสชาติที่สองที่เราเติมลงไปปุ๊บมีความเปรี้ยวหวานขึ้นมานะครับอันนี้เราก็เลยต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวลอง
1: ใส่ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกทีแต่ตอนนี้สำหรับอุ้ยอร่อยแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยเพิ่มไหมแต่ว่าเชื่อในฝีมือพี่แม็กนะครับ
0: นี่จะใส่ที่นิดเดียวครับ
1: นิดเดียวเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ5 ml ครับ
1: 5 ml อ๋อได้แค่กลิ่นเราก็จะมีกลิ่น
0: ใช่
1: มั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําช่วยเลือกกลิ่นนะครับ
0: ชิมอีกรอบครับ
1: โอเคหอมนวล
0: มิติเข้ามาม
1: ีมิติมากขึ้นละมุนใช้คําว่าละมุนดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: จากตรงนี้เมื่อกี้นี้ว่าอร่อยแล้วพอใส่ตัวลิเคียอัลมอนด์
0: ครับ
1: อร่อยกว่า
0: อร่อยกว่าครับ
1: เช็คเลยนะครับ
0: จากนั้นเราก็
1: หิวแล้ว
0: โอเคแล้วเริ่มเช็คแล้ว
1: หิวแล้วรู้สึกอยากทานแล้วอยากดื่มแล้วนะครับใส่น้ําแข็ง
0: ถ้าเราอยู่กับลูกค้าครับเราก็ให้มีลีลาหน่อยการจับเพื่อแบบนี้ครับปริมาณของการใส่น้ําแข็งครับเช่นเดียวกันครับเราจะต้องใส่น้ําแข็งให้อยู่ที่ประมาณ3/4คือให้เยอะไว้ก่อนในลักษณะนี้ครับ
1: ครับประมาณนี
0: ้นี่ครับ
1: 3/4
0: หรือ

0: หรือใส่น้ำแข็งให้มีปริมาณที่มากกว่าน้ำครับน้ำหรือน้ำหรือตัวเหล้าของเราเนี่ยครับจากนั้นครับเราก็เอียงก่อนแล้วก็เทครับรินเครื่องดื่มครับรินเครื่องดื่มผ่านน้ำแข็งครับ
1: คือแบบช้าๆเดี๋ยวขออนุญาตหลบนะครับให้คุณแม็กได้ทำการครับเช็ค
0: ถ้าเราจะโชว์ลีลาก็เหมือนได้นะครับขออนุญาตเช็คด้านนี้แล้วกันครับ

0: จะได้ขึ้น
1: เมื่อกี้ต้องเปิดเพลงด้วยนะฮะถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วมันจะสนุกสนานขึ้น
0: เปิดเพลงปุ๊บเต้นปั๊บเลยนะครับ
1: สนุกสนานขึ้นนะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าจะมีไอที่เป็นไอเย็นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้านข้างแก้วนะครับตัวนี้ก็จะอย่างที่ครูแม็กบอกตั้งแต่ EP ที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการให้เกล็ดให้มีเกล็ดน้ำแข็งติดก็อุณหภูมิประมาณ0องศาจนกว่ามือเราจะไม่ไหวนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: จับไม่ได้แล้วก็หยุดนะครับหลังจากนั้นใช้
0: แล้วก็แบบนี้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ดินลงไปครับ
1: ดูสีนะครับ
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งนะครับเราจะไม่กรองเกล็ดน้ำแข็งตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ใช้แก้วในลักษณะแก้วอีกแก้วหนึ่งมาร์ตินี่แก้วอะไรแบบนี้ที่เราต้องชิลแก้วเราจะต้องกรองน้ำแข็งออก
1: ไม่ให้รสชาติมันเสีย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เทคนิคอย่างคือเทน้ำให้หมดเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อเราแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เทออกให้หมดนะครับ
0: เราต้องการฟองด้วยครับ
1: อ๋อใช้ฟองด้วยใช่ไหมครับ
0: ฟองตัวนี้เนี่ยได้มาจากน้ำสับปะรดครับ
1: อ๋อ
0: หลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเครื่องดื่มครับ
1: อันนี้เราหั่นส้มไว้แล้วนะครับโอเค
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ enjoy ในการเสิร์ฟก็จะมีหลอดแล้วก็มีสเตลเลอร
1: ์ไว้สำหรับการคน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้คือเครื่องดื่ม2ตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เรียกว่าเนโกรนี่นะครับเป็นคลาสสิกค็อกเทลที่ขายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็มีสัปดาห์เป็นของตัวเองอีก1ตัวครับที่เราจะคุ้นชินแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กการโรงแรมของเราจะรู้จักเครื่องดื่มตัวนี้เป็นตัวแรกเลยก็คือไหมไทยแล้วจำง่ายทุกคนจะคิดว่าโอ๊ยเครื่องดื่มนี้มาจากโซนที่เป็นนักร้องของภาคอีสานแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องดื่มที่มาจากภาษาที่โซนของเป็นภาษาตาฮิตินะครับก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นชินนะครับแล้วก็คนไทยมีความคุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครับพี่แม็กอยากให้ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยครับ
0: ในการผสมเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าเยาวชนที่จะต้องดื่มสุราหรือว่าการมอมเมาเรื่องสุราอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่เราสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีความรู้นะครับเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ครับได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับประกอบอาชีพเสริมของตัวเองครับ
1: เพราะว่าในการเรียนของคลาสนี้นะครับเราก็จะไปบูรณาการในเรื่องของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มซึ่งเป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.
0: ใช่คร
1: ับก็เป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาตามคอนเซ็ปต์นะครับก็คือรู้จริงทําได้แล้วก็เข้าใจชีวิตแล้วก็เราจะเรียนดีแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ครับผมครูอุ้ยและครูพี่แม็กนะครับก็จะจากลาทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าซึ่ง EP หน้าเราก็จะมาเจอเครื่องดื่มสูตรอื่นที่มาอีก2ตัวแต่จะเป็นสูตรอะไรนั้นเรายังไม่เฉลยขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่งสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์

ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว

ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติเราจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวข้าในกันทุกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวมหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนน้องกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.2ก็ผ่านหลายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการ
ปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลโตนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อละกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลโตนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาล

ผมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วสุดแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูมอสเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูมอสต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยครับโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกินจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอสเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับ
เดี๋ยวขอครูมอสขออนุ

นาจย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้ตัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าแล้วจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาพัดไว้พักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับกับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน1พอร์ชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเต้าหู้ขาวครับครูมอสคั่นเต่าไว้แล้วนะครับในการ

หวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บนึงฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆ คนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวเนี้ยไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงการแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์
สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับคุณมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาอะต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ 1. รสชาติต้องอร่อย 2. ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปลีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็หนึ่งเราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปลีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปลีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเรานะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะครับที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำใ
แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไฮตัวนี้เป็นผัดไฮกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุ้ยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเมื่อเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะฮะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความ3รสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินเนี่ยฮะจะต้องปรุง

ุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลาสามรสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลโตนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันทีหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่ายสองตู้เย็นทำงานหนักนะฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศนะฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วน

นักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบา

0: นะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์ดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์ดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: ที่อาจารย์กำล
0: ัง
1: ถอดอะไรอย
0: ู่
1: คร
0: ับ ถอดชุดชามครับชุดชามหลังมีชุดชามหลังออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่ากระโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกระโหลกคัดตัวนี้นะครับก็ดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกระโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม่
1: ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
0: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกระโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอย

รอยถึกหลอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยอะไรนะรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหลอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัสตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

0: อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเหลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยสายตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกไหลงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยน นะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็น
1: การประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

นี่ยใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: ไป ต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: เรียกว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ต่อสอบดูนะครับว่าน็อตตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน
1: ่
0: น
1: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
2: มีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
1: มีน็อตล็อก1ตัว
2: ใช้ไอ้ควงแบนนะครับในการทางส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตขอครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
1: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปาเกนนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปาเกนนะครับปาเกนนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วราคานี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปาเกนเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคาบเหมือนคาบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดขามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดชามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับหรือชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีนึงก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามก่อนเม็ดร่วงยังมันนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จาก1เลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมแล้วชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับ ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอาทิประเก็นเช่นประเก็นชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะอันนี้

0: มีแหวนไหม
1: ครับผม
0: โอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ

0: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยสะดวกอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด

0: 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่

0: เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการ

0: เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับ

0: สำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นทางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชา

าร์ทนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับเรียนเป็นนักเรียนปวส.1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะครับเข้ามาเรียนในห้องเรียนออกอากาศนะครับกับผมนะครับครูดาน่าสบายใจนะครับสอนในรายวิชานะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนเกี่ยวกับคำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC Basic Pro Compiler นะครับก็ให้นักเรียนนะครับก็ดูสื่อนะครับดูใบความรู้ที่ครูให้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจตามกันไปมีอะไรก็สอบถามได้นะครับในตอนที่3นี้นะครับเป็นคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ PIC Basic Pro Compiler นะครับในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่านะครับตัวนะครับ MicroCode Studio ในการเขียนในการเขียนคำสั่งภาษาเบสิกแล้วก็ทำการคอมไพเลอร์นะครับให้เป็นภาษาเครื่องนะครับแล้วจากนั้นก็จะโปรแกรมลง IC Microcontroller นะครับในตอนนี้นะครับก็เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งต่างๆครับชุดคำสั่งของภาษาเบสิกมีมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจทีละคำสั่งเลยนะครับมาดูคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับนักเรียนดูนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คืออะไรนะครับคอมเมนต์ก็ใช้สำหรับอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นภาษามนุษย์ที่เราเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวโปรแกรมเช่นนะครับ high นะ high นะครับ high pod b 0นะครับ low pod b 0นะครับหน้าบรรทัดที่เราจะทำการคอมเมนต์หรืออธิบายการทำงานของโปรแกรมเนี่ยนะครับนักเรียนเราต้องนะครับมีเครื่องหมาย question markนะครับหรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับเพื่อจะที่จะทำให้โปรแกรมเนี่ยมองไม่เห็นบรรทัดนี้แล้วก็ไม่ได้ประมวลผลเขาก็ตัวโปรแกรมเบสิกนะครับก็จะประมวลผลส่วนที่เป็นตัวอักษรสีขาวนี้นะครับนักเรียนคือ high pod b low pod b ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนภาษาคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายครับเช่น turn on led ครับturn on LED แปลว่าอะไรครับนักเรียนก็คือเปิดหลอด LED นะครับหรือว่าทำให้หลอด LED ติดนะครับ low นะครับ low pod B0 ก็ใช้คำว่า turn off LED ก็คือปิดหลอด LED ใช่ไหมครับนี่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้า

ใจง่ายนักเรียนก็เข้าใจได้นะครับมาดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับครูจะสับเป็นในส่วนของตัวอย่างโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้คำสั่งนี้ดูนะครับครูก็จะขยายให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนวันนี้เราจะใช้คำสั่ง high port b และ low port b เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับดูนะครับในส่วนของโค้ดคำสั่งต่างๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะค่อยอธิบายตอนนักเรียนลงปฏิบัติเนาะนะครับเอานี้ครูก็จะตอนนี้เราจะใช้พอร์ตบีในการแสดงผลนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับ TRIS นะครับนักเรียนดูนะครับจดได้นะครับนักเรียนจดลงไปในใบความรู้ครูได้เลยนะครับ TRISB นะครับหมายความว่าเราจะกำหนดรีจิเตอร์ B นะครับให้เป็น output ก่อนเราใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่จำนวนศูนย์เท่ากับจำนวนขาของพอร์ต B พอร์ต B ของ IC Microcontroller เรามีอยู่8พอร์ตนะโทษนะครับ8ขา8พินก็1 2 3 4 5 6 7 8บรรทัดนี้หมายความว่าครูกำลังจะกำหนดนะครับเห็นไหมครับครูใส่เครื่องหมายคอมเมนต์แล้วครูกำลังจะกำหนดให้พอร์ต B เป็นเอาท์พุตครูก็ใช้คำสั่งครูก็คอมเมนต์ไปว่าเซตเห็นไหมครับพอร์ต B นะครับเอาท์พุตนะครับ PUT เนี่ยนะครับนี่คือคอมเมนต์เห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้ตัวคอมเมนต์จะเป็นตัวสีน้ำเงินถ้าครูเอาเครื่องหมายนะครับเพื่อชั้นมาร์กนี้ออกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีดำนะครับในกรณีนี้มันจะไม่เป็นคอมเมนต์ละมันจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับเซตพอร์ต B ให้เป็นเอาท์พุตต้องใช้คำว่า all นะ all คืออะไรครับพอร์ต B ทั้งหมดนะครับนักเรียนเนาะพอร์ต B ทั้งหมดเป็นเอาท์พุตจากนั้นตัวบรรทัดถัดไปนะครับขอย่อนิดนึงนะครับบรรทัดถัดไปนะครับก็ตั้งชื่อตัวโปรแกรมที่เราจะเขียนนะครับครูใช้คำสั่งชื่อโปรแกรมว่า main ก็ใช้คำสั่งว่า go to main go to main ครูก็จะคอมเมนต์คอมเมนต์ดูนะครับก็คือนะครับ go to นะครับ name นะครับตัวนะครับ name ofนะครับโปรแกรมแปลว่าอะไรครับ go to name of program ก็แปลว่าให้ไปที่ชื่อโปรแกรมที่เราตั้งชื่อไว้ในที่นี้เราตั้งชื่อว่าอะไรครับ main ตั้งชื่อว่า main นะครับก็ไปชื่อโปรแกรมที่ชื่อ main นะครับชื่อโปรแกรมที่เรากำหนดเนี่ยนะเขาเรียกว่า line label นะครับ line label เดี๋ยวเราก็จะในส่วนของคำสั่งถัดไปในนี้มันครอบคลุมอยู่นะครับก็มีเครื่องหมายโคลอนนะครับเครื่องหมายโคลอนกำกับด้วยนะวันนี้เราจะใช้คำสั่ง2ตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ high ใช่ไหมครับhigh h นะครับ high port b 0ใช่ไหมครับแล้วก็ low port b 0นะครับก่อนที่เราจะสั่งคำสั่งตรงนี้ได้นั้นเราต้องมีการกำหนดค่าก่อนนะครับกำหนดค่า port b 0ที่เราใช้ก่อนนะครับ port b 0ที่เราใช้ซึ่งในที่นี้เราไม่ได้ใช้ชื่อครับเราไม่ได้ใช้ชื่อตัวแปรอะไรนะครับเราก็กำหนดได้โดยตรงเลยเป็น high port นะพอร์ตไปเลยนะครับพอร์ต B 0 B 0ใช้ B.0 นะครับแล้วก็หน่วงเวลา PAUSE นะครับเดี๋ยวกูพิมพ์ไปก่อนนะคอมเมนต์ให้นะครับ1วินาทีแล้วก็ low LOW ครับ low พอร์ตอะไรครับเมื่อกี้นี้พอร์ต B 0ใช่ไหม B.0 ตรงนี้แล้วก็ patchนักเรียนเพิ่งมาเรียนครับแรกๆนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์อธิบายว่าแต่ละบรรทัดของคำสั่งนี้มันคืออะไรนะครับนะแล้วครูพิมพ์โปรแกรมให้หมดครับครูจะอธิบายทีละบรรทัดเนาะนักเรียนดูนะครับhigh port b 0นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอะไรครับจำได้ไหม turn ใช่ไหม turn turn on ใช่ไหมครับon port po port b 0ใช่ไหมครับturn on port b 0นะครับก็คือให้ port b 0มีลอจิกเป็น1นั่นเองโอเคไหมครับนะหลักการของวิชาดิจิตอลเนาะอย่างนี้เนาะต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับบรรทัดถัดไปเป็น patch p a u s e 1000หมายความว่ายังไง
ตรงนี้ครูบอกนักเรียนก่อนนะครับพัสเป็นคำสั่งหน่วงเวลาดีเลย์เวลาครับในที่นี้ครูพัส 1,000 หมายความว่า 1,000 หมายถึง 1,000 ไมโครเซกหรือ1วินาทีนั่นเองนะครับครูก็คอมเมนต์นะครับว่านะครับดีเลย์นะครับไทม์หน่วงเวลานะครับ 1,000 1,000 ในนี้คือไมโครเซกนะครับหรือว่า1วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอมเมนต์นี่คือยกตัวอย่างการคอมเมนต์นะครับบรรทัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรครับเข้าใจตัวโปรแกรมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เริ่มที่จะเขียนโปรแกรมตรงนี้เป็นเทิร์นอะไรครับเทิร์นออฟใช่มั้ยครับเทิร์นออฟแล้วก็หน่วงเวลาเท่ากันครับ1วินาทีนะครับใครพอจะคาดเดาตัวโปรแกรมนี้ได้แล้วบ้างครับว่ามันจะทำงานยังไงตอบครูใครตอบครูได้บ้างครับพอจะคาดเดาไหมครับว่าโปรแกรมนี้จะทำงานยังไงตอบได้ไหมครับปณิธานตอบได้ไหมคิดว่าปณิธานตอบว่าพอดบีเนี่ยจะติดจะเป็นเราจริงหนึ่งวินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีอ้าวจริงไหมนะครับอันนี้คือนักเรียนก็เข้าใจตามคอมเมนต์นะครับที่ครูอธิบายคราวนี้เราลองมาคอมไพล์โปรแกรมนะครับแปลงเป็นภาษาเครื่องแล้วอัดลงในตัวIC ในวงจรซิมูเลชันเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับนักเรียนก็ไปเปลี่ยนเบอร์ IC ตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้วันนี้มีปัญหาครับไม่เป็นไรนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์นะครับเลือกยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์ในส่วนของคำสั่งคอมเมนต์มาดูต่อไปนะครับขออนุญาตปิดนี้ก่อนนะโทษนะครับต่อไปคอมเมนต์อธิบายชัดเจนแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูไลน์ลาเบลไลน์ลาเบลนะคำสั่งต่อไปไลน์ลาเบลคือใช้สำหรับกำหนดข้อความนะครับนักเรียนใช้มาข้อความเพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งของคำสั่งที่จะย้อนกลับไปทำงานซ้ำนะครับหรืออ้างอิงชื่อของตัวโปรแกรมนั่นเองโดยมีเครื่องหมายโคลอนกำกับท้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับดู input switch 1นะครับ if switch 1เท่ากับ1 then loop ใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างไรครับตัวลายลาเบลตัวชื่อโปรแกรมเนี่ยหรือตัวตำแหน่งที่จะให้โปรแกรมกระโดดไปทำงานซ้ำเนี่ยชื่อว่า loopใช่ไหมครับinput switch 1นะครับก็คือรับค่าสวิตช์ตัวที่1เข้ามานะครับต่อไปเป็นคำสั่งเงื่อนไขคือถ้าสวิตช์เท่ากับ1 then loop ก็คือถ้าสวิตช์เป็น1เป็นลอจิก1จะทำให้โปรแกรมเนี้ยวนอยู่ที่ loop เช่นเดียวกันนะครับกับตัวคำสั่งตัวนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับของครูก็เหมือนกันนะที่เรายกตัวอย่างโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งอะไรครับ go to main นะครับให้มัน high LED 1วิ low LED 1วิใช่ไหมครับแล้วก็วนการทำงานซ้ำกันอยู่อย่างนี้ตรงนี้คือไลน์ลาเบลตรงนี้คือไลน์ลาเบลนั่นเองนะครับต้องสลับนะครับจะได้เห็นเข้าใจชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับเป็น variable นะครับเป็นคำสั่ง variableVariable นะครับเป็นคำสั่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวครับโดยจะต้องกำหนดขนาดให้มันนะครับก็มีอยู่3ขนาดคือ bit byte word นะครับไอตัว Pick Basic Pro มองตัวแปลเป็น register ที่อ่านเขียนได้นะครับรูปแบบของตัว variable นะครับตัวย่อคือ VAR ก็จะเป็นรูปแบบของ label นะครับคือชื่อนะเช่นชื่อที่เราจะกำหนดขึ้นคุณจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า variable แล้วก็เป็นส่วนของ size หรือส่วนที่เรากำหนดขึ้นเป็นตัวชื่อนะครับตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยขนาดอะไรขนาดบิตขนาดไบต์แล้วขนาด word นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่น sw1 ว่าบิตตัวแปรที่ชื่อว่า sw1 นะครับมีขนาดนะครับเป็นระดับบิตเพราะฉะนั้นระดับบิตก็จะมีค่าระหว่างอะไรครับ0กับ1เท่านั้นบิตคืออะไรครับคือหลักของเลขฐาน2ของดิจิตอลนั่นเองนะครับครูเคยสอนในรายวิชาดิจิตอลเนาะ
ครับมาดู L1 นะครับต่อไปวาบ

ไบต์นะครับวาไบต์คืออะไรครับตัวแปลขนาดไบต์จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255ไบต์คืออะไรครับ8บิตเป็น1ไบต์เคยได้ยินใช่ไหมครับเรียนป.ส.2นะครับ8บิตเป็น1ไบต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาต่อไปเป็นตัวอย่างต่อไปครับเป็น W0 วาเวิร์ดนะครับตัวแปลที่ชื่อว่า W0 นะครับมีขนาดเวิร์ดนะอยู่ในระดับเวิร์ดก็คือตัวแปลที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง0ถึง 65,535ครับแล้วแต่ว่าตัวแปลเราเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลขนาดไหนเราต้องกำหนดไซส์ครับนอกจากนี้คำสั่ง variable ยังสามารถเป็นคำสั่งที่แทนค่าชื่อตัวแปรนะครับกับพอร์ตใช้งานได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับครูขอสลับกับตัวเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับในกรณีโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นทำยังไงครับดูลองดูนะครับครูใช้คำสั่ง variable เข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวลบตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับครูจะไม่คอมเมนต์แล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเสียเวลานี่เป็นส่วนของ variable แล้วครูเราก็กำหนดชื่อหลอด LED เลยเห็นไหมครับหลอด LED หลอด LED 1ก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่ง variable เห็นไหมครับกำหนดให้ใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรในนี้เราใช้พอร์ตอะไรครับ B อะไรครับ B0 ใช่ไหมครับแล้วก็ B0 นี่เรากำหนดเลยครับแปลบรรทัดนี้ว่านะครับแปลว่าแปลให้ฟังเลยนะครับก็คือตั้งชื่อตัวแปลที่ชื่อว่า LED 1ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าหลอด LED 1เนี่ยใช้แสดงผลเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับหลอด LED 1ว่าพอร์ต B0นะครับหมายความว่าตั้งชื่อหลอดตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED 1นะครับใช้งานอยู่กับพอร์ต B0 เพราะนั้นคำสั่งเราก็ใช้คำสั่ง high อะไรได้เลยครับ high LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเข้าใจง่ายกว่านะครับสั้นกว่าด้วยหรือไม่ก็ low อะไรครับ low LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น LED 1ก็จะต่ออยู่กับพอร์ตอะไรครับB0 นะครับตรงนี้นี่เป็นโปรแกรมซิมูเลชันนะครับครูต่อแค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลอด LED 1ก็ต่ออยู่กับพอร์ต B0 เดี๋ยวขยายชัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคือ B0 ตรงนี้โอเคนะครับก็สลับอธิบายเนาะต่อไปนะครับมาดูหมายเหตุนะหมายเหตุไอ้ตรงเขาบอกว่าตรง modify เนี่ยเป็นออปชันเพิ่มเติมสำหรับบอกว่า variable นั้นสร้างมาได้อย่างไรนะครับนั่นเองครับต่อไปเป็น array variable นะครับเป็น array variable นักเรียนดูใบความรู้ได้เลยนะครับ array variable นะครับเป็นคำสั่งที่สามารถกำหนดชื่อตัวแปรนะครับหลายตัวในชื่อเดียวกันได้นะครับมีรูปแบบนะครับคือนะครับลาเบลนะครับวาไซส์นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับข้างในก็จะเป็น no of element คือจำนวน element นั่นเองจำนวนตัวแปลว่ามีกี่ตัวนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นชาร์กนะครับวาไบต์นะครับในสมาชิกนะครับก็คือ10เพราะฉะนั้นชาร์กเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่10ตัวตั้งแต่ชาร์ก0ชาร์ก1ถึงชาร์ก9นะครับฟิชวาบิตนะครับ8นะครับหมายความว่าไอตัวแปรฟิชเนี่ยมีอยู่ถึง8ตัวตั้งแต่ฟิช0จนถึงฟิช7อันนี้คือการกำหนดตัวแปรหลายๆตัวนะครับใช้คำสั่ง array variable นะครับต่ออันนี้เป็นการบอกขนาดนะครับนี่คือไซส์ขนาดบิตก็จะมีจำนวน element นะครับจำนวน element ในตัวโดยคำสั่ง array variable เนี่ย256 element นะครับ byte 96 element word 48 element นะครับมาดูคำสั่ง constant constant เนี่ยเป็นแปลว่าเป็นค่าคงที่นะเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าคงที่กับตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะมาดูรูปแบบนะครับ label con ใช้คำสั่ง con นะครับ con con สีขาวนี้นะครับ constant expression หมายความว่า label คือชื่อ

กแปลที่เราจะกำหนดขึ้นคำสั่งคอนคือคำสั่งกำหนดให้เป็นค่าคงที่ส่วน constant expression คือค่าตัวเลขที่เราจะกำหนดให้เป็นเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นไม้นะครับ me ไม้ con 3 con 3หมายความว่าเรากำหนดค่า3ไว้ในตัวแปรที่ชื่อไม้นะครับแทบ con นะครับไม้คูณ 1,000 หมายความว่าตัวแปรที่ชื่อว่าแทบเนี่ยนะครับตั้งชื่อเป็นค่าคงที่เท่ากับไม้คูณ 1,000 เพราะนั้นแทบมีค่าเท่าไหร่ครับแทบมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนก็เป็น 3,000 นั่นเองเอาคราวนี้มาดูยกตัวอย่างโปรแกรมก่อนหน้านี้เห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งครูจะยกคำสั่งตัวอย่างคำสั่งตัวนี้นะครับหน่วงเวลาเห็นไหมครับมันจะมีค่าคงที่อยู่ค่าอะไรครับ 1,000 เห็นไหมจะมีค่า 1,000 เห็นไหมครับวันนี้ครูจะเปลี่ยนหน่วงเวลาเช่นครูจะหน่วงเวลาสัก50ค่าหน่วงเวลาสักครึ่งวินาทีให้น้อยลงแต่ครูจะใช้คำสั่ง constant มาใช้เพราะฉะนั้นครูก็สร้างคำสั่ง constant ว่าคำสั่งDelay แปลว่าอะไรครับหน่วงเวลาDelay คำสั่งของแต่งคือ CON เห็นไหมครับคำสั่งของภาษาเบสิกมันจะเป็นตัวหนาถ้าเราพิมพ์ถูกครูใช้คำสั่ง50เลยก็คือเลขฐาน10เลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ครูจะใช้คำสั่งพัด50ครูใช้คำสั่งว่าพัด Delay แล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาจารย์ใช้ทำไมมันไม่เขียนเลข50มันน่าจะง่ายกว่ามันมีนัยยะสำคัญครับมันมีประโยชน์นะคำสั่งนี้ก็ใช้คำสั่งคำว่าดีเลย์เพราะดีเลย์มีค่าเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมครับดูนะครับข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าหน่วงเวลาหรือค่าคอนสแตนต์ค่าคงที่เนี่ยได้ทีเดียวกันเลยที่บรรทัดนี้ใช่ไหมครับเช่นคุณจะเปลี่ยนเป็น 1,000 ครูก็เปลี่ยนตรงนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็น80ครูก็เปลี่ยนตรงนี้เลยเพราะนั้นคำสั่ง constant เราสามารถสร้างขึ้นได้มากกว่า1ตัวสมมติว่าเราต้องการให้มันมีหลายๆค่าเราก็อะไรครับมี delay 1 delay 2นะครับก็มีค่าต่างๆนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้านักเรียนไม่มีคำสั่งตรงนี้นักเรียนต้องการจะเปลี่ยนค่าหน่วงเวลานักเรียนต้องมานั่งเปลี่ยนทีละบรรทัดโอเคครับนี่คือคำสั่ง constant ครับจะต้องสลับไปสลับมาหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนโอเคเข้าใจชัดเจนนะครับรูปแบบก็คือมีชื่อตัวแปรมีคำสั่งและมีค่าตัวเลขค่าคงที่ที่เป็นเลขฐาน10นะครับต่อไปตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของnumeric constant 6นะมันเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ถ้าเลขฐาน10ก็พิมพ์ตัวเลขโดยตรงๆได้เลยไม่ต้องมีสัญลักษณ์นำหน้าถ้าเป็นเลขฐาน2จะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นำหน้านักเรียนสังเกตว่าตัวโปรแกรมเราเป็นเลขฐาน2นะครับตอนกำหนดให้เป็น input output นะครับเพราะถ้าเลขฐาน16ก็มีเครื่องหมายดอลลาร์ไอตัว S แล้วขีดนำหน้าตัวนี้ไหมครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของฐานต่างๆนะครับขออนุญาตลองเอาตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้มาดูนะครับนักเรียนนะมันมีปัญหาจริงโอเคนะครับอันนี้เราทำกันมาที่เราลองทดลองมาเนี่ยนะครับเราจะมาลองดูซิว่าตัวโปรแกรมที่เราพิมพ์เนี่ยนำไปซิมูเลชันจริงๆในตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตัวนี้แล้วมันจะทำงานยังไงคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตัวโปรแกรมมันเขาเรียกว่ามันทำงานไม่ครบสมบูรณ์นะครับตอนนี้มันทำงานได้แล้วนี้เราจะมาลองแปลงนะภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกนะครับนักเรียนบอกนักเรียนก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกคืออะไรครับคือภาษาระดับสูงที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายใกล้เคียงกับภาษามนุษย์โดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเราพอจะเข้าใจว่านี่มันคือไฮนี่คือโล0 1อะไรประมาณนี้นะอันนี้เราจะแปลงตัวภาษาตัวเนี้ยให้เป็นภาษาเครื่องแล้วเราจะอัดโปรแกรมลงใน IC นะครับเปลี่ยนเบอร์ IC ครับแล้วก็เซฟอันนี้ก็เซฟ

เซฟแอดนักเรียนก็ไปเซฟนะครับในส่วนของนะครับไดรฟ์ที่นักเรียนเข้าใจได้นะครับที่เรานักเรียนหาได้ง่ายนะครับก็เซฟครูเซฟตั้งชื่อว่า LED 2จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการแปลงภาษานะครับเบสิกก็เป็นภาษาเครื่องนะแมชชีนโค้ดก็คอมไพล์นะครับคอมไพล์เสร็จแล้วถ้าคอมไพล์ผ่านนะครับมันก็จะโชว์เขาว่าซักเซสไว้ด้านล่างนะครับนักเรียนขอปิดหน้าต่างนี้นะครับขอมันให้เปิด LED 2ผ่านเห็นไหมครับมันก็จะคอมไพล์ผ่านที่นักเรียนจะโทษนะครับซูมมันจะบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ทรัพยากรไปค่าจำนวน14เวิร์ดนะครับผ่านอันนี้เราก็จะมาดูลองเอาโปรแกรมนะครับมาอัดลงในโปรแกรมซิมูเลชันตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ครบก่อนนะครับนักเรียนเห็นไม่ชัดใช่ไหมขยายให้หน่อยหน่อยตัวนี้เป็นโปรแกรม Proteus นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงผลการทำงานนะครับของการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็ภาษาไมโครซีก็ได้นะครับแต่ในนี้เราเรียนภาษาเบสิกต่อให้สมบูรณ์นิดนึงนะครับนักเรียนแป๊บเดียวในบทถัดไปครูก็จะสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อย่างละเอียดครับเดี๋ยวให้หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนทำตามครูด้วยนะครับในคาบเรียนถัดไปตรงนี้ต่อให้ครบสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราจะเอาตัวโปรแกรมที่เราทำการคอมไพล์เป็นภาษาแมชชีนโค้ดภาษาเครื่องแล้วเนี่ยมาอัดลงใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับนักเรียนเห็นไหมเบอร์อะไรครับเบอร์ที่เราใช้เบอร์อะไรครับPIC16F877นะตัวเนี้ยนะครับวันนี้ขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับมาอัดลงใน IC ตัวนี้ทำไงครับก็ใช้คลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC เปลี่ยนความถี่มัน10เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไปที่นะครับ directory หรือที่หรือ folder ที่เราสร้างไว้นะครับอยู่นี่ตั้งชื่อว่า LED 2ดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นให้นักเรียนกด play ได้เลยครับนะครับกดเพย์ได้เลยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวอะไรครับโปรแกรมนะโปรแกรมมันไม่ทำงานตามที่เราเขียนคราวนี้เราสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าเลยก็อะไรมาดูโค้ดที่เราเขียนนี่ครับนักเรียนมาเอาโค้ดเบื้องต้นก่อนนะครับโค้ดนี้ก่อนนะใช้คำสั่งหน่วงเวลานะครับ PAUSE นะครับ 1,000 แล้วก็หน่วงเวลา 1,000 นะครับ copy มาวางเลยนี่ครูต้องการจะให้นักเรียนเห็นการสาธิตการทำงานของตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตรงนี้ไม่ใช่อะไรเมนครับลองเซฟใหม่นะครับตัวโปรแกรมอาจจะมีปัญหานิดนึงเป็น LED 3นะครับแล้วก็คอมไพล์นะครับไปเป็นภาษาเครื่องได้แล้วมาดูตัวโค้ดไหมครับแล้วก็เอา LED 3มาใช้นะครับมาดูตรงเพย์ครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเห็นว่าพอร์ต B 0มันกระพริบ1วินาทีเห็นไหมครับแต่พอร์ตอื่นๆเนี้ยมันยังติดค้างอยู่นะครับต้องมีการเคลียร์พอร์ตก่อนนะครับพี่ครูไม่ได้เคลียร์พอร์ตเคลียร์พอร์ต B ก่อนนะครับ PORT เรากำหนดให้ค่าพอร์ต B ทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับเพื่อเคลียร์พอร์ตหรือบางทีตัว IC มันมีโปรแกรมเก่าค้างอยู่นะครับพอร์ตอื่นมันก็เลยติดไปด้วยคราวนี้นักเรียนมาดูใหม่นะครับมันไม่หายก็แสดงว่ามันอาจจะเราต้องการให้ทุกพอร์ตเนี่ยติดค้างเลย
ก็สั่งหนึ่งเลยครับก็สั่งให้ทุก

อดเนี่ยเป็นหนึ่งได้หมดเลยนะครับอันนี้นักเรียนมาดูครับกำหนดให้พอดบีเป็นเอาท์พุตเห็นไหมครับตรงนี้หน้าสัญลักษณ์ของเลขฐานสองเราให้มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับจากนั้นก็สั่งให้ไปที่ชื่อโปรแกรมนะครับตอนนี้เราตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งให้พอร์ต B ทุกพอร์ตเนี่ยนะครับติดหมดเลยนะครับในที่นี้เราต้องใช้คำสั่งว่านะครับแทนสัญลักษณ์เครื่องหมายเลขฐาน2เป็นนะครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเรียนคำสั่งที่นำเลขฐาน2มาใช้นะนักเรียนตรงนี้เราพิมพ์ตรงนี้แล้วจากนั้นเราเปลี่ยนเบอร์ IC เป็น 16F877 นะครับหาเบอร์ 16F877A นะครับตรงนี้เปลี่ยนเบอร์ IC ให้ตรงกับตัว IC ที่เราใช้ในการเขียนวงจรเมื่อสักครู่นี้นะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนักเรียนก็เซฟนะครับเซฟมันก็มีอยู่หน้านี้นะครับตั้งชื่อเป็น LEDC นะครับเซฟโปรเจกต์คอมไพล์ดูผ่านนะครับคอมไพล์ผ่านนะโปรแกรมไม่ผิดพลาดถ้าคอมไพล์ไม่ผ่านมันจะขึ้นแบบนี้ครับนักเรียนยกตัวอย่างให้ดูโปรแกรมผิดพลาดมันจะขึ้นคำว่า error ครับแล้วบอกบรรทัดที่ error ในที่นี้มันฟ้องที่บรรทัดนี้ครับมันบอกว่าไหนบอกให้ไปชื่อโปรแกรมที่ชื่อว่า main แต่ครูตั้งชื่อโปรแกรมว่าอะไรครับ main sd นะครับมันหาไม่เจอโอเคคราวนี้มาดูการทำงานของตัวโปรแกรมของตัววงจรนะครับมาดูการทำงานของตัววงจรก็ไปนำโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วนะครับชื่อว่า ldc นะครับมาครับเราก็ลองดูนะครับนักเรียนเห็นไหมครับทุกพอร์ตติดหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้เลขฐาน2นะครับอันนี้คือคอมเมนต์นะครับส่วนของที่เป็นคอมเมนต์ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเลขฐาน2ครับถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นเลขฐาน10ล่ะนักเรียนก็ใส่ค่าตัวเลขเลยเป็นเลขฐาน10เลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นักเรียนก็ใส่เลขฐาน10ลงไปเลยครับเช่นครูใส่ว่า7นักเรียนดูนะครับใส่ว่า7โปรเจกต์คอมไพล์เลยนะคอมไพล์เสร็จก็ไปอัดโปรแกรมเลยเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับตัว IC นะตัวโปรแกรมที่เราเขียนอัดลงใน IC เนี่ยนะครับมันจะโทษนะครับมันจะโชว์นะครับค่า7ออกมา7ของเลขฐาน10เทียบกับเลขฐาน2ก็คือ111นะครับเข้าใจไหมครับคือ111ตามหลักการของดิจิตอลนะครับถ้าเราต้องการ F นะครับก็คือมีค่าเท่ากับอะไรครับ141เท่าไหร่ครับ118บิต14บิตนะครับ14บิตทั้งหมดตรงนี้เป็น18บิตลองดูนะครับว่าเป็นยังไงโปรเจกต์คอมไพล์แปลให้เป็นแมชชีนโค้ดผ่านไหมผ่านจากนั้นนำโปรแกรมวิธีการเดิมนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มานำโปรแกรมลงเอาชื่อโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วมาลงแล้วเรียนดูนะครับแล้วนึงก็มาดูเห็นไหมครับมันก็ติดหมดเห็นไหมครับคำสั่งเลขฐาน16เห็นไหมครับคราวนี้นักเรียนต้องมีทักษะในการแปลงเลขนะครับเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2ซะก่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเก่าในการเรียนนะครับในวิชาดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับในส่วนตรงนี้นะคำสั่งต่อไปคำสั่งรหัส ASCII นะครับคือแสดงนะครับตัวอักษรออกมอนิเตอร์นะครับในที่นี้เราต้องต่อจอ LCD ให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยทดลองในการเรียนครั้งถัดไปมาดูคำสั่งต่อไปครับเป็นคำสั่ง String Constantเป็นคำสั่งแสดงตัว

สอนออกจอ LCD ก็จะมีเครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้กำกับนะต่อไปนะครับการกำหนด01ใช่ไหมก็ส่งค่า0101ออกไปนะครับ3 4 5 6 7 8ตัวนี้เราส่งออกพอร์ต B นะครับเอาเซฟโปรเจกต์คอมไพล์แปลงเป็นแมชชีนโค้ดดูว่าผ่านไหมผ่านไม่เออร์เรอร์จากนั้นไปที่ตัวโปรแกรม Proteus นะครับทำการนำตัวโปรแกรมที่เราเขียนมาครับนะดับเบิ้ลคลิกโอเคจากนั้นนะครับกดเพย์ดูเห็นไหมครับในเห็นไหมครับว่ามันก็จะส่งรหัสเลขฐานสองออกมาเป็นอะไรครับ01ครับ10ต้นราคูส่ง10 10 10 10ออกมาเห็นไหมครับดูตามโค้ดเลย10ไหมนะครับก็จะส่งออกมา10 10 10บางคนสงสัยว่าเมื่อกี้เราอาจารย์เขียน01 01ไม่ใช่เหรอนักเรียนดูดีๆนะครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายนะครับพอร์ต B0 จะอยู่ทางขวานะ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 มันก็จะกลายเป็น10 10 10 10จากขวามาซ้ายเอานักเรียนอาจจะงงนักเรียนดูในนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายก็ B0 B1 B2 ถึง B7 ก็จะเป็นกลายเป็น10 10 10 10 10ออกมานะครับเดี๋ยวพอนักเรียนได้ลงปฏิบัติเขียนเองและคอมไพล์โปรแกรมเองแล้วอ่านโปรแกรมเองนักเรียนจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครูอีกทีวันศุกร์อ่ะนะครับก็จะเอาตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรมลองรันโปรแกรมแล้วลองสร้างวงจรนี่กันเลยนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการกำหนดค่าดิจิเตอร์นะครับเป็นเลขฐาน2ต่อไปนะครับการกำหนดค่า input output นะการกำหนดค่า input output pin ให้ MCU นะครับ MCU ย่อมจาก microcontroller unit นะครับนักเรียนตัว microcontroller เองวิธีการง่ายๆครับนะครับก็กำหนดเลยนะครับเช่นพอร์ต B 1เท่ากับ1ก็หมายความว่ากำหนด IP 1เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับโทษนะครับเมื่อกี้การกำหนดค่าให้ขาย input output นะเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือคำสั่งตัวอย่างนะครับ LED variable port A 0หมายความว่าไงครับตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED ต่อใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรครับ A 0นั่นเองนะครับ A 0นั่นเองแปลง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ high LED ก็ให้ LED เนี่ยมีลอจิกเป็น high จริงๆแล้วขาที่ไฮคือพอขา A0 ใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าตั้งชื่อตัวแปรอยู่ตรงนี้เป็นข้อกำหนดนะครับสำหรับการกำหนดขานะครับหรือพินเนี่ยที่จะใช้เข้ากันได้นะคำสั่ง basic stamp อันนี้เป็นคำสั่ง basic stamp เราข้ามไปนะครับเราไม่ได้เขียนมาตัวนี้นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการกำหนดให้ขาพอร์ต microcontroller unit เป็น output input ตอนนี้เราครูยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะครูยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในโปรแกรม MicroCode Studio ใช้คำสั่ง teach นะครับคำสั่งนี้ตัวอย่างเลยครับนี่ครับ teach A คือกำหนดให้พอร์ต A เป็น input เป็น output ครับเป็น output สังเกตว่าถ้าเรากำหนดให้เป็น output เราให้เป็นตัวเลขฐาน2ที่เป็นเลข0ครับเท่ากับจำนวนขาที่เรากำหนดจริงๆแล้วพอร์ต A ของ IC Microcontroller แต่ละเบอร์ไม่เท่ากันนะถ้าเป็นเบอร์ 16F877 ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยจะมีอยู่6ขานะครับโอเคครับตรงนี้ก็เนื้อหาของการของคำสั่งนะครับภาษาเบสิกมีเยอะมีจำนวนมากนะครับนักเรียนต้องเรียนหลายๆตอนครับมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นคำสั่งอะไรครับนักเรียน teach b เท่ากับเปอร์เซ็นต์11110000เอาเดาได้ไหมครูถามนักเรียนว่าพอร์ตมีพอร์ตที่เป็น in และ out ถูกไหมครับเป็น input4พอร์ต4พิน4ขาเป็นอาวุธ4ขาครูถามว่าขาไหนเป็นอาวุธนะครับ B 0ถึง B อะไรครับจากขวามาซ้ายใช่ไหม B 0ถึง B อะไรครับเป็นอาวุธลองนับดูครับนับเรียงมาดูในสื่อก็ได้นะครับดูในสื่อก็ได้ B 0ตรงนี้ใช่ไหมครับ B 0 B 1 B 2

B3 B4 B5 B6 B7 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอร์ต B อะไรเป็น out เป็น in เป็น out ครับ0ถึง B อะไรครับเป็น output 4ไม่ใช่ครับ0ถึง3เนี่ยนะใหม่นะ0 B0 B1 B2 B3 ไม่เป็นไรเรียงครั้งแรกแล้วพอร์ตอะไรเป็น input ครับ B4 ถึง B อะไร B4 ถึง B4 B5 B6 B7 เพราะฉะนั้นกำหนดเป็น input และ output ในพอร์ตเดียวกันเลยแต่ในการเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับครูจะแนะนำว่าให้นักเรียนพอร์ต1กำหนดให้เป็น in หรือ out ทั้งหมดเลยการต่อใช้งานจะง่ายกว่านะครับยกเว้นในกรณีที่พอร์ตไม่พอหรือต้องการจะประหยัดพอร์ตนะครับใช้งานนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็มาดูถ้าตัวอย่างโปรแกรมก็ตัวนี้ครับทุกโปรแกรมเลยก็จะต้องมีคำสั่งนี้เนี่ยครับในกรณีนี้เรากำหนดพอร์ตอะไรให้เป็น in หรือ out ครับพอร์ตอะไรครับให้เป็น out อันนี้ output ทั้งหมดถ้าต้องการให้เป็น inputตรงไหนเราก็ใส่1ตรงนั้นนะครับนี่ในกรณีนี้ครับ B0 ถึง B3 เป็น out B4 ถึง B7 เป็น in นะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกก็เขียนในเชิงของเลขฐานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคำสั่งนะครับก็มีคำสั่งบางคำสั่งที่นักเรียนต้องจดนะครับนักเรียนต้องอาศัยการจดนะจดแล้วก็เขียนบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะสนุกในการเรียนเขียนโปรแกรมและภาษาเบสิกนะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นนะครับชุดคำสั่งสุดนี้แล้วครับพอเวลาในการเรียนใกล้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นการเขียนคำสั่งหลายบรรทัดนะครับมัลตินะครับสเตทเมนต์ลายเขียนคำสั่งหลายบรรทัดครับสามารถกำหนดได้2แบบดังนี้นะครับแบบแรกนะครับเขียนเรียงกันอย่างนี้นะครับนักเรียนเขียนเรียงกันเป็นบรรทัดไปเลยข้างหลังไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรกำกับถ้าเป็นภาษา C มีเครื่องหมายอะไรกำกับจำได้ไหมเซมิโคลอนนั่นเรียนภาษา C มาแล้วใช่ไหมครับจะมีเครื่องหมายเซมิโคลอนกำกับใช่ไหมภายใต้ปิกาแต่ภาษาเบสิกไม่ต้องมีเครื่องหมายกำกับเลยถ้าเขียนเป็นบรรทัดอิสระอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการรวมเป็นบรรทัดเดียวน่าสนใจครับมีเครื่องหมายอะไรมาขั้นเครื่องหมายโคลอนมาขั้นให้มันเขียนน้อยบรรทัดลงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับรายการนะครับสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ในตอนที่3นะครับชื่อคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ Big Basic Bo Compiler นะครับก็เริ่มได้เห็นนะครับชุดคำสั่งนะพื้นฐานนะครับต่างๆของภาษาเบสิกแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาชุดคำสั่งมันมีเยอะนะครับเพราะนั้นการสอนต้องมีการยกตัวอย่างก็อาจจะทำให้ การสอนนะครับได้เนื้อหาได้จำนวนไม่มากแต่ก็ได้เห็นนะตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในเนื้อหาเดิมนี้นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ในเวลา 12:00 นถึงนะครับ 13:30 นะครับก็วันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนำใบความรู้ของครูไปทบทวนเนาะแล้วก็มาขอโค้ดโปรแกรมของครูไปหัดเขียนได้นะครับหลังไมค์นะครับก็วันนี้นะครับก็บอกทักทายความเคารพกันหน่อยนะครับนักเรียนตัวแทนนักเรียนครับวันนี้สวัสดี

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัด

0: สีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
0: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับแล้วก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นโค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2-1นะครับส่วน4-1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่ไปใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสามารถชมแบบเรียลไทม์ได้นะคะที่ DLTV 13ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดปัญหาและการวิจัยตลาดนะคะสาระต่างๆสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นความหมายของการกำหนดปัญหานะคะประเภทของปัญหาการวิจัยตลาดประเภทของปัญหาตามลักษณะของปัจจัยหลักการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะความหมายของการกำหนดปัญหาประเภทของปัญหาการวิจัยตลาดประเภทของปัญหาตามลักษณะของปัจจัยหลักการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูว่าการกำหนดปัญหาการวิจัยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นแล้วว่านี่คือการกำหนดปัญหานะคะจากที่ผ่านมาการกำหนดปัญหาจะเกิดจากการระดมสมองนะคะแล้วก็เมื่อเราสามารถที่จะตอบปัญหานั้นได้แล้วเราก็จะนำคำตอบนั้นไปเสนอแก่ผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นในการกำหนดปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ระบุปัญหาที่เกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะคะมีการระบุปัญหาเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นการสำรวจโอกาสทางการตลาดซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี่คือการกำหนดปัญหาของการวิจัยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆหรืออาจจะไม่มีปัญหาแต่เป็นการสำรวจนะคะหรือเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วเราก็จะต้องนำสู่การตัดสินใจของผู้บริหารนะคะตอนนี้ในส่วนของความหมายของการกำหนดปัญหาคืออะไรนะคะการกำหนดปัญหาการวิจัยตลาดหมายถึงการระบุข้อความที่ถึงปัญหาหรือโอกาสเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องทำการวิจัยนะคะโดยจะต้องชี้ชัดให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงของปัญหาทางการตลาดนะฟังแล้วเข้าใจไหมคะเป็นการระบุข้อความที่แสดงถึงปัญหาหรือโอกาสเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการทำการวิจัยโดยจะต้องชี้ชัดให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงของปัญหาทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในปัญหาหรือในชื่อหรือหัวข้อของปัญหานั้นจะอธิบายสิ่งที่เราต้องการศึกษาแล้วก็ชี้ชัดลงไปเลยนะคะว่าเราต้องการจะศึกษาอะไรหรือมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องทำการแก้ไขนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะมาดูเกี่ยวกับปัญหาเรามาดูก่อนว่าทำไมถึงต้องมีการวิจัยตลาดเหตุผลของการวิจัยตลาดนะคะก็คือเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของใครคะลูกค้านะคะเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำวิจัยตลาดนะคะเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของลูกค้าหรืออีกทีนึงก็คือเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดนะคะเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดโดยตรงเลยนะคะนี่คือเหตุผลของการวิจัยตลาดนะคะเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของลูกค้าหรือเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดนะคะตอนนี้อาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าปัญหาและโอกาสทางการตลาดคืออะไรนะคะเรามาดูซิความหมายของปัญหาและโอกาสนะคะปัญหานะคะเวลาเราจะชอบพูดกันบ่อยๆนะคะ problem นะคะปัญหาภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า problem นะคะหมายถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจแก้ไขหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสงสัยและต้องการคำตอบทางการตลาดนะคะทำความเข้าใจก่อนนะว่าปัญหาคือประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจแก้ไขหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสงสัยนะคะและต้องการคำตอบทางการตลาดถามว่าผู้บริหารทำไมเราจะต้อง
ให้ความสำคัญกับผู้บริหารก็เพราะว่าอะไรคะคำว่าผู้บริหารอาจจะหมายถึงเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นคณะบริหารทั้งหมดที่ดำเนินงานทางธุรกิจซึ่งในการดำเนินงานทางธุรกิจนั้นเราหวังถึงผลกำไรนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็จะต้องทำงานหรือทำธุรกิจให้ได้ผลอะไรคะผลกำไรไม่ใช่ว่าให้ธุรกิจนั้นประสบความล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นส่วนความหมายของโอกาสนะคะโอกาสหรือ opportunity นะคะก็หมายถึงการแสวงหาข้อได้เปรียบที่เป็นประโยชน์ทางการตลาดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรนะคะหมายถึงการแสวงหาข้อได้เปรียบที่เป็นประโยชน์ทางการตลาดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรเช่นทำยังไงเราถึงจะได้เปรียบคู่แข่งขันก็จะต้องมีการทำการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูต่อนะคะว่าการแบ่งประเภทของปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะปัญหาทางการตลาดก็คือการวิจัยเพื่อชี้ชัดถึงปัญหาทางการตลาดและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะคะนี่คือการแบ่งประเภทของปัญหาของการวิจัยตลาดจะมีอยู่2ประเด็นนะคะที่สำคัญก็คือมีปัญหาแล้ววิจัยกับอะไรคะไม่มีปัญหาแต่เราต้องการศึกษาหรือหาโอกาสทางการตลาดอาจจะการต่อสู้กับคู่แข่งขันหรือจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นของลูกค้าก็ได้นะคะต่อไปเป็นการวิจัยนะคะเพื่อชี้ชัดถึงปัญหาทางการตลาดนะคะจากภาพนี้นึกออกไหมคะครูเคยได้พูดถึงไปแล้วถ้าเราเห็นภาพนี้นะคะมีวงกลมๆเหมือนชิ้นเค้กแล้วก็มีการตัดส่วนออกไปเราเรียกว่าอะไรคะส่วนแบ่งตลาดความหมายของส่วนแบ่งตลาดคืออะไรคืออะไรคะก็คือความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแต่ละประเภทใช่ไม่ใช่นะคะถ้าส่วนแบ่งมากสีฟ้าเนี้ยก็หมายถึงว่าสินค้าประเภทนั้นลูกค้าต้องการมากหรือซื้อมากในส่วนของสีเหลืองเล็กลงมาหน่อยก็คือลูกค้าต้องการน้อยลงน้อยกว่าสีฟ้าพอมาถึงสีส้มเป็นไงคะลูกค้าอาจจะชอบหรืออาจจะต้องการน้อยที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งตลาดนะคะตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็น

ชัดเจนแต่ปัญหาเนี้ยยังมีเหมือนแอบแฝงอยู่นะคะแล้วก็อาจจะปรากฏได้เมื่อเวลาผ่านไปหมายถึงว่าสีฟ้าเนี่ยอาจจะลดลงได้ไหมได้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าสีเหลืองอาจมีการพัฒนาหรือมีการปรับปรุงก็อาจจะดึงลูกค้าของสีฟ้าไปอยู่ที่สีเหลืองก็ได้นะคะเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังยังนั่นคือโอกาสนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็จะเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับอะไรคะส่วนแบ่งตลาดหรือ market share นั่นเองนะคะเพื่อที่จะดูว่านะคะลูกค้ายังต้องการสินค้าของเราอยู่หรือไม่อย่างไรหรือลูกค้าต้องการสินค้าของคู่แข่งขันมากกว่าสินค้าของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวิจัยถึงปัญหาที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นการวิจัยที่เป็นโอกาสทางการตลาดนะคะต่อไปเป็นการวิจัยที่ชี้ถึงปัญหาทางการตลาดเลยนะคะก็จะเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับภาพพจน์ของยี่ห้อนะคะหรือภาพพจน์ของบริษัทก็คืออะไรคะแบรนด์company image นะคะหรืออาจจะวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของตลาดหรือ market potential นะคะหรืออาจจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของตลาดนะคะเราเรียกว่า marketcharacteristic นะอันนี้แหละที่เราจะเริ่มมองอะไรคะตัวของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอันแรกก็คือภาพพจน์ของยี่ห้อหรืออาจจะเป็นภาพพจน์ของบริษัทนะคะหรืออาจจะเป็นศักยภาพของตลาดหรืออาจจะเป็นคุณลักษณะของตลาดก็ได้นะต่อไปการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาคืออะไรเป็นการวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาทางการตลาดนะะผลของการวิจัยจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะคืออะไรคะอาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นเรื่องของราคาอาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาก็คือวิจัยให้ได้คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นผลของการวิจัยจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะครูอยากให้พวกเราช่วยครูและนะคะพวกเราลองเสนอหัวข้อนะคะการวิจัยนะคะสัก4หัวข้อนะคะเลือกมาเราลองมาเขียนกันที่กระดานซิว่าเรามีหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยนะคะเราต้องร่วมกันนะคะที่จะเรียนรู้เราจะได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของเรานะคะเชิญเลยค่ะมาเตรียมตัวกันได้เลยนะคะลุกเลยค่ะลุกเลยนะคะมาเตรียมตัวนะคะเราจะดูว่าเรามีหัวข้อวิจัยที่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการตลาดหรือไม่เอาเขียนได้เลยค่ะออกมาอีกคนนึงได้เลยค่ะปากกามาขอเลยค่ะนะคะจะได้เร็วเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจากที่ภาพที่เห็นในนะคะในจอที่นำเสนอกับที่พวกเรานำเสนอหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์นะคะยืนอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนต่อมาเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเขียนสูงกว่านั้นก็ได้

ระวังแขนเสื้อเลอะยังมีหัวข้ออีกใช่ไหมคะมาเลยค่ะ

นะคะวันนี้เราให้นักศึกษามาร่วมกันเสนอหัวข้อวิจัยทางการตลาดนะคะซึ่งไปศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะนายุทธนันตัวเล็กลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะนะมีการกินพื้นที่กันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วยกัน

ให้ยุทธนันช่วยเขียนตัวเลขกำกับไปด้วยนะคะอันที่1 2 3 4นะคะเวลาที่เราพูดถึงจะได้เข้าใจตรงกันอันไหนก็ได้ค่ะเขียนไปเลย1 2 3 4กำหนดไปเลยหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3หัวข้อที่4เอาล่ะนะคะ

หัวข้อที่1คือความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะคะหัวข้อที่2นำเสนอกันเรียบร้อยแล้วนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้าหัวข้อที่3นะคะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญสงสัยกระดานจะสั้นไปนะคะสำหรับหัวข้อที่4นะสุดกระดานและนะคะจริงๆนักศึกษาขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนะเหลืออีกหนึ่งข้อ

เรียบร้อยแล้วยังคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเติมให้เต็มเลยค่ะตอนนี้พวกเราหลบนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นนะคะพวกเรานำเสนอปัญหาการวิจัยการตลาดแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อที่นำมาเป็นตัวอย่างนะคะหัวข้อที่1ก็คือความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรี

ะหัวข้อที่2ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้านะคะหัวข้อที่3ก็คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญนะคะแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่คือหัวข้อที่นักศึกษาได้นำเสนอมานะคะโดยที่ไปสืบค้นมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรามีปัญหาที่ชี้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ชี้ชัดของเรานั้นนะคะเราจะชี้ชัดด้วยกันกี่เรื่องคะ4เรื่องก็คืออะไรบ้างคะเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของราคาเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดตอนนี้เราช่วยกันดูนะคะที่เรานำมาเนี่ยความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรีน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะว่าถ้าไปซื้อสินค้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนั้นนะคะจะรู้สึกพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้าคืออะไรคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการชี้เฉพาะถึงผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้อมูลมาข้อมูลจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะตัวของผลิตภัณฑ์อาจจะนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะต่อไปหัวข้อที่3ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับราคาผลการวิจัยออกมาก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของราคาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายข้อที่4นะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพและกาญจนบุรีคืออะไรคะต่อพฤติกรรมอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมได้ไหมได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการจัดจำหน่ายก็ได้เป็นเรื่องอะไรได้อีกตัวของผลิตภัณฑ์ก็ได้อะไรอีกได้คะราคาได้ไหมได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นหัวข้อของการวิจัยตลาดที่พวกเราช่วยการศึกษาค้นคว้ามาตอนนี้เชิญนักศึกษากลับไปที่ที่ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาดูในหน้าของเราก่อนนะคะนะคะตอนนี้จากในการนำเสนอของเราจะรู้แล้วนะคะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิจัยที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะคะต่อไปเลยตอนนี้เรามาดูการแบ่งประเภทปัญหาตามลักษณะปัจจัยนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาดก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรนะคะก็จะมีทั้งตัวแปรที่ควบคุมได้กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้โดยทั่วไปนะคะตัวแปรที่ควบคุมได้ก็คือปัจจัยที่อยู่ในองค์กรของเรานะคะเราสามารถควบคุมได้ในเรื่องอะไรคะผลิตภัณฑ์คุมได้มั้ยได้ปรับปรุงได้มั้ยได้ราคาเปลี่ยนแปลงได้มั้ยได้นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายได้ไหมได้นะคะการส่งเสริมการตลาดได้ไหมได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราควบคุมได้เนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดแต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยที่อยู่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ตอนนี้เรามาทบทวนนะคะปัจจัยที่ควบคุมได้เมื่อสักครู่นี้ที่เราวิเคราะห์ช่วยกันแล้วนะคะก็จะเป็นตัว

แปรทางการตลาดที่กิจการควบคุมได้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะที่เรานำเสนอหัวข้อกันนะคะตอนนี้เราลองมาดูนะคะว่าถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเรามองจากภาพเรามองเห็นอะไรบ้างเราไม่มองในลักษณะของเครื่องดื่มแต่เรามองเห็นอะไรบ้างในเรื่องของผลิตภัณฑ์สีสันเหมือนกันไหมไม่เหมือนรูปลักษณ์ไม่เหมือนอาจจะเดาไปถึงอะไรด้วยรสชาติใช่ไหมคะเหมือนไหมไม่น่าจะเหมือนใช่ไม่ใช่นะคะสีสันก็ไม่เหมือนนะคะรูปลักษณ์เราอาจจะแทนค่าด้วยอะไรคะบรรจุภัณฑ์ถูกไหมบรรจุภัณฑ์ก็มีความแตกต่างกันรูปทรงก็ไม่เหมือนกันนี่คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดนะคะแม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้นะครูนำมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นอะไรได้หมดเลยเกิดเป็นปัญหาได้นะคะเหมือนที่พวกเรานำเสนอกันนะคะบนกระดานเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะมีเรื่องที่เกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์คือตัวไหนคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้านะคะนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรอันนึงคะการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามาดูนะคะครูมีตัวอย่างให้นะคะเพื่อที่จะให้เราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะดูซิตัวอย่างนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นให้อ่านทำความเข้าใจกับชื่อของปัญหาก่อนนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ไม่ใช่นะคะนะอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับอะไรได้บ้างการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณประโยชน์คุณภาพราคาได้ไหมอาจจะได้นะคะอาจจะนะแต่ตอนนี้เรามองว่าเรื่องนี้ตรงเลยก็คือเป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรคะเสริมอาหารผิวพรรณเนี่ยอย่างไรนะคะวัยรุ่นมาแล้วนะคะตอนนี้เราต้องการอะไรคะคำตอบใช่ไม่ใช่นะคะเราต้องการคำตอบเพื่อไปนำเสนอแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะเราก็ต้องเดาว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะศึกษากับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นของบริษัทอาจจะยังไม่มีปัญหาก็ได้ใช่ไม่ใช่หรือศึกษาเพื่อหาโอกาสทางการตลาดก็ได้นะคะเครื่องมือคืออะไรคะที่สามารถจะใช้ศึกษาเรื่องนี้ได้แบบสอบถามเก่งมากนะคะเครื่องมือที่น่าจะใช้ก็น่าจะเป็นแบบสอบถามนะคะปัญหาก็คือนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นนะคะเครื่องมือก็คือแบบสอบถามถามใครต้องถามใครคะต้องถามวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเขาบอกเลยว่ากลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นนะคะตอนนี้มาดูซิว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะคะเวลาพวกเรานำเสนอหัวข้อมานะคะก็จะนำเสนอเฉพาะหัวข้อครูก็จะตามไปดูที่รายละเอียดเลยนะคะสามารถที่จะสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะครูก็ตามไปดูซิเรื่องนี้ที่พวกเรานำเสนอนะคะมีผลการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่

เลือกเรื่องมานะคะก็คือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นนะคะสิ่งที่เขาได้เป็นข้อมูลหรือเป็นคำตอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นผลการวิจัยแล้วลองเดาดูนะคะว่าที่เรานำเสนอไว้ถูกต้องไหมนะคะวัยรุ่นมีความเลือกมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะนี่คือการที่เขาไปสำรวจแล้วโดยการใช้เครื่องมือก็คือแบบสอบถามคำตอบก็คือวัยรุ่นมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องกลับมานิดนึงนะคะครูมือไวไปหน่อยนึงละนะคะวัยรุ่นมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะสิ่งที่ได้มาจากผลการวิจัยอีกอันหนึ่งคืออะไรคะวัยรุ่นมีการพิจารณาดูสลากสินค้านี่คือสิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบกลับไปที่กิจการคืออะไรคะสลากสินค้ามีความสำคัญไหมมีนะคะต่อไปมีการพิจารณาดูสารอาหารและคุณประโยชน์น้อยหมายความว่าอะไรคะการพิจารณาดูสารอาหารและคุณประโยชน์น้อยก็คือวัยรุ่นไม่ได้สนใจในรายละเอียดเท่าไหร่นักแต่อ่านไหมสลากอ่านไหมอ่านแต่อาจจะเป็นไงคะดูเรื่องของสารอาหารแล้วก็คุณประโยชน์เนี่ยน้อยนะคะพอสุดท้ายสื่อโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจมากสรุปว่าผลที่ได้ก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นมุ่งไปที่อะไรเลยการโฆษณาสำคัญก็คือจากตรงนี้นะคะเนี่ยเราช่วยกันศึกษาเสร็จปุ๊บพอเราไปดูในรายละเอียดต่างๆเราจะรู้และผู้บริหารก็จะรู้เหมือนกับที่เราอ่านตรงนี้ว่าการโฆษณาสำคัญนะคะสลากของผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่มีความสำคัญน้อยหรือวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจก็คืออะไรคะในเรื่องของตัวสารอาหารและคุณประโยชน์เพราะว่าวัยรุ่นไปฟังอะไรอย่างเดียวไปฟังโฆษณานั่นเองนะคะนี่คือการวิเคราะห์จากผลของการวิจัยตลาดนะคะต่อไปตอนนี้เป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับราคาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะคุณมีตัวอย่างมาให้นะคะปัญหาที่เกี่ยวกับราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้ทำความเข้าใจก่อนนิดนึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยคิดว่ามีปัญหาไหมมีแล้วเหรอเราเดาว่ามีปัญหาแล้วเหรออาจจะเป็นการศึกษาโอกาสได้ไหมได้นะคะอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเลยแต่เป็นการศึกษาถึงโอกาสว่าจะทำยังไงให้ข้าวหอมมะลิมีราคาเป็นที่ยอมรับของตลาดก็ได้นะคะเราอย่าเพิ่งไปดูว่าเป็นอะไรคะเป็นปัญหานะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าวิธีการทำอย่างไรอาจจะไม่เหมือนกับวิธีการที่เราเดาครูมั่นใจว่าพวกเราจะเดาว่าอะไรคะวิธีการที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ทำยังไงคะแบบสอบถามอีกแล้วนะคะวิธีการที่นี่ไม่ใช่แบบสอบถามแล้วเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิคำว่าข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจจะไปศึกษาในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดจำหน่ายอะไรคะข้าวหอมมะลินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้สำรวจจากตัวผู้บริโภคโดยตรงแต่เป็นการไปศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมินะแตกต่างจากที่เราคิดแล้วนะคะพวกเราจะถนัดในเรื่องของอะไรคะแบบสอบถามแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยผลการวิจัยปรากฏว่า

ขึ้นอยู่กับอะไรคะปริมาณผลผลิตข้าวเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตมากราคาจะราคาจะถูกลงแต่ถ้าผลผลิตได้น้อยราคาจะสูงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรมาเกี่ยวอะไรด้วยถ้าประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงจะซื้อข้าวหอมมะลิไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ซื้อแต่ถ้าเกิดรายได้ต่อหัวของประชากรน้อยลงก็จะมีอาจจะซื้อน้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าราคาข้าวหอมมะลินั้นสูงอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรคะราคาเชื้อเพลิงมีผลทันทีเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งอาจจะเป็นเรื่องของการทำอะไรคะทำนาสีข้าวอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องใช้เชื้อเพลิงเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรราคาปุ๋ยมีผลเลยต่อราคาของข้าวหอมมะลิเพราะว่าอะไรคะต้องใส่อะไรใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่ได้ผลปรากฏว่าอะไรคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยก็คือสิ่งเหล่านี้ปริมาณการผลิตนะคะเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเรื่องของราคาเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องของราคาปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้รายละเอียดต่างๆเราต้องไปติดตามจากผลของการวิจัยในหัวข้อนั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะ place หรือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะตัวอย่างหัวข้อความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะดูสิใช้อะไรเป็นเครื่องมือให้เดาก่อนใช้อะไรเป็นเครื่องมือคะความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้อะไรคะใช้แบบสอบถามนะคะไม่ใช่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือไปสอบถามความต้องการจากผู้ที่เป็นลูกค้าโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้นะคะปัญหาและอุปสรรคในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะผลวิจัยก็คือนะคะพอไปสอบถามมาแล้วขาดความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินนะคะขาดความเชื่อมั่นกลัวนะคะเช่นการโอนเงินต่างๆนะคะสองคุณภาพสินค้าและบริการไม่สามารถสัมผัสได้เราเห็นแต่อะไรคะรูปภาพจับต้องได้ไหมไม่ได้นอกจากว่าเราเคยใช้สินค้านั้นเราจะสั่งซื้อได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าเราไม่เคยซื้อไม่เคยใช้เราจะเป็นไงคะกังวลไม่กล้าที่จะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองสินค้าและบริการไม่ตรงตามความต้องการคือหาไปแล้วเซิร์ชไปแล้วไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เป็นเรื่องอะไรคะในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะโปรโมชั่นมีตัวอย่างให้การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใช้วิธีการยังไงนะนะคะจะใช้วิธีการอะไรดีคะครูให้เดาก่อนการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ถามใครล่ะถามใครคะถามใครคะถามธุรกิจถามลูกค้าใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเครื่องมือก็คือแบบสอบถามนะคะเขาอยากจะรู้ว่าการซื้อขายหรือการส่งเสริมการตลาดเนี่ยอะไรที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจแบบสมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผลการวิจัยนะคะการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่คำว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นึกออกไหมคะก็คือตามอะไรคะอาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้ตามห้างสรรพสินค้าได้ไหมได้ผลวิจัยออกมาว่าผู้บริโภคพึงพอใจระดับต่ำต่อการชิงโชคไม่ค่อยสนใจในเรื่องของอะไรคะการชิงโชคบางทีลืมไงเรานึกถึงตัวเรานะคะ
บางทีเขาให้มีการร่วมสนุกแต่เราซื้อมาทิ้งซองไปแล้วนึกออกไหมจะไปตามเก็บก็คงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พึงพอใจในระดับต่ำต่อการชิงโชคสิ่งที่ชอบคืออะไรคะการลดราคาและแถมสินค้าเป็นการส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจระดับสูงพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการขายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ผู้บริโภคชอบอะไรก็คือชอบให้ลดราคาชอบให้มีการแถมสินค้าบางคนถามของแถมก่อนว่าของแถมน่าสนใจไหมถ้าของแถมน่าสนใจเป็นไงคะซื้อสินค้าตกลงว่าซื้ออะไรแน่ซื้อของแถมแถมสินค้านะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับอะไรคะการโฆษณานะคะแล้วก็เป็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้พนักงานขายนะคะมาดูการโฆษณาก่อนตัวอย่างรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคของผู้บริโภคมาดูซิว่าอย่างไรนะคะน่าจะเป็นเครื่องมืออะไรคะเครื่องมือน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นแบบสอบถามแถมทันสมัยด้วยเป็นแบบสอบถามแบบออนไลน์ก็คือให้ลูกค้าสามารถตอบแบบอะไรได้เลยออนไลน์ได้เลยนะคะผลการวิจัยออกมานะคะการรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและสินค้าอุปโภคและบริโภคนะคะผลวิจัยก็คือชอบอะไรคะชอบการใช้สีที่สวยงามดูง่ายแต่ต้องไม่แสบตาแล้วก็ควรจะมีเสียงประกอบทำให้โฆษณาสินค้าน่าติดตามนะคะนี่คือข้อเสนอของลูกค้าแล้วนะคะการใช้แอนิเมชันที่มีความสวยงามจะเป็นที่น่าสนใจคำว่าแอนิเมชันก็คือขอให้มันเป็นไงคะเคลื่อนไหวได้นะคะก็ลูกค้าจะเกิดความสนใจแล้วก็ระยะเวลาของการโฆษณานะคะอันนี้คือผลการวิจัยออกมาว่าการรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะตอนนี้เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ใครคะพนักงานขายนะคะกูก็มีตัวอย่างมาอีกความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรเข้าใจชื่อไหมความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรถามใครล่ะคะตอนนี้ก็คือต้องถามผู้บริโภคที่นิยมซื้อเครื่องประดับเพชรเครื่องมือแบบสอบถามอีกเช่นเดิมนะคะผลการวิจัยเราลองเดาดูก่อนสินะคะผลการวิจัยน่าจะออกมาเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวของพนักงานขายบุคลิกพวกเราเดาว่าบุคลิกภาพมีอะไรอีกไหมเห็นไหมเราเริ่มเดาผลได้แล้วบุคลิกภาพมีอะไรอีกไหมคะไม่เป็นไรเราดูผลเลยนะคะความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรนะคะผลวิจัยออกมาว่าความเชื่อถือในด้านบุคลิกภาพสำคัญมากเลยแล้วก็ความเชื่อถือในด้านทักษะของการสื่อสารการอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าในเรื่องของเพชรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือผลของการวิจัยนะคะออกมาก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นพนักงานขายบุคลิกภาพสำคัญไหมสำคัญมากแล้วก็จะต้องมีความสามารถในทักษะของการสื่อสารด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาสรุปกันแล้วนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมจำได้ไหมว่าเรามีปัญหาที่เป็นตัวแปรอยู่2ประเภทตัวแปรประเภทที่1ก็คือตัวแปรที่ควบคุมได้ก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด4ตัวที่ควบคุมได้แต่มีกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือนี่เองนะคะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านเทคโนโลยีด้านการแข่งขันเราควบคุมคู่แข่งขันเราได้ไหมไม่ได้เราควบคุมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ไหม
ไม่ได้แต่ต้องวิ่งไล่ให้ทันกับเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ควบคุมได้ไหมไม่ได้นะคะโลกก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาชีพรายได้ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คุมไม่ได้กฎหมายไปคุมได้ไหมไม่ได้มีแต่กฎหมายเป็นไงคะคุมธุรกิจนะคะด้านสังคมและวัฒนธรรมคุมได้ไหมไม่ได้นะคะด้านการเมืองคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าผลของการวิจัยออกมาเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในตัวที่ควบคุมได้ให้ไปสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการกำหนดปัญหาและการวิจัยตลาดนะคะก็จบลงนะคะตอนนี้พวกเราจะต้องกลับไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำวิจัยตลาดกันจริงๆแล้วมานำเสนอนะคะตรงนี้เพื่อให้ผู้ที่ชมเราอยู่นะคะหรือเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เรียนรู้ร่วมไปกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีกระนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตรงนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำ

เป็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทอดความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจกลับมาพบอีกครั้งกับบทเรียนในเรื่องของคนและสัตว์ยางล้อโดยผมดร.พงศักดิ์นิ่มดำจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราได้พูดทิ้งไว้ซึ่งในเรื่องของคนและสัตว์ยางล้อนะครับโดยคราวที่แล้วเราพูดอะไรไปบ้างก็เราอธิบายในเรื่องของโครงสร้างของยางไบแอดและยางเรเดียลหลังจากนั้นเราก็เจาะเรื่องในส่วนที่เป็นยางเรเดียลเพื่ออธิบายว่าในยางเรเดียลนั้นที่เราเห็นข้างนอกมีเฉพาะส่วนที่เป็นยางบอกว่าข้างในจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆมากมายทั้งส่วนที่เป็นยางหน้ายางดอกยางหรือข้างในก็จะเป็นพวกผ้าใบฉาบซึ่งจะประกอบด้วยเส้นใยเสริมแรงแล้วก็ที่มีการเรียงชั้นที่เอียงมุมทิศทางที่แตกต่างกันตามความต้องการของพวกแบบที่ให้รับแรงและหลังจากนั้นเราก็อาจจะอธิบายในส่วนของยางซึ่งต่อมาเราพบว่ามันผสมด้วยวัสดุต่างๆมากมายที่เป็นตัวเสริมแรงเข้าไปซึ่งเราเรียกว่ายางคอมเปาก็คาติล่าได้อธิบายไปแล้วคร่าวๆว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่เราต้องการส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเราจะวัดปรามิเตอร์ตัวนึงเรียกว่าพลังงานที่สูญเสียหรือว่า energy loss ครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่สำคัญของยางก็คือ hysteresis นั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะเชื่อมโยงในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นของยางเมื่อมีการใช้งานและอันดับต่อมาที่เราพูดถึงก็คือไอ้คุณสมบัติล้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีขึ้นกับตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญก็คือในเรื่องของความถี่แล้วก็อุณหภูมิว่าความถี่มันจะเกี่ยวเนื่องยังไงกับยางล้อก็เมื่อเราเปลี่ยนสปีดหรือความเร็วที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานเนี่ยแรงที่กระทำที่หน้ายางมันก็จะมีความถี่ที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถที่วิ่งนอกจากนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับลักษณะพื้นผิวถนนดังนั้นเมื่อมีการใช้งานที่ความถี่ที่แตกต่างกันแล้วก็ความเร็วที่แตกต่างกันมันก็จะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางด้านล้อที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเราก็จะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางด้านอุณหภูมิเพราะว่าเราพบว่ายางคอมเปาเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟหรือคล้ายๆกับว่าถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณสมบัติอิเทอริซิตสำหรับในบทเรียนในวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็นวัสดุนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพูด2เรื่องด้วยกันก็คือตัวแรกก็จะเป็นเส้นลวดถักซึ่งจริงๆหรือเส้นใยสังเคราะห์โดยในกรณีที่เป็นยางรถบรรทุกส่วนใหญ่แล้วตัวเสริมแรงซึ่งตัวที่ให้ความแข็งแรงกับยางล้อเนี่ยมันจะใช้วัสดุที่เป็นเส้นลวดเอามาถักไปสำคัญส่วนกรณีที่เป็นยางรถเก๋งหรือเรียกว่า passenger car เนี่ยก็จะใช้เส้นใหญ่สังเคราะห์ตระกูลจะพวกไนลอนเป็นต้นโดยไอตัวเส้นใยตัวนี้โดยเราจะระบุเจาะจงไปที่เป็นเส้นลวดเป็นหลักนะครับมันจะช่วยยังไงบ้างมันก็ช่วยเสริมความแข็งและป้องกันการและนอกจากนั้นก็จะช่วยไอตรงเส้นลวดตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของแล้วว่ามันจะยึดติดกับคอมเปาได้ดีหรือยางนั่นเองดังนั้นเมื่อมีการรับลมนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวรับแรงหลักของยางเป็นต้นดังนั้นถ้าต้องการยางให้แข็งแรงไอคุณสมบัติของเส้นลวดถักตัวนี้ก็ต้องมีบทบาทที่สำคัญนอกจากนั้นยางล้อเนี่ยเมื่อมันเป็นตัวที่เป็นตัวก็เรียกว่าเป็นความแข็งแรงของโครงยางทั้งหมดแล้วเนี่ยดังนั้นเมื่อมีการเร่งหรือการเลี้ยวเนี่ยตัวที่รับแรงหรือว่าเป็นตัวส่งถ่ายแรงก็คือตัวเส้นลวดนั่นเองหรือโครงไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวยางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแล้วนะก็เรียกว่าอัดลมเข้าไปในยางอันตัวที่ตำแหน่งที่ในการเก็บกักลมให้มันรั่วออกไปจากเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นลวดซึ่งจะเป็นในเรื่องของโครงบีดดังนั้นเราก็จะพบว่าตัวที่เป็นเส้นใยหรือเส้นลวดถักตัวเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญหรือเป็นตัวควบคุมความแรงของยางล้อนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอการทำเส้นลวด
ซึ่งมันจะเป็นส่วนที่เป็นเส้นลวดที่เป็นบีดที่ทำหน้าที่ในการกับไอรัดกับกระทะล้อกับเส้นลวดซึ่งตอนหลังก็เอามาถักที่ทำหน้าที่ในการใส่ในโครงยางนะครับที่ได้อธิบายไปเนี่ยมันจะมีกระบวนการทำยังไงบ้างมีความซับซ้อนแค่ไหนยังไงแล้วก็จะดูว่าแล้วทำไมมันต้องทำแบบเส้นลวดถักอย่างนี้ซึ่งเราจะอธิบายโดยเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราได้ในกระบวนการทำเส้นลวดเนี่ยเราจะได้ raw material ดังที่เห็นรูปตัวนี้นะครับก็เป็นโครงลวดเป็นเส้นลวดเส้นใหญ่หน่อยเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาในกระบวนการผลิตซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นลวดตัวเนี้ยที่นำเข้ามาที่เป็น raw material หรือวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีอะไรก็เรียกว่านะความไม่สะอาดอยู่สูงมากดังนั้นในขั้นตอนแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องนำลวดที่เราต้องการผลิตเนี่ยมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและหลังจากนั้นเราก็จะทำการเมื่อทำความสะอาดเส้นลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำกระบวนการอะไรนะใส่บอแร็กเข้าไปซึ่งตัวนี้จะเอาไปใช้ในการรีดลวดให้มีเส้นเล็กลงโดยกระบวนการรีดลวดที่ให้มีเส้นเล็กลงเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดลวดที่เราเป็นวัตถุดิบเข้ามาในโรงงานแล้วนะครับก็ลำดับต่อมาเราจะเป็นกระบวนการรีดเย็นนะครับซึ่งคำถามว่ากระบวนการรีดเย็นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการนี่นะที่แรกก็คือเป็นการลดขนาดดังรูปที่เห็นนะครับก็ลวดที่เข้ามาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและหลังนั้นเราก็จะมีการไล่สเต็ปในการรีดลงไปนะครับก็รีดจากค่อยๆรีดลงไปเล็กทีเล็กลงเรื่อยๆนะให้ได้มีขนาดตามที่เราต้องการซึ่งรูปร่างของการรีดมันจะใช้เรียกว่าตัวดายในการบังคับคำถามต่อมาก็จะมีคนถามว่า 1. ทำไมเราต้องรีดลวดเนี่ยให้มีขนาดเล็กลง 2. ทำไมในการรีดเนี่ยเราต้องมีการทำสเต็ปด้วยไม่จำทำไมเราไม่รีดทีเดียวแล้วให้ได้เล็กอย่างที่ต้องการส่วนคำตอบสำหรับคำตอบแรกทำไมเราต้องรีดให้มันเล็กลงเราพบว่าลวดเนี่ยเมื่อเรารีดให้มันเล็กเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราจะได้สเต็งสูงขึ้นคำว่าสเต็งคืออะไรก็คือเราจะได้แรงที่ทำให้ลวดขาดเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองดังนั้นเพื่อให้เพิ่ม performance หรือเพิ่มคุณสมบัติของลวดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอันเราก็จะต้องผ่านกระบวนการรีดลวดจากลวดที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กหลังจากนั้นอับหนาต่อมาว่าแล้วทำไมเราจำเป็นจะต้องรีดลวดให้มีขนาดต่างไอ้เราต้องมีรีดลวดให้หลายสเต็ปไม่ทำไมเราไม่รีดทีเดียวเราพบว่าการรีดลวดเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรก็คือเราจะลดขนาดให้มันเล็กลงเรื่อยๆซึ่งการที่เราจะทำลวดเส้นใหญ่ๆและลวดแล้วดึงให้มีขนาดเล็กในสเต็ปเดียวนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลวดเนี่ยจะมารับความเค้นสูงมากนะแล้วมันจะมีโอกาสให้ลวดขาดขณะทำการขึ้นรูปหรือการรีดเองดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะทำการรีดลวดทีละเล็กก็คือลดขนาดเป็นทีละสเต็ปซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความเค้นที่เกิดขึ้นขณะที่ทำการรีดซึ่งความเค้นที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดบริเวณนี้นั่นเองบริเวณนี้มันจะสูงดังนั้นเขาก็จะในเชิงวิศวกรรมต้องมีการคำนวณว่าแค่ไหนสปีดแค่ไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ที่จะลดแล้วทำให้ลวดเนี่ยสามารถดึงรีดกระบวนการเนี่ยมันไม่ทำให้ลวดขาดได้ดังนั้นถือว่ามีความสำคัญนอกจากนั้นเพื่อให้เกิดช่วยในการให้ลวดอ่ะไม่เกิดการขาดนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะใช้บอแร็กตะกี้นะครับที่อธิบายว่ากระบวนการทำความสะอาดเนี่ยที่เราทำความสะอาดผิวแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมบอแร็กลงไปในผิวนะครับเพื่อเหตุผลก็คือมันจะช่วยให้บอแร็กตัวนี้จะช่วยให้เกิดการลื่นดังนั้นเมื่อผ่านกระบวนการรีดเย็นตัวนี้มันจะทำให้ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นและแรงสะท้านบริเวณนี้และทำให้ลวดเนี่ยสามารถรีดได้อย่างต่อเนื่องอันต่อมาเมื่อเรารีดลวดเนี่ยได้ขนาดที่เราต้องที่เราต้องการในกระบวนการรีดเย็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโครงสร้างลวดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถ้าพูดในเชิงของทางด้านในเชิงวัสดุเนี่ยรูปร่างของอะไรโครงลวดเองแล้วโครงสร้างของเม็ดเกรนนี่คือลักษณะของเม็ดเกรนที่เกิดขึ้นข้างในนะครับก่อนและหลังเนี่ยจะพบว่ามีความแตกต่างกันมาก
ซึ่งเม็ดเกรนแบบนี้เนี่ยในการในการรีดเนี่ยมันจะทำให้คุณสมบัติบางอย่างด้อยลงไปวิธีแก้ไขก็ทำยังไงก็เราจะใช้วิธีในการอบก็เรียกว่าอบฮีทอบการอบตัวนี้มันจะช่วยให้ความเครียดตกค้างที่เกิดขึ้นที่อยู่ในลวดที่เกิดจากการรีดเนี่ยมันก็จะคลายตัวลงนั้นจะใช้กระบวนการความร้อนถ้าจะอธิบายให้ง่ายให้นึกถึงว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักๆแล้วบางคนเราก็บอกว่าให้ไปเข้าอบซาวน่าซึ่งเมื่อเราอบซาวน่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือผ่อนคลายอันลักษณะของการเข้าซาวน่าของคนก็คล้ายๆกับลวดนั้นเหมือนกันก็การเข้าไปในผ่านกระบวนการความร้อนอบอ่อนตอนนี้มันจะช่วยให้โครงลวดไอโครงสร้างทางเชิงวัสดุของลวดเนี่ยมันจะผ่อนคลายขึ้นนั้นความเครียดตกค้างที่เกิดขึ้นที่เนื่องจากการรีดเนี่ยมันก็จะหายไปนั้นจะทำให้คุณสมบัติของลวดกลับมาเป็นคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการซึ่งโดยกระบวนการในการทำความให้ความร้อนกับลวดเนี่ยมีหลายเทคนิคด้วยกันโดยในการทำตอนนี้เราก็จะใช้เทคนิคก็คือเราจะป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดเพื่อให้ลวดเกิดความร้อนและหลังจากนั้นเราก็จะอะไรนะคือเราจะไม่ได้ใช้กระบวนการก็คือให้ความร้อนข้างนอกเข้าไปแต่เป็นกระบวนการให้ความร้อนโดยใช้กระแสไฟฟ้าและลำดับต่อมาสิ่งที่กระทำพร้อมกันก็คือเราก็จะมีการเคลือบเส้นลวดด้วยทองเหลืองโดยกระบวนการเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นเนี่ยเป็นการให้ตัวที่ไปสารที่เป็นทองเหลืองเนี่ยครับก็คือมันจะประกอบด้วย2ส่วนเนี่ยติดกันก่อนและหลังจากนั้นถึงจะให้ความร้อนคำถามคือแล้วทำไมเราเมื่อกี้เรารีดให้มันมีเส้นขนาดเล็กแล้วก็มีการอบเพื่อคลายตัวหลังจากนั้นแล้วทำไมเราต้องมีการกันเคลือบลวดด้วยทองเหลืองอีกเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญลวดตัวนี้เวลาเอาไปใช้งานเนี่ยเราจะเอาไปเชื่อเราจะเอาไปฝังอยู่ในยางคอมเปาวเขาบอกว่าคุณสมบัติของยางล้อเนี่ยมันจะมีให้คุณสมบัติที่ดีถ้าลวดกับยางคอมเปาวเนี่ยมันติดกันได้ดีซึ่งพบว่าถ้าเป็นลวดปกติเนี่ยการยึดติดเนี่ยค่อนข้างไม่ดีดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือเขาจะทำยังไงนั้นวิธีแก้ไขที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาพบว่าการที่มีทองเหลืองเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาคือทองแดงที่เป็นส่วนประกอบในทองเหลืองเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการจับยึดติดได้ดีกับยางสารที่อยู่ในยางคอมเปาวนั้นการที่เราเคลือบตัวนี้มันจะช่วยให้ยางคอมเปาวที่ได้ซึ่งตอนหลังที่เอาไปใช้เยอะก็คือในโครงยางหรือผ้าใบฉาบตัวนี้มันจะยึดติดกับยางคอมเปาวได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้คุณสมบัติทางด้านการแล้วว่าการยึดติดเนี่ยดีเยี่ยมนอกจากนั้นสิ่งที่จะยังจะช่วยก็คือเราพบว่าลวดเฉยๆเนี่ยเวลาเอาไปฝังไว้อยู่ในยางเนี่ยพบว่ามันมีโอกาสเกิดเขาเรียกว่าเกิดปฏิกิริยากับและเกิดคอโรชันได้หรือสนิมได้เกิดสนิมเนื่องจากอะไรเราบอกว่าเขาพบว่าเนื่องจากเวลาเราอัดลมอ่ะสิ่งที่เราอัดเข้าไปในลมแหละมันจะมีส่วนที่เป็น

ออกซิเจนดังนั้นมันมีโอกาสที่ออกซิเจนที่เราอัดในลมยางเนี่ยมันมีโอกาสที่ซึมผ่านเนื้อยางซึมไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าไปถึงบริเวณที่เป็นลวดได้ดังนั้นหากไม่มีสารที่เป็นเคลือบที่เป็นนองเหลืองตรงนี้มันจะมีโอกาสให้ออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับกับลวดแล้วทำให้เกิดก็เรียกว่าโคโลชันได้ซึ่งหมายความว่าอะไรมันจะเกิดการกัดกร่อนในโครงลวดนั่นเองและนอกจากนั้นมันมีโอกาสที่จะมีความชื้นที่เราไม่สามารถไล่ความชื้นได้หมดนะตกค้างอยู่ในบริเวณได้ถ้าตกค้างอยู่ในบริเวณที่เป็นลวดเนี่ยโอกาสที่เกิดโคโลชันก็จะง่ายดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อันเราก็จะจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เรียกว่าเป็นการเคลือบด้วยทองเหลืองตัวนี้นั่นเองซึ่งมันจะช่วยให้ไอ้ละลวดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่เกิดโคโลชันนั่นเองโอเคทีนี้หลังจากที่เราผลิตลวดเส้นเล็กแล้วเนี่ยเราได้คุณสมบัติตามที่เราต้องการก็คือรีดให้เล็กเท่าที่ต้องการเพื่อเพิ่มค่าสเตรนท์หรือความแข็งแรงก็คือมันต้องใช้แรงมากขึ้นเพื่อให้ขาดเนี่ยอันดับต่อมาเนี่ยที่เขาทำกันก็คือเราก็จะเอาลวดเส้นเล็กๆต่างๆเล็กๆเหล่านี้เอามาก็เรียกว่ามาตีเกลียวมาตีเกลียวอย่างที่เห็นดังรูปนะครับก็เป็นการตีเกลียวโอเคหลังจากที่เราตีลวดเส้นเดี่ยวไม่ใช่หลังจากที่เราผลิตลวดเส้นเดี่ยวแล้วนะครับก็คือมีการที่รีดให้มีขนาดอย่างที่เราต้องการซึ่งมันจะเพิ่มคุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงก็คือลวดเราต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อจะให้ไอ้ลวดเนี่ยขาดนั่นเองก็คือมีความแต่งที่ความเค้นสูงขึ้นนั่นเองอันดับต่อมาที่เขาทำกันก็คือเราจะมีการเอาลวดเส้นเล็กๆตัวนี้ครับมาตีเกลียวดังรูปที่จะเห็นตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าลักษณะเกลียวที่เกิดขึ้นว่ามีการตีเกลียวก็คือในการตีเกลียวเนี่ยมันก็จะมีตัวลวดที่มีการตีเกลียวอยู่ข้างในนะครับดังรูปที่เห็นนะคือเอาลวด2เส้นเนี่ยมาตีเกลียวเป็นแกนกลางหลังจากนั้นก็จะมีการเอาลวดเส้นอื่นๆมาตีเกลียวล้อมรอบคำถามก็คือแล้วมันมีการทำไมต้องตีเกลียวและการตีเกลียวเนี่ยจะมีโครงสร้างแบบไหนมีแบบเดียวหรือมีหลายแบบเป็นต้นอย่างเงี้ยนั้นเราก็จะมาอธิบายการตีเกลียวที่เกิดขึ้นโดยในการตีเกลียวเนี่ยเราจะพบว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็ดังรูปที่โชว์ตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกแกนกลางแบบไหนบางครั้งเราก็อาจจะเป็นตีเกลียวก็คือแบบที่อย่างรูปนี้นะครับก็คือมีการตีเกลียวที่ใช้ลวด2เส้นในการตีแล้วก็จบหรืออีกแบบนึงก็จะมีการตีเกลียวที่มีด้านในก็คือประกอบด้วยลวดเส้นเล็กๆ3อัน3เส้นนะครับมาตีเกลียวก่อนกลายเป็นแกนเอามันเป็นแกนกลางหลังจากนั้นมีการนำลวดเส้นอื่นๆมาตีเกลียวล้อมรอบกับแกนกลางที่ประกอบด้วยลวด3เส้นนี้หรือบางครั้งก็จะมีการตีเกลียวแบบเป็นเอากลุ่มอย่างเงี้ยครับมาตีเกลียวอีกรอบหนึ่งกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนไปเรื่อยๆซึ่งรูปร่างของเกลียวที่เกิดขึ้นก็จะมีส่วนที่เป็นแกนกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านนอกในกรณีของการตีเกลียวที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อโดยส่วนใหญ่ก็นิยมในโครงสร้างแบบนี้ก็คือประกอบด้วยการตีเกลียวข้างในก่อนซึ่งประกอบด้วยลวด3เส้นมาตีเกลียวด้วยกันหลังจากนั้นมีการตีเกลียวชั้นที่1ก็คือมีเอาลวดเส้นเล็กๆเนี่ยครับมาตีเกลียวล้อมรอบกับแกนกลางมาพันรอบแล้วอาจจะมีชั้นที่2ชั้นที่3ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการหรือการออกแบบว่าเราจะต้องการความแกร่งแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนในเรื่องของความแกร่งที่ได้ซึ่งเราจะพูดในลำดับต่อไปว่าผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างซึ่งจะพูดในส่วนที่เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราตีเกลียวมาแล้วเนี่ยพบว่าในขบวนการตีเกลียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดความเค้นตกค้างเหมือนกับใครเอาลวดมาพันเนี่ยระบบว่าเมื่อลวดมาพันกันเรียตัวนี้เราจะเรียกว่าเคเบิลไอ้เคเบิลหรือเส้นลวดถักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดความเค้นตกค้างซึ่งค่าความเค้นตกค้างที่เกิดจากการบิดเนี่ยตกค้างเนี่ยมันจะมีผลว่าถ้ามันตกค้างเยอะๆเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ความแข็งแรงของเส้นลวดโดยรวมเนี่ยมันจะลดลงดังนั้น

อันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราก็จะต้องมีกระบวนการตัวหนึ่งเรียกว่ากระบวนการคลายเกลียวคลายค่าความเข็นตกค้างที่อยู่ในลวดหรือในเคเบิลตัวนี้โดยหลักการก็ไม่ยากเลยครับก็จะทำการจะมีก็เรียกว่าร่องที่เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับร่องตัวนี้เราก็จะให้ลวดที่เป็นสีตรงนี้ก็คือสีทองตัวนี้ครับวิ่งเข้าไปในระหว่างช่องนี้ครับวิ่งเข้าไปแล้วโดยการวิ่งผ่านอย่างนี้แล้วผ่านขั้นตอนของการลูกกลิ้งที่ลักษณะลูกกลิ้งที่เป็นร่องตอนนี้ลูกกลิ้งก็จะช่วยให้เกิดการบิดตัวของเส้นลวดครับบิดตัวเล็กน้อยซึ่งให้ตัวตามความตามที่เราต้องการก็คือเป็นการให้ตัวกลับในกรณีที่มีความเค้นตกค้างที่เกิดจากการบิดตัวนั่นเองฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการปรับพารามิเตอร์โดยการปรับจะปรับเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของผู้ก็เรียกว่าคุณสมบัติของผู้ออกแบบว่าบริษัทยางเนี่ยที่เขาต้องการยางล้อที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการคุณสมบัติของลวดในความแข็งแรงเนี่ยต้องการเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะไม่มันเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทยางล้อนั่นเองว่าเขาจะต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างจากหลังแบบต่อมาจากที่เราได้กล่าวเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าลวดเนี่ยเราจะต้องการรีดให้เล็กเพื่อการที่รีดเล็กเราบอกว่าความเค้นหรืออันติเมตสเตทหรือความเค้นที่ทำให้เกิดการแตกหักเนี่ยมันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับลวดเมื่อเทียบกับเหล็กปกติแล้วอันต่อมาก็คือเราเอาลวดเส้นเล็กแหละมาพันกันแล้วเพื่อจะได้คุณสมบัติปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆคำถามคือแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติดังกล่าวดังนั้นผู้ผลิตเมื่อมีการทำลวดมาตีเกลียวแล้วเนี่ยเราก็จะมีผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุว่าวัสดุเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรหลังจากที่ผลิตแล้วได้คุณสมบัติตรงตามที่ผู้ก็เรียกว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องการหรือไม่ซึ่งในการทำเนี่ยในการทดสอบลวดเนี่ยมีหลายวิธีหรือหลายเทคนิคด้วยกันนะส่วนสำคัญก็คือชุดที่เป็นชุดจับบริเวณนี้เพราะว่าถ้าเราจับโดยที่ใช้จับด้วยการเหมือนว่าไม่จับเฉยๆนะครับมันจะมีโอกาสที่เมื่อดึงมาแล้วขาดบริเวณนี้ได้บริเวณก็คือบริเวณโคนที่เป็นบริเวณนี้ใกล้ๆที่จับดังนั้นในการทดสอบเพื่อจะได้คุณสมบัติที่ถูกต้องและที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องทดสอบแล้วลวดที่ขาดมันต้องขาดบริเวณกึ่งกลางฉะนั้นดังนั้นถ้าทดสอบแล้วได้ค่าลวดขาดบริเวณกึ่งกลางค่าคุณสมบัติทางกลที่ได้ก็จะมีความถูกต้องแม่นยำดังนั้นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เขานิยมใช้กันก็คือเขาจะใช้ตัวชุดจับเนี่ยออกแบบโดยการเอาลวดเนี่ยมาพันล้อมรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทั้งหัวและท้ายหลังจากนั้นก็ทำการดึงซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้ความเค้นหรือความเค้นตกความเค้นที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ก็จะลดลงนั้นจะทำให้คุณสมบัติเมื่อทดสอบแล้วได้คุณสมบัติแข็งแรงและขาดบริเวณนี้ซึ่งจะได้คุณสมบัติที่แท้จริงทีนี้เมื่อเราต้องทดสอบเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ก็คือค่าอย่างแรกคือค่า E เรียกว่าค่ายางมอนโดรัสของวัสดุซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะใช้ในการสื่อสารกันว่าวัสดุเหล็กมีค่า E เท่าไหร่หรือยางมันเท่าไหร่ทองเหลืองเท่าไหร่อลูมิเนียมเท่าไหร่เป็นต้นตัวนี้ถ้าในแง่ของใครที่อยู่ในก็เลยทำงานเกี่ยววัสดุเป็นสิ่งที่จะเป็นต้องรู้อีกตัวนึงที่พูดไปก็คือค่าอันติเมตสเตรทหรือค่าสเตรนท์ของวัสดุนั่นเองตัวนี้ก็คือจะพูดถึงความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ลวดขาดหมายความว่าต้องเช็คได้ว่าความเค้นสูงสุดที่รับที่ของลวดรับได้มีค่าเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าสเตรนหรือความเครียด E ตัวนี้ก็ย่อมาจากความเครียดในช่วงอีลาสติกความเครียดในช่วงอีลาสติกก็คืออะไรก็คือดึงไปแล้วเมื่อเราปล่อยแรงหลังจากดึงแล้ววัสดุตัวนั้นกลับมาที่เดิมหมายความว่ามันไม่มีส่วนที่ยืดตกค้างเหลืออยู่เมื่อแรงหายโดย
เราจะทำการเปรียบเทียบผลที่ได้สองกราฟด้วยกันโดยกราฟตัวนี้ก็คือนี่คือกรณีของคุณสมบัติของลวดทั่วไปนะครับที่กรณีที่เป็นลวดหรือเหล็กทั่วไปที่ทำการดึงนะครับเราพบว่าคุณสมบัติของเหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงคือค่ายางมะลัดที่สูงมากโดยส่วนใหญ่ถ้ากรณีที่เป็นเหล็กเนี่ยประมาณ200ชิกะพาสคาลแต่ขณะเดียวกันพบว่าช่วงที่เกิดที่เป็นช่วงที่เป็นอิลาสติกก็คือบริเวณนี้นะครับช่วงที่เป็นอิลาสติกก็คือบริเวณนี้นั่นเองคือร้อยเนี่ยช่วงบริเวณนี้จะมีค่าไม่ได้สูงมากหลังจากนั้นเมื่อดึงไปสักพักเนี่ยมันจะเลยช่วงที่เป็นอิลาสติกปรากฏว่าลวดหรือว่าวัสดุเหล็กเนี่ยมันจะเกิดการยืดที่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นนั่นเองก็คือโค้งอย่างนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นช่วงที่เริ่มเกิดพลาสติกก็คือลวดเริ่มมีการยืดแบบถาวรหมายความว่าไงถ้าผมดึงในช่วงแรกที่เป็นอิลาสติกเมื่อผมปล่อยปุ๊บปรากฏว่าลวดจะกลับมาที่จุดเดิมแต่ถ้าผมดึงไปบริเวณอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเช่นบริเวณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลวดที่เมื่อเราปล่อยแรงแล้วจะมีบางส่วนที่กลับมาที่เดิมและมีบางส่วนที่ตกค้างเกิดขึ้นส่วนที่ตกค้างก็จะเกิดการยืดแบบถาวรซึ่งในการออกแบบในการใช้งานของยางล้อเนี่ยเราไม่ต้องการตัวนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราอัดลมไปแล้วแล้วมีการบรรทุกเพิ่มขึ้นแล้ววันหนึ่งพอบรรทุกเสร็จเมื่อเราเอาของออกปรากฏว่าลวดมันยืดตกค้างนั้นมันจะทำให้ได้รูปร่างของยางล้อนี่บิดเบี้ยวไปดังนั้นในการสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงก็คือค่าเรียกว่าค่ายิวตรงนี้ให้สูงขึ้นนอกจากนั้นเราจะต้องการเพิ่มค่าของค่าความเค้นสูงสุดบริเวณนี้ให้สูงขึ้นด้วยซึ่งเมื่อเราเอาลวดมาพันมันจะได้คุณสมบัติตัวใหม่ที่เกิดขึ้นก็คืออันที่1ก็บอกว่าค่ายางมะลัดที่ได้เนี่ยลดลงหมายความว่าสโลปที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เทียบกับบริเวณนี้กรณีที่เป็นการถักแบบเคเบิลพบว่าค่ายางมะลัดตัวนี้ลดลงแต่สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือเราจะได้คุณสมบัติสแต็งที่เกิดขึ้นสูงขึ้นมากอย่างกรณีนี้ตกอยู่ประมาณดูค่านะครับตัวนี้ตกอยู่ประมาณ600เมกะพาสคาลแต่เมื่อเราทำเป็นลวดเคเบิลสิ่งที่เราเห็นก็คือเราสามารถเปลี่ยนจาก600เมกะพาสคาลมาเป็น 2,000 เมกะพาสคาลได้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดความเค็งที่เราเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเมื่อเราทำเป็นโครงแบบเส้นใยถักนอกจากนั้นนอกจากความเค็งความแข็งแรงที่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเราเพราะว่าการที่ทำเป็นโครงลวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ค่าจุดยิวหรือว่าช่วงที่เป็นอิลาสติกเนี่ยสูงขึ้นหมายความว่าช่วงที่เกิดพลาสติกน้อยมากสังเกตได้จากรูปนี้นะครับว่าสังเกตว่าช่วงของถ้าเป็นเหล็กปกติเนี่ยช่วงที่เป็นพลาสติกเนี่ยยาวมากโค้งเยอะมากแต่กรณีที่เป็นเส้นลวดถักปรากฏว่ามันจะเป็นช่วงที่เกิดเนี่ยสั้นมากๆนั่นเองนั่นหมายความว่าช่วงอื่นๆที่เป็นช่วงอิลาสติกบริเวณนี้จะมีความช่วงที่ยาวมากดังนั้นนั่นหมายความว่าเราก็จะได้คุณสมบัติตรงที่เราต้องการก็คือเราสามารถได้ความแรงของลวดที่แข็งแรงมากสามารถรับแรงได้สูงขึ้นขณะเดียวกันช่วงที่มีการรับแบบอิลาสติกเนี่ยมันก็ได้กว้างขึ้นเรนจ์ที่กว้างขึ้นหมายความว่าเราอะไรนะช่วงในการใช้งานเราก็สูงขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้มีการนำลวดมาถักเพื่อเหตุผลก็คือช่วยให้ได้ค่าสเต็งที่สูงขึ้นแล้วก็ได้ช่วงที่เป็นอิลาสติกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเหล็กปกตินั่นเองตอนนี้ตะกี้เราได้พูดยางก่อนหน้าคราวที่แล้วเราพูดเรื่องยางคอมเพลต์สักครู่ตะกี้เราได้พูดถึงส่วนที่เป็นลวดถักอันดับต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงก็คือส่วนที่เป็นผ้าใบฉาบคำว่าผ้าใบฉาบก็คือนำยางคอมเพลต์ที่เราได้พูดในข่าวตอนที่แล้วมาผสมร่วมกับตัวที่เป็นลวดเคเบิลซึ่งการผสมกับลวดเคเบิลตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นได้ผ้าใบฉาบซึ่งส่วนที่เป็นผ้าใบฉาบตัวนี้ท
ถ้าในแง่ของคุณสมบัติในแง่ของวัสดุเราก็จะเรียกวัสดุชนิดนี้ว่าวัสดุคอมโพสิตหรือถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าวัสดุเชิงประกอบมันก็คือถ้าพูดในแง่ของความหมายจากคำนี้ก็คือประกอบด้วยวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปซึ่งในกรณีของเราก็ถ้าเป็นกรณีรถบรรทุกก็จะเป็นยางคอมเปล่าและเส้นลวดถักที่เราอธิบายไปตะกี้ว่ามีกระบวนการผลิตยังไงหรือถ้าเป็นกรณีรถเก๋งก็จะเป็นยางคอมเปล่าแล้วก็เส้นใยสังเคราะห์ซึ่งก็จะเป็นตระกูลไนลอนซึ่งเราไม่ได้อธิบายในกระบวนการที่อธิบายในสไลด์นี้นะแต่ว่าเพราะว่ากระบวนการทำนี้มันจะซับซ้อนกว่าแล้วก็มันจะแตกต่างกับเส้นที่เป็นเส้นลวดแต่หน้าที่ก็เป็นหน้าที่เดียวกันทีนี้ในส่วนของที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่าองค์ประกอบของโครงสร้างยางล้อเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุเชิงประกอบตรงบริเวณไหนบ้างจากรูปนี้ก็เราพอจะเห็นได้ชัดในเรื่องของว่ามันมีบริเวณที่มีการที่มีการวัสดุเป็นผ้าใบฉาบก็ได้แก่ส่วนที่เป็นตอนแรกเลยก็ตัวที่เป็นเข็มขัดรัดหน้ายางก็จะเป็นเรียกหรือตัวนี้ก็เรียกว่าสติเบลก็คือบริเวณที่มีการเอียงเส้นเอียงมีการเอียงลวดเนี่ยเอียงลวดในทิศทางที่เราต้องการตรงนี้มีการไขว้กันนอกจากนั้นมันจะมีอีกตัวนึงตรงนี้เรียกว่าโครงยางหรือคาร์คัสนั่นเองซึ่งได้เคยอธิบายไว้คราวที่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของผ้าใบฉาบนอกจากนั้นมันจะมีผ้าใบฉาบเล็กๆบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีอยู่เป็นส่วนประกอบย่อยเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงผ้าใบฉาบให้นึกถึง2ตัวก็คือโครงยางที่มีด้านที่รัดตั้งแต่ในทิศทางก็เรียกว่าเรเดียลกับอีกตัวหนึ่งโครงยางตัวนี้มันจะรัดในรอบเซอร์คอมเพอเรนเชียนก็คือรอบบริเวณรอบเส้นรอบวงนั่นเองทีนี้ไอ้คำว่าวัสดุผ้าใบฉาบซึ่งเป็นวัสดุเชิงประกอบเนี่ยหรือเราก็จะเรียกทั่วไปว่าถ้าในเชิงวิชาการเราเรียกว่าคอมโพสิตแมทเทอร์วัสดุเชิงประกอบเนี่ยมันคืออะไรคำตอบง่ายๆคือมันเป็นวัสดุตั้งแต่2ชนิดเป็นต้นไปนะเอามาผสมกันแอสเซมบลีกันหรือผสมกันฝังไปด้วยกันติดยึดติดไปด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าวัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุคอมโพสิตสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแล้วคือเราสามารถแยกได้เลยว่าเนี่ยวัสดุเนี่ยมันประกอบด้วย2ชนิดชัดเจนเลยก็อย่างเช่นลวดถักกับยางเป็นต้นถ้าเราไม่สามารถเห็นด้วยตาว่ามันแยกกันเป็น2ชนิดอ่ะวัสดุชนิดนี้เราจะเรียกว่าไม่ใช่วัสดุคอมโพสิตแต่ในทางปฏิบัตินะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวัสดุทั่วไปถ้าเราซูมไปในสเกลที่ลงลึกมากขึ้นมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในไปก็ถ้าในระดับสเกลมิลลิเมตรเนี่ยถ้าเราสามารถแยกวัสดุออกเป็น2ชนิดได้เนี่ยเราก็เรียกวัสดุคอมโพสิตนะครับซึ่งในกรณีของยางล้อผ้าใบฉาบก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุคอมโพสิตก็คือเป็นคอมเปาวยางคอมเปาวผสมกับเส้นลวดโดยวัสดุ2ชนิดที่เรามาผสมกันเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียกเป็นวัสดุคอมโพสิตก็ต่อเมื่อวัสดุ2ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นกรณีของลวดเคเบิลนะครับพบว่าถ้าพูดถึงคุณสมบัติของค่า E หรือค่ายางมโนรัสเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ100เมกะพาสคาเอ้ย100โทษนะครับ100ชิกะพาสคาลในขณะที่ตัวที่เป็นลวดไอ้ตัวที่เป็นยางคอมเปาวเนี่ยปรากฏว่ามันมีคุณสมบัติทางกลอยู่ประมาณ5ถึง5เมกะหรือบางครั้งอาจจะเป็น1ชิกะก็ได้ซึ่งพบว่ามันจะมีคุณสมบัติทางกลที่แตกต่างกันอย่างมากดังนั้นวัสดุอะไรก็ตามที่ประกอบด้วยตั้งแต่2ชนิดที่มีคุณสมบัติทางกลโดยเฉพาะค่ายางมโนรัสที่แตกต่างกันแบบนี้เราจะเรียกว่าวัสดุคอมโพสิตนั่นเองทีนี้คำว่าวัสดุคอมโพสิตเนี่ยทำไมเราต้องเอาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาผสมกันแล้วพบว่าการที่เอาวัสดุ2ชนิดมาผสมกันเนี่ยมันจะช่วยให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือคุณสมบัติทางกลเนี่ยดีกว่าอยู่แบบเดียวหมายความว่าอะไรถ้าผมเอายางอย่างเดียวมาดึงเนี่ยพบว่าคุณสมบัติที่ได้เนี่ยน้อยมากหรือผมเอาลวดมาดึงอย่างเดียวเนี่ยพบว่าคุณสมบัติทางกลเนี่ยไม่ดีเท่ากับการที่เอาลวดมาผสมกับยางเหมือนคล้ายๆเราเอาส่วนที่ดีๆเนี่ยมาผสมกัน
แล้วก็วัสดุคอมโพสิตที่เราเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยต้องมี1ส่วน1เฟสเอาง่ายๆครับว่า1เฟสที่เป็นตัวเสริมแรงก็คือ

ตัวหนึ่งเฟสที่เป็นตัวให้ความแข็งแรงกับวัสดุกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เป็นเรียกว่าตัวที่เป็นแมทริกซ์นะจะมี2ตัวนะครับตัวที่เป็นเสริมแรงก็เรียกว่าเรนฟอร์สตัวนี้จะให้ความแข็งแรงกับตัวหนึ่งที่เป็นแมทริกซ์ก็คือเป็นตัวประสานให้ตัวที่เป็นวัสดุเสริมแรงซึ่งมันมีเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับเชื่อมยึดติดกันทีนี้คำว่าวัสดุคอมโพสิตเมื่อเรามาผสมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะได้คุณสมบัติบางอย่างที่บาลานซ์กันก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเส้นใยไฟเบอร์เส้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงตามเส้นนี้ก็คือนี่คือค่าเป็นการพลอตกราฟระหว่างสเตรทแล้วก็สเตรนหรือความเค้นและก็ความเครียดนั่นเองอันกรณีที่เป็นเส้นลวดหรือกรณีเส้นใยเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงสูงมากในขณะที่เป็นแมทริกซ์ซึ่งกรณีของเราก็คือเป็นรับเบอร์หรือยางคอมเพลว์เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงทางกลที่น้อยมากเมื่อเราผสมกันเราจะได้วัสดุตัวใหม่เรียกว่าคอมโพสิตแมทเทอเรียลซึ่งตัวนี้มันจะได้คุณสมบัติที่คอมก็เรียกว่า อยู่ในระหว่างคุณสมบัติของไฟเบอร์แล้วก็แมทริกซ์นั่นเองหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเรามีการใช้วัสดุคอมโพสิตก็สิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือมันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่แตกต่างกับวัสดุที่เป็นไอโซโทปิกแมทเทอเรียลคำว่าไอโซโทปิกแมทเทอเรียลคือวัสดุที่นึกถึงเหล็กแล้วนะครับว่าเป็นคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติทางกลไม่ว่าทิศทางใดๆไม่ว่าจะดึงด้านไหนกรณีเหล็กนะครับมันจะมีความแข็งแรงเหมือนกันดังนั้นเราเมื่อเราเห็นวัสดุที่เป็นเหล็กเราจะตัดชิ้นงานตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้มันก็เอามาดึงแล้วมันจะได้เหมือนกันแต่คุณสมบัติที่เป็นวัสดุคอมโพสิตเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีความแข็งแรงในแต่ละทิศทางที่ไม่เท่ากันอันด้วยเหตุผลเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทางเราจะรู้ได้ไงว่าทิศทางไหนมีคุณสมบัติที่ดีให้นึกง่ายๆนะครับให้ดูแนวเส้นใยเส้นใยวิ่งไปด้านไหนด้านนั้นจะมีความแข็งแรงที่สูงตัวอย่างเช่นอย่างในรูปนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเส้นใยเนี่ย เมื่อมีการดึงในทิศนี้นะอย่างดูรูปถ้าเราดึงในทิศทางหนึ่งเนี่ยในดึงในทิศทางหนึ่งเนี่ยเราจะเมื่อเราไปดึงเพราะว่ามันจะแข็งแรงสูงมากเมื่อเทียบกับเมื่อเราไปดึงในทิศทาง2ถ้าเป็นในทิศทาง2นี่จะมีความแข็งแรงที่น้อยมากหมายความว่าคล้ายๆกับว่าทิศหนึ่งเนี่ยตัวที่คุมความแข็งแรงก็คือลวดในขณะที่ทาง2ตัวที่คุมความแข็งแรงก็คือจะเป็นเมทริกนั่นเองดังนั้นตัวต่อมาที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเราจะต้องดูทิศทางในการเรียงนั้นด้วยผลนี้แหละทำให้เราสามารถคุมได้ว่าถ้าตรงไหนที่มีเราต้องการความแข็งแรงที่สูงเราก็จะมีการเรียงเส้นใยให้ไปในทิศทางบริเวณนั้นนั่นเองอันตัวแรกก็คือให้คำนึงถึงว่าคุณสมบัติมันไม่ขึ้นกับทิศทางซึ่งแตกต่างกับกรณีที่เป็นเหล็กปกตินอกจากนั้นนอกจากคุณสมบัติมันขึ้นกับทิศทางแล้วเราพบว่าด้วยคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทางเหล่านี้มันจะทำให้มีความเสียหายในรูปแบบที่แตกต่างกับวัสดุที่เป็นไอโซโทปิกแมทเทอเรียลในที่นี้ผมจะยกอย่างเหล็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักเหล็กถ้าเป็นไอโซโทปิกแมทเทอเรียลจะรู้จักเหล็กเป็นตัวหลักนั่นเองโดยกรณีสมมติว่ากรณีที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะเกิดการแตกหักจากเรียกว่ามีรอยแคร็กถ้าเป็นภาษาเชิงเทคนิคก็คือเป็นรอยแยกรอยฉีกเนี่ยตัวหนึ่งแล้วมันก็ขยายตัวแล้วก็ทำให้เกิดการพังแต่ในกรณีที่เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุคอมโพสิตเนี่ยพอเราพบว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวที่เป็นแคร็กหรือรอยแยกแค่ตัวเดียวมันจะมีกลไกหลายๆตัวที่แตกต่างมาจากไอโซโทปิกแมทเทอเรียลยกนี้เป็นตัวอย่างนะหนึ่งในตัวอย่างที่เราแยกอย่างเช่นตัวที่เกิดบ่อยมากก็คือการแยกชั้นที่เกิดขึ้นระหว่างเบลเราได้เห็นว่าตรงหน้ายางมันจะมีเบลหลายตัวที่มีการเรียงเส้นใยที่แตกต่างกันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการแยกออกถ้าเป็นภาษาในวัสดุคอมโพสิตเนี่ยเราจะเรียกลักษณะนี้ว่า delamination หรือการแยกชั้นแต่ถ้าเป็นดาเมจแล้วความเสียหายในแง่ของยางล้อเนี่ยก็จะใช้เรียกว่าspy separation คือการแยกชั้นระหว่างยางนั่นเองนี่คือตัวอย่างหรือนอกจากนั้นมันจะมีโอกาสที่ทำให้เกิด

ิดการพังด้วยการที่ลวดขาดเป็นต้นดังนั้นลักษณะความเสียหายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนี่เป็นยกตัวอย่างให้ดูว่าไม่กี่รูปแบบนะครับมันจะมีความเสียหายที่แตกต่างและซับซ้อนมากกว่านี้เนี่ยนี่หนึ่งตัวอย่างที่ให้ดูทีนี้อะไรบ้างที่มีปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตโดยผมจะอธิบายตัวนี้ด้วยผ่านคุณสมบัติคอมโพสิตที่เป็นพวกเส้นใยวัสดุคอมโพสิตปกติซึ่งเป็นวัสดุแรกๆที่เขาใช้กันก็คือพวกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้คุ้นๆเหมือนกันโดยจะอธิบายจากตัวนี้มันจะทำให้เข้าใจภาพรวมว่าคุณสมบัติคอมโพสิตเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณสมบัติทางกลที่ได้เนี่ยมันจะขึ้นกับอะไรขึ้นกับสมบัติทางกลของวัสดุที่มาผสมความแข็งแรงตัวที่คุมหลักๆเลยก็คือเส้นใยดังนั้นถ้าเส้นใยแข็งคุณสมบัติทางกลรวมก็จะแข็งแรงตามไปด้วยแล้วเราจะต่อมาก็คือการกระจายของตัวเส้นใยหมายความว่าถ้าผมเอาผสมแล้วการเรียงตัวมันไม่กระจายไม่สม่ำเสมอคำว่าบริเวณไหนที่มีแน่นๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงแต่บริเวณไหนที่ไม่มีเส้นใยมันก็จะอ่อนแอดังนั้นในแง่ของวัสดุคอมโพสิตเนี่ยเราความการกระจายตัวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างรูปให้เห็นว่าตัวนี้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์นี่มีการเรียงตัวที่รูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งตัวนี้มันจะมีผลต่อความแข็งแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองอันดับต่อมาที่มีการที่เราจะพูดถึงก็คือมันไอความแข็งแรงนอกจากเส้นใยการเรียงตัวแล้วมีอะไรก็คือสัดส่วนทางปริมาตรหรือสัดส่วนน้ำหนักที่ทำการผสมหมายความว่าเราต้องทราบว่าเส้นใยที่เราผสมอยู่ในเมทริกซ์เนี่ยเราผสมกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งเราผสมเยอะเราก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งในกรณีที่เป็นยางล้อเนี่ยเขาจะพูดถึงระยะพิชก็คือเป็นระยะระหว่างลวด2เส้นห่างเท่าไหร่ยิ่งระยะพิชยิ่งห่างความแข็งแรงที่ได้ก็จะลดลงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทในตอนต่อไปนะครับจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นอันดับต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คืออัตราการเกิดรูพรุนในกระบวนการผลิตถ้าอาจเกิดการเกิดรูพรุนเยอะๆเนี่ยคุณสมบัติทางกลก็จะลดลงไปด้วยและที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้สิ่งสำคัญก็คือการยึดติดที่ดีระหว่างตัวแรนฟอร์ดหรือตัวที่เป็นเส้นใยเสริมแรงกับแมทริกซึ่งที่เราอธิบายในกระบวนการผลิตเส้นลวดเราต้องมีการเคลือบด้วยทองแดงครอบด้วยไอ้เป็นโทษนะครับครอบด้วยทองเหลืองบริเวณที่เป็นลวดเพื่อให้ทำหน้าที่ในการจับยึดระหว่างลวดและคำปาได้ดีขึ้นนั้นตัวนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญต่อความแข็งแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเราวันนี้เราพูดอะไรไปบ้างเราพูดต่อมาในส่วนของที่เรียกว่าวัสดุที่เป็นวัสดุเสริมแรงก็คือตัวแรกเราจะพูดถึงการผลิตลวดนะครับก็มีการอธิบายว่าทำไมเราต้องมีการรีดลวดให้เล็กๆเป็นเส้นเล็กๆโดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเมื่อมีการรีดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอธิบายว่าเราก็จะเอาลวดมาทำมาพันหรือว่าเอามาถักเป็นเส้นลวดถักให้เกิดกันซึ่งการถักของนี้เพิ่มมีหน้าที่ช่วยในการเพิ่มคุณสมบัติทางกลก็คือเพิ่มช่วงของการที่เป็นความเครียดในช่วงอีลาสติกที่สูงขึ้นขณะเดียวกันเพิ่มคุณสมบัติทางกลว่าสามารถเพิ่มความแข็งแรงหรือความเค้นสูงสุดของวัสดุน่ะได้สูงขึ้นหลังจากนั้นเราก็อธิบายในส่วนระดับต่อมาวัสดุเชิงประกอบซึ่งเป็นส่วนสั้นๆนะครับว่าวัสดุเชิงประกอบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในกรณีของยางล้อเนี่ยมันจะเป็นผ้าใบฉาบนั่นเองซึ่งคำว่าผ้าใบฉาบก็เกิดจากคอมเพลผสมกับผสมกับลวดถักนั่นเองโดยในส่วนของวัสดุเชิงประกอบซึ่งมันเป็นวัสดุที่ให้ความแข็งแรงในภาพรวมของยางล้อเนี่ยถือเป็นวัสดุที่สำคัญมากๆเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะบรรอธิบายคุณสมบัติทางกลให้ลงลึกมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงว่าความสำคัญของมันว่ามันจะมีคุณสมบัติเชิงกลยังไงนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.r-channel.net นะครับตามที่

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศ
1: คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวอลบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มี
0: ใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณี
1: หนึ่งสัตว์เอเราจะ

0: รอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6.

อบสอนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมรถเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเรา Real TV ช่องที่13กับผมครูดุสิตพรหมศาสตร์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลสำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกับวิชานะครับไฟฟ้าและการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์นะครับของรายวิชากันก่อนสำหรับวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวงจรของสวิตช์ขั้วเดียวกันนะครับที่ใช้ในงานไฟฟ้านะครับซึ่งหลายๆคนนะครับคงจะพอรู้จักกันมาบ้างนะครับกับสวิตช์นะครับนะแต่ว่านะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับว่าสวิตช์ขั้วเดียวนะครับหรือว่าสวิตช์แบบหลายทางเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสวิตช์ขั้วเดียวกันก่อนนะครับนะจุดประสงค์นะครับในการเรียนรู้วันนี้นะครับนะนักเรียนจะสามารถนะครับอธิบายวัตถุประสงค์ในการนะครับนำไปใช้งานของสวิตช์ขั้วเดียวได้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของสวิตช์ขั้วเดียวได้นักเรียนสามารถที่จะเขียนสัญลักษณ์นะครับวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับในแบบงานต่างๆได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะแยกแยะวิเคราะห์นะครับแบบในการติดตั้งสวิตช์ขั้วเดียวได้เดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้กันนะครับสาระการเรียนรู้นะครับสำหรับวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับสวิตช์ขั้วเดียวนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับสื่อที่ใช้ก็จะเป็นภาพสวิตช์ขั้วเดียวนะครับและสัญลักษณ์นะครับเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนักเรียนนะครับคงจะมีพื้นฐานนะครับนะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสวิตช์มาแล้วบ้างนะครับนะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้โครงสร้างนะครับภายในของมันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ในงานเขียนแบบนะครับนะสำหรับสวิตช์แล้วนะครับนะนักเรียนคงจะคุ้นเคยนะในการใช้นะครับมันจะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนก็จะใช้ในการเปิดปิดแสงสว่างภายในตัวอาคารนะครับหรือว่าตัวบ้านเรือนนั่นเองนะครับนะซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไม่เคยรู้จักมันหรือว่าไม่เคยใช้งานมันนะครับนะซึ่งสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะองค์ประกอบของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับจะมีหน้าคอนแทคนะครับนะแล้วก็เป็นส่วนของแป้นกดสวิตช์ด้านนอกนะครับเป็นส่วนที่เรานะครับใช้มือนะครับในการสัมผัสมันนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับนะลักษณะก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับนะสวิตช์นะครับนะก็จะมีแบบกดนะครับกดปิดกดดับนะครับนะแล้วก็แบบป้อแปะนะครับที่นักเรียนใช้กันนะครับใช้งานกันนะครับนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับนะสวิตช์เนี้ยนะครับจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่านะครับหลอดไฟไปในบ้านนั่นเองนะครับส่วนประกอบภายในนะครับโครงสร้างของสวิตช์นะครับนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองสังเกตดูครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับฐานสวิตช์นะครับฐานสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นตัวโครงเหล็กนะครับนะที่อยู่ด้านในนะท่านเคยแกะออกมาดูไหมครับสวิตช์เคยแกะออกมาดูไหมฮะนะครับลักษณะจะเป็นโครงเหล็กนะครับอยู่ด้านในนะครับคอยยึดนะครับกับส่วนต่างๆของสวิตช์นะครับส่วนประกอบต่างๆของสวิตช์เอาไว้นะครับนะลักษณะจะเป็นโครงเหล็กนะครับส่วนต่อมาครับจุดขันหรือคลายสกรูนะครับหรือว่าจุดที่ใช้สำหรับการขันน็อตนั่นเองนะครับนะเนี่ยจะใช้ยึดนะครับกับตัวโครงสวิตช์นะครับนะไว้กับแป้นนะครับหรือว่าเต้าลักของมันนะครับนะส่วนต่อมาครับขั้วเสียบปลายนะครับอันนี้นะครับจะไม่มีสกรูนะครับเข้ามาถึงแล้วอันนี้นะครับส่วนต่อมาครับสกรูยึดติดตั้งนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะติดอยู่กับโครงตัวใหญ่

นะครับนะของสวิตช์นะฮะละมาถึงในส่วนของแกนโยกครับแกนโยกปิดหรือเปิดนะครับกลไกของสวิตช์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นแกนโยกอยู่ตรงส่วนกลางของสวิตช์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับมันจะไปประกบกับแป้นกดนะครับของสวิตช์นะครับเอาไว้สําหรับการโยกนะครับนะครับสลับหน้าคอนแทคนะครับของสวิตช์นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาครับจุดกดนะครับทำให้ขั้วสายหลุดออกนะครับนะอันนี้จะใช้สําหรับการนะฮะดึงสายนะครับดึงสายไฟเข้าหรือออกนะครับนะโดยที่เราจะใช้ไขควงนะครับในการกดเข้าไปนะครับบีบนะเพื่อให้ตัวล็อกนั้นคลายออกนะแล้วก็สามารถที่จะดึงสายไฟแล้วก็เปลี่ยนสายไฟนะครับสามารถต่อวงจรได้นะครับส่วนต่อมาครับก้านล็อกยึดกล่องใส่อุปกรณ์นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ล็อกยึดกับกล่องนะครับที่ใช้ในการยึดสวิตช์นะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับของสวิตช์กันนะครับนะอย่างรูปบนนะครับโครงสร้างของสวิตช์นะครับที่เราเห็นกันนะครับอันนี้เหมือนพาครึ่งมาให้ดูนะครับนะจะเริ่มจากส่วนบนนะครับเริ่มจากส่วนบนที่เป็นแป้นกดสวิตช์ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้จะทําหน้าที่ในการโยกนะครับนะเพื่อสลับหน้าคอนแทคไปมานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนฐานของสวิตช์นะครับแล้วก็มีโครงต่างๆของสวิตช์นะครับนักเรียนครับลองดูนะครับรูปล่างนะครับนะรูปด้านล่างนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยนะครับนะมีสายเฟดนะครับสายต่อเฟดนะครับที่นะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับตรงลูกศรชี้ตรงส่วนนี้นะครับจะมีหน้าคอนแทคอยู่นะครับเอาไว้สําหรับการตัดไฟนะครับนะเอาไว้สําหรับการตัดไฟตัดเปิดตัดปิดนะครับนะจะตรงส่วนนี้นะครับถ้าหน้าคอนแทคมาประกบกันจะเป็นยังไงครับหน้าคอนแทคมาสัมผัสกันจะเป็นยังไงครับนะมันจะทําให้สวิตช์นะครับเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับจะทําให้สวิตช์นะครับจากปิดนะครับก็จะเป็นเปิดนะฮะนะจะทําหน้าที่เป็นสะพานไฟนะครับคอยเชื่อมต่อไฟได้นะครับนะแล้วก็ถ้ากดอีกทีสัมผัสอีกทีนะครับหน้าคอนแทคที่ติดกันอยู่นะครับมันหลุดออกจากกันนะครับนะจะทําให้นะครับสถานะในการเปิดนะครับในการออนตอนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นสถานะปิดก็ได้นะครับนะครับเรามาดูลักษณะนะครับของวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับควบคุมหลอดไฟฟ้านะครับที่เป็นวงจรแบบไม่ทํางานนะครับนักเรียนดูครับนะฮะอันนี้เป็นวงจรหลักนะครับที่เราได้เรียนกันไปหน่วยที่แล้วนะครับนะอันนี้จะมีสายไฟเข้านะครับแล้วก็มีจุดแยกสายนะครับแล้วก็จะมีโหลดของเรานะครับนั่นก็คือหลอดไฟนั้นนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับนะในจุดนี้นะครับนะที่นักเรียนคุ้นเคยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับ L1 นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมครับนะฮะนะครับ L1 นะครับเป็นสายที่มีแรงดันเข้ามานะครับนะแล้วก็มี PE เป็นที่จะเป็นกราวนะครับนะเป็นกราวป้องกันไฟเกินนะครับนะต้องป้องกันไฟโหลดเกินนะครับนะแล้วก็มี N นะครับ N จะเป็นขั้วนะครับเป็นกราวดินเหมือนกันนะครับนะอันนี้จะเป็นสายดินนะครับนะจะทําหน้าที่ในการทําให้วงจรไฟฟ้านะครับนะครบวงจรนั่นเองนะครับนะดูตั้งแต่นะครับนะ L1 เข้ามานะครับแรงดันไฟนะครับที่เข้ามานะครับจะไปหยุดอยู่ที่จุดแยกสายนะครับไปหยุดอยู่ที่กล่องแยกสายนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับออกมานะครับนะจาก L1 ไปเข้ากับสวิตช์นะครับด้านหนึ่งของสวิตช์นะครับที่เป็นหน้าคอนแทคนะครับนักเรียนเห็นด้านคอนแทคนะครับซิกหนึ่งของสวิตช์เห็นไหมฮะด้านนี้นะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะมันจะไปต่อกับตรงส่วนของสวิตช์นะครับนะที่ใช้สําหรับการกดนะครับกดปิดกดเปิดนั่นแหละครับนะฮะสวิตช์ตัวนี้นะครับนะเมื่ออยู่ในสถานะออนนะครับนะหน้าคอนแทคนะตัวนี้ก็จะประกบสนิทพอดีนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่นะครับให้ไฟแรงดันนะครับที่ถูกจ่ายเข้ามานะครับไหลไปตามสายนะครับโดยที่นะมันจะเข้าไปสู่นะครับกลับเข้าไปสู่กล่องนะครับกับ

ข้าไปสู่กล่องแยกสายกล่องต่อแยกสายแล้วก็ส่งต่อไปยังโหลดนะครับที่เป็นหลอดไฟของเรานะฮะเข้าด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปออกอีกด้านหนึ่งซึ่งพอออกจากหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะกลับไปยังกล่องต่อแยกสายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะออกนะครับไปยังเอ็นนะครับก็คือสายดินของเรานั่นเองนะครับทําให้ครบวงจรนะครับซึ่งนะครับในที่นี้นะครับสัญลักษณ์ของมันนะครับจะทําการต่อสายกราวด้วยนะครับนะการต่อสายกราวนะครับอันนี้ก็จะต่อไปที่หลอดไฟอย่างเดียวนะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับนะสังเกตตรงสาย PE ครับนะเป็นสายกราวที่เดินแยกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นขาสีขาวเหลืองนะครับนะฮะจะเข้ากล่องนะครับกล่องต่อแยกสายนะครับแล้วก็นะครับเดินไปนะครับอยู่ที่นะครับกล่องนะครับกล่องฉนวนกันอีกทีหนึ่งนะครับของโหลดของเรานะครับของหลอดไฟนั่นเองนะครับอ่ะนักเรียนลองมาดูนะครับนะในลักษณะของรูปแบบการติดตั้งนะครับนะการเขียนสัญลักษณ์นะในรูปแบบการติดตั้งนะครับนะสัญลักษณ์นะครับที่เขียนนะครับหรือว่าการเขียนแบบในลักษณะนี้นะครับมันจะสังเกตง่ายกว่านะครับในรูปแบบของการเขียนแบบสมบูรณ์นะครับนักเรียนลองดูนะครับนะในรูปของแบบในรูปแบบสมบูรณ์นะครับกับในรูปแบบการติดตั้งเป็นยังไงบ้างครับนะอันแบบไหนเขียนง่ายกว่ากันการติดตั้งใช่ไหมครับนะเพราะว่าดูแล้วมีลักษณะของเส้นหรือว่าสายไฟเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าใช่ไหมครับนะดูเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่านักเรียนจะไม่สามารถที่จะทราบได้เลยนะครับว่านะครับมันมีสายทั้งหมดกี่เส้นนะครับนะอันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์นะครับหรือไม่ก็อาศัยการดูรูปแบบนะครับการทํางานเอานะครับนะนักเรียนดูนะครับในรูปแบบของการติดตั้งนะครับนะฮะจะมีสายนะครับอยู่2เส้นด้วยกันนะครับที่เขาให้มานะครับก็คือ L1 นะครับที่เป็นแรงดันของเรานะครับกับ N นะครับที่เป็นสายดินนะครับนะในส่วนนี้นะครับนะ L1 นะครับจะถูกจัมป์นะครับจะถูกจัมป์มีจุดต่อพ่วงนะครับส่งต่อไปสวิตช์นะฮะสวิตช์ของเรานะครับก็จะทําหน้าที่ตัดนะครับตัดปิดตัดเปิดนะครับวงจรนะครับซึ่งถ้าอยู่ในสถานะออฟนะครับนะสวิตช์ก็จะยกขึ้นในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานะออนนะครับสวิตช์ก็จะนะครับสัมผัสหน้าคอนแทคกันนะครับแล้วก็ทําให้ไฟครบวงจรนะครับทำให้หลอดไฟเป็นไงครับหลอดไฟติดนะครับนะทำให้ครบวงจรนะครับเพราะว่านะครับเมื่อไหร่ที่หลอดไฟนะครับหรือว่าโหลดของเรานะฮะมีไฟเข้ามานะครับในด้านหนึ่งนะครับในด้านที่มันรับไฟนะครับนะอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะไปถูกต่ออยู่กับตัวกราวอยู่แล้วนะครับนะซึ่งทําให้มันครบวงจรนะครับทำให้ไฟติดนั่นเองนะครับดูในส่วนถัดมาครับลักษณะของวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะดูอันนี้จะเป็นรูปภาพนะครับนะสัญลักษณ์แบบสมบูรณ์นะครับที่แสดงนะครับนะลักษณะนะครับของการกดเปิดนะในลักษณะออนแล้วนะครับนะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือนี่ครับนะจะมีไฟนะครับติดสว่างแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตที่สวิตช์ดูนะครับว่านะครับหน้าคอนแทคมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นักเรียนเห็นนะครับหน้าคอนแทคนะครับจะโยกอยู่ในอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับนะของสวิตช์นะครับนักเรียนลองดูที่สายนะครับไฟแรงดันเข้านะครับนะเข้าไปที่กล่องต่อแยกสายนะครับออกมาเข้าสวิตช์นะครับนักเรียนลองดูนะครับสถานะของสวิตช์ตอนนี้นะครับนะสถานะของสวิตช์ตอนนี้เป็นไงบ้างกําลังอยู่ในสถานะออนนะครับนะก็คือการกดสวิตช์นะเพื่อให้หน้าคอนแทคนะครับมันสัมผัสกันนั่นเองนะครับนะนักเรียนลองสังเกตสวิตช์ดูนะครับอันนี้อยู่ในสถานะออนนะครับนะทำให้ไฟนะครับนะไหลเข้านะครับแล้วก็ครบวงจรนะครับนะแรงดันนะครับจะผ่านตัวสวิตช์นะครับนะไปเข้าที่กล่องต่อแยกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกส่งไปให้กับหลอดไฟนะครับซึ่งนะฮะเมื่อหลอดไฟนะครับได้รับนะครับแรงดันไฟเข้าที่ครบถ้วนแล้วนะครับนะมันก็จะทําการมันจะครบวงจรนะครับแล้วก็นะครับติดนะครับมีสถานะเปิดการใช้งานนั่นเองนะครับก็จะทําให้ไฟสว่างนะครับนะมาดูในสถานะในลักษณะแบบติดตั้งครับลักษณะแบบติดตั้งนะครับเนี่ยนะครับนะก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะแต่เพียงแต่ว่านะครับตรงสังเกตตรงสวิตช์นะครับนะจะอยู่ในสถานะออนนะครับซึ่งนะครับในลักษณะนี้

นี้นะครับนะวงจรไฟฟ้านะครับก็จะสมบูรณ์นะครับครบสมบูรณ์นะครับทำให้นะครับนะไฟนะครับที่ใช้นะฮะติดนะครับแล้วก็เป็นวงจรที่ครบนั่นเองนะครับนะครบวงจรแล้วนะครับอันนี้ก็จะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับสามารถทํางานได้นะครับตามปกตินะครับนักเรียนลองเดี๋ยวผมให้เวลานะครับนักเรียนนะครับลองจดนะครับสวิตช์ในสถานะออนนะครับนะ

ลักษณะสวิตช์ในสถานะออนนะจะคล้ายๆกับนะครับลักษณะสวิตช์นะครับทั่วไปนะครับแต่ว่านะครับนะที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือแกนโยกนะครับหรือว่าแกนแถบสัมผัสนะครับหน้าคอนแทคนะครับนะมันจะอยู่นะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนะของสวิตช์ในสถานะออฟนะครับนะในสถานะออนนะครับจะโยกนะครับทแยงมุมนะครับขึ้นไปทางด้านขวามือนะครับนะฮะ

โอเคนะครับนะเรามาดูในอีกสถานะการทำงานกันนะครับลักษณะวงจรเปิดหลอดไฟนะครับนะที่หลอดไฟนะครับไม่ทำงานนะครับนะวงจรก็จะลักษณะเหมือนช่วงแรกนะพี่แนะนำนะครับไปนั่นก็คือนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับนะอันดับแรกเลยคือเราต้องดูนะครับตั้งแต่แรงดันไฟเข้านะครับนะตรงจุดหลักของเรานะครับนะก็คือ L1 นะครับที่เราเลือกมานะครับนะอันนี้ยังคงเป็นไฟ1เฟสนะครับนะ3เส้นอยู่เหมือนเดิมนะครับนะไฟเข้ามาที่กล่องต่อแยกนะครับนะสายไฟนะครับสายแรงดันนะครับเข้าไปที่กล่องต่อแยกนะครับนะสูบส่งผ่านไปที่สวิตช์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสถานะนะครับในการเปิดทํางานนะครับหรือว่าที่วงจรสวิตช์นะครับเขาเรียกว่าสถานะการปิดนะครับของสวิตช์นั่นเองนะครับสวิตช์มันปิดอยู่นะครับนะไฟก็จะติดขึ้นนะครับแต่เนี้ยนะครับนะวงจรสวิตช์มันเปิดนะครับนะสังเกตตรงนี้นะครับปิดหรือเปิดนะครับให้สังเกตตรงตัวหน้าคอนแทคสวิตช์นะครับนะอันนี้สวิตช์มันถูกเปิดอยู่นะครับนะแสดงว่านะครับนะไฟในห้องเป็นไงครับดับใช่ไหมครับนะเพราะว่าหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสกันนะครับนะลักษณะนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับช่วงแรกนะครับที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับถ้าสวิตช์นะครับอยู่ในสถานะของการเปิดนะครับนะไฟในห้องของเราก็จะดับนะครับนะถ้าสวิตช์นะอยู่ในลักษณะของการปิดอยู่นะครับนะนั่นแสดงว่านะครับนะไฟในห้องของเราก็จะติดนะครับสว่างขึ้นนะครับในส่วนถัดมาครับเป็นสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับเรามาดูสัญลักษณ์กันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับในสวิตช์ขั้วเดียวนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ช่องแรกนะครับช่องแรกจะเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆนั่นเองนะครับอันต่อมาในส่วนต่อมาเป็นความหมายนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นเทคนิคการเขียนนะครับสัญลักษณ์แบบแรกที่เรานําให้ชมนะครับก็คือแบบงานสมบูรณ์นะครับเรียนดูสังเกตดูสัญลักษณ์ของแบบงานสมบูรณ์นะครับนะอันดับแรกนะครับนะรูปแรกครับกล่องต่อแยกสายนะครับสัญลักษณ์ของมันนะครับสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะครับแล้วแต่วงจรนะครับถ้าวงจรเล็กๆหน่อยนะครับใช้ไฟ3เส้นพอนะครับนะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าถ้าวงจรใหญ่นะครับมีสายไฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับให้นักเรียนใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะครับวาดลงไปในแบบนะครับนะซึ่งภายในนะครับก็จะมีจุดนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับสายนะครับระหว่างเส้นต่อเส้นนะครับนะอยู่นะครับด้วยกันนะครับสัญลักษณ์ของมันนะครับก็จะมีนะครับกล่องต่อแยกสายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีจุดนะครับต่อแยกสายอีก3จุดอยู่ภายในนะครับนะนะครับตำแหน่งนะครับของนะครับจุดต่อแยกสายนะครับควรวางให้เหมาะสมกับลักษณะของวงจรนะครับนะเช่นนะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนนะครับนะใช้ในแนวนอนนะครับ3เส้นนะครับนักเรียนก็จะใส่นะครับตรงจุดต่อแยกสายนะครับในแนวนอนนะครับนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับตามรูปแบบนะครับของแบบที่เราเขียนนะครับหรือว่าแบบไฟฟ้าที่เราเขียนออกมานั่นเองนะครับอันนี้จะเขียนมานะครับในสัญลักษณ์ของเราจะเขียนมานะครับให้จุดต่อแยกสายอยู่ด้านบน3จุดนะครับนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของแบบนั่นเองนะฮะมาถึงแบบต่อไปนะครับงานสมบูรณ์รูปที่2นะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับนะด้านในสุดของมันนะครับก็จะเป็นนะครับสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับที่ตีกรอบมันไว้อยู่นะครับนั่นก็คือกล่องนะครับนะกล่องครอบสวิตช์นะครับนะกล่องครอบสวิตช์นะครับนักเรียนนะครับเห็นกล่องครอบสวิตช์ไหมครับนะฮะนะครับกล่องครอบสวิตช์นะครับก็จะอยู่ด้านนอกนะครับนะที่มีนะครับแป้นนะครับสําหรับการกดสวิตช์นะครับนะนะโผล่ออกมานั่นเองนะครับให้เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับนะสัญลักษณ์นะครับนักเรียนเคยผ่านตาไปบ้างแล้วใช่ไหมครับนะในหน่วยที่แล้วนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะวิธีการเขียนนะครับนะกล่องนะครับนะเหมือนกับกล่องต่อแยกสายนะครับกล่องภายนอกนะครับนะคนเขียนนะครับให้มีเส้นยาวนะครับตัดกับเส้น
ตัดกับจุดนะครับนะแล้วก็เป็นเส้นยาวตัดกับจุดนะครับนะตลอดนะครับที่เราวาดกล่องถัดมาครับสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะในรูปแบบงานสมบูรณ์นะครับนะครับมาดูในรูปสัญลักษณ์รูปแรกเลยนะครับนะฮะแบบงานสมบูรณ์รูปแรกครับอันนี้นะครับจะแสดงนะครับนะสัญลักษณ์ของไฟฟ้านะครับหรือว่าหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับหลอดไฟนะที่ผมได้อธิบายไปช่วงแรกนะครับนะนั่นก็ลักษณะจะเป็นกากบาทใช่ไหมครับนะฮะสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับนะเป็นกากบาทนะครับในแบบงานสมบูรณ์นะครับจำหลอดไฟที่ใช้ในแบบงานต่างๆได้ไหมครับจำได้ไหมนะครับนะลักษณะมันจะเป็นกากบาทนะครับแล้วก็มีเส้นยาวนะครับนะในแนวนอนนะครับอยู่หนึ่งเส้นนะครับนะขีดทับเข้าไปตรงกลางกากบาทนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับนะของหลอดไฟนะครับก็จะมีกล่องนะครับนะหรือที่เราเรียกว่ากล่องครอบหลอดไฟนั่นเองนะครับนะหลอดไฟนะครับก็จะมีกล่องครอบอยู่นะครับนะฮะตำแหน่งนะครับของการวางนะครับหลอดไฟนะครับในการเขียนแบบนะครับนะนักเรียนควรที่จะเขียนแบบนะให้มันวางอยู่นะครับตำแหน่งของหลอดไฟควรวางอยู่ตรงกลางนะครับนะไม่ควรจะเอ็นไปทางซ้ายหรือว่าเอ็นไปทางขวานะครับนะทุกครั้งที่นักเรียนเขียนนะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับนะนักเรียนควรจัดนะครับให้ตัวสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับนะไม่งั้นจะทำให้นะครับถ้านักเรียนเขียนนะครับโดยชิดมาที่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะมันจะทำให้สัญลักษณ์นะครับหรือว่าการสื่อความหมายนะครับของการเขียนแบบนะครับผิดพลาดไปนะครับและหลอดไฟนะครับเมื่อลงสู่กล่องอุปกรณ์นะครับนะนักเรียนก็ควรที่จะจัดวางให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของกล่องอุปกรณ์นะครับเว้นแต่ว่านะครับนะในวงจรนั้นๆนะครับมีหลอดไฟนะที่ต่อพ่วงกันอยู่ด้วยกัน2หลอดนะครับนักเรียนสามารถที่จะจัดนะครับให้2หลอดนั้นนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางได้นะครับนะในลักษณะที่มีด้านกับด้านเท่าเทียมกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะเจอกันในหน่วยถัดไปนะครับสำหรับสัญลักษณ์นะครับที่มีหลอดไฟคู่นะครับสัญลักษณ์ต่อมาครับกล่องอุปกรณ์นะครับนะหลอดไฟฟ้านะครับที่นะครับอันนี้นะครับแตกต่างจากรูปบนนะครับตรงที่นะครับมันต่อสายดินเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมันจะแสดงสถานะให้รู้ว่านะครับนะกล่องอันนี้นะครับได้ทำการต่อสายดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับที่มันต่อสายดินนั่นเองนะครับนะในส่วนนี้นะครับนะจะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่นะเขียนนะครับเพื่อให้ทราบถึงว่านะครับเราได้ทำการต่อสายดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนั่นก็คือเส้น PE นะครับที่เราพูดไปช่วงแรกนั่นเองนะครับวิธีการสังเกตนะครับนะสายดินนะครับลักษณะจะนะครับใช้ขีดนะครับคล้ายๆกับนะครับกล่องใส่อุปกรณ์นะครับก็คือเป็นขีดยาวนะครับเว้นช่วงแล้วก็ใส่จุดนะครับแล้วก็เป็นขีดยาวนะครับนะเว้นช่วงใส่จุดนะครับนะส่วนต่อมาครับกราวนะครับจุดต่อป้องกันลงดินนะครับสัญลักษณ์นะครับค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะครับนะนักเรียนนะครับสามารถที่จะใช้แผ่นเพจนะครับวงกลมในการวาดนะครับนะวงกลมรอบนอกของกราวได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์กราวที่อยู่ภายในนะครับจะเป็นขีดแนวตั้ง1ขีดนะครับที่อยู่ตรงกลางด้านบนนะครับขีดแนวนอน3ขีดนะครับนะความยาวลดหลั่นกันลงมานะครับเรื่อยๆนะครับเป็นสัญลักษณ์กราวที่ใช้แบบเดียวกับในวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับขนาดของวงกลมนะครับที่นะครับนะในทางการเขียนแบบนะครับเขากำหนดมานะครับนะจะใช้นะครับที่6มิลลิเมตรนะครับนะเป็นเส้นรอบวงนะครับ6มิลลิเมตรนะฮะซึ่งก็ไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนะสัญลักษณ์กราวนะครับจุดต่อลงดินนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับจะไปพบนะในมันจะประกอบอยู่กับส่วนของสัญลักษณ์อื่นๆด้วยนะครับนะซึ่งถ้ามีการต่อลงกราวนะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ด้วยนะครับส่ว
วนถัดมาครับสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะรูปแบบนี้นะฮะจะเป็นรูปแบบของการติดตั้งนะครับนะรูปแรกนะครับรูปสัญลักษณ์แรกนะครับจะเป็นการเขียนกล่องต่อแยกสายนะครับที่นักเรียนได้วาดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกล่องต่อแยกสายเหมือนกันนะครับแต่อันนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของการติดตั้งนะครับซึ่งเขาจะนิยมเขียนกันมากกว่านะครับเพราะว่าจะลดขนาดของแบบลงนะครับทำให้แบบนะครับมีลักษณะที่สั้นขึ้นนะครับแล้วก็อ่านกระชับเข้าใจง่ายขึ้นนะครับกล่องต่อแยกสายนะครับเมื่อช่วงแรกที่นักเรียนเขียนนะครับก็คือจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นกรอบเส้น เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมีเส้นปะนะครับแต่สำหรับกล่องต่อแยกสายนะครับแบบสัญลักษณ์นะครับในงานติดตั้งนะครับนะจะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับนะถ้านักเรียนเป็นเห็นในแบบนะครับนะมีลักษณะของวงกลมนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจนะครับว่ามันคือกล่องต่อแยกสายนั่นเองนะครับนะในลักษณะของวงกลมกล่องต่อแยกสายนะครับเราจะใช้นะครับนะเส้นรอบวงที่นะครับ5มิลลิเมตรนะครับนักเรียนสามารถใช้แผ่นเพจเขียนได้เลยนะครับนะเพราะมีขนาดอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมาครับนะฮะสัญลักษณ์ต่อมากล่องต่อแยกสายนะครับแสดงจำนวนสายอันนี้นะครับก็จะแสดงถึงนะครับนะจำนวนสายนะครับที่นะครับเข้ามายังกล่องต่อแยกสายด้วยนะครับนะรวมถึงนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับเส้นด้านบนจะมีเป็นเส้นลักษณะของหัวลูกศรเข้าใช่ไหมครับนะแล้วก็จะมีขีดตัดนะครับนะในแนวทแยงนะครับแล้วก็จะมีเลข3อยู่นะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงว่านะครับนะในลักษณะของเส้นด้านบนนะครับจะมีสายไฟนะครับเข้าสายไฟเข้านะครับกล่องต่อแยกสายด้วยกันทั้งหมด3นะครับนะไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีสายไฟนะครับเข้าอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับนะแล้วก็จะมีสายไฟนะครับที่ใช้ต่อออกไปใช้งานนะครับนะในด้านซ้ายมืออ่ะนักเรียนลองดูนะครับในด้านซ้ายมือของสัญลักษณ์จะมีสายไฟนะครับนะต่อไปใช้งานนะครับด้วยกันอีก2เส้นนะครับในลักษณะนะครับนะต่อคู่ขนานไปนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านขวา3เส้นนะครับนักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ไหมครับนะฮะนะครับส่วนถัดมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับนะในการเขียนวงจรนะครับนะในตัวอย่างนะครับนะจะเป็นวงจรสวิตช์ไฟควบเดียวควบคุมหลอดไฟนะครับแสดงลักษณะวงจรนะครับนักเรียนลองดูในรูปครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับนะในรูปนะครับจะเป็นมุมห้องมุมหนึ่งนะครับนะที่มีสายไฟนะครับเข้ามานะครับเขาก็เขียนให้เรารู้แล้วล่ะครับนะครับว่ามีสายไฟนะครับเข้านะครับในทิศทางหนึ่งนะครับนะแล้วก็จะบอกเรามาแล้วนะครับว่ามีสายไฟทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับก็คือเป็น L นะครับเป็นสายแรงดันเข้านะครับแล้วก็เป็น N นะครับสายดินนะครับแล้วก็เป็น PE นะก็คือสายกราวนะครับนะสายเข้าทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับนะผ่านผนังมุม1นะครับไปยังผนังอีกมุม1นะครับแล้วก็ไปเข้านะกล่องต่อสายนะครับสังเกตเห็นกล่องต่อสายไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องต่อสายตัวนี้นะครับแยกไปไหนบ้างนะครับอันดับแรกครับนะฮะที่แยกลงมานะครับตรงนี้ตรงส่วนนี้นะครับแยกไปที่สวิตช์ใช่ไหมครับนะฮะสวิตช์เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเรามาดูกล่องต่อสายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่องต่อสายนะครับแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับแยกไปที่หลอดไฟนะครับหน้ากระจกนั่นเองนะครับด้านบนของกระจกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเขียนกันนะครับว่านะครับเขาจะเขียนออกมานะครับในรูปแบบงานอะไรบ้างนะครับโจทย์กำหนดมานะครับให้นักเรียนนะครับเขียนนะครับในรูปแบบของงานสมบูรณ์นะครับและแบบงานติดตั้งนะครับแล้วก็แบบการทำงานนะครับนักเรียนลองมาดูนะครับวิธีการเขียนนะครับนะดังรูปนี้นะครับนะเราจะเขียนออกมาในรูปแบบของงานสมบูรณ์ได้ดังนี้ครับในรูปแบบของงานสมบูรณ์นะครับนะถ้านักเรียนจำได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะสายไฟเข้าใช่ไหมครับนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับที่เขาบอกมานะที่เขาที่โจทย์กำหนดมานะครับก็จะมี L1 นะครับมี PE แล้วก็มี N
นะครับนะสายไฟนั้นนะครับจะถูกลากนะครับโยงไปถึงจุดกล่องต่อแยกสายนะครับจากกล่องต่อแยกสายนะครับแยกไปที่ไหนบ้างนักเรียนแยกลงไปด้านล่างนะครับนะจากกล่องต่อแยกสายแยกไปที่สวิตช์ใช่ไหมครับนะสวิตช์ตัวนี้นะครับนะเราจะใช้นะครับนะไฟจากเส้นไหนตัดครับสวิตช์สายตัดจากสายแรงดันใช่ไหมครับนะฮะเพื่อทําการควบคุมนะไฟที่จ่ายให้กับหลอดไฟนั่นเองนะครับนะเราจะตัดไฟสายแรงดันออกนะครับนะตัดช่วงที่1ครับนะใส่จุดจัมป์ใส่จุดเชื่อมต่อสายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะลากสายลงมาที่สวิตช์นะครับในการเขียนนะครับให้นักเรียนใส่จุดจัมป์ด้วยทุกครั้งนะครับนะเพราะมิฉะนั้นนะครับนะนั่นจะไม่หมายถึงว่านะครับเราเชื่อมต่อสายนั่นเองนะครับถ้านักเรียนลากผ่านมาเฉยๆตรงๆเลยนะครับนะให้นักเรียนใส่จุดเชื่อมต่อสายทุกครั้งนะครับนะลากสายที่สวิตช์ครับสวิตช์อยู่ในสถานะเปิดหรือปิดอยู่ครับสัญลักษณ์นี้อยู่ในสถานะเปิดหรือปิดเปิดนะครับเปิดอยู่นะครับนะสวิตช์ในสถานะนี้นะครับก็คือนะครับหน้าคอนแทคยังไม่สัมผัสกันนะครับนะอยู่ในสถานะเปิดนะครับนะนั่นก็คือยังไม่ได้กดสวิตช์นะครับเพื่อเปิดไฟนั่นเองนะครับนะอ่ะไฟนะครับนะจะถูกส่งผ่านสวิตช์นะครับนะไปเข้านะครับในสัญลักษณ์นะครับไปเข้านะครับไปจัมป์กับจุดแรงดันนะครับอีกซีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะต่อนะครับไปยังหลอดไฟนะครับนะเข้าไปที่หลอดไฟด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งกลับไปเข้าสายดินนะครับนะในโจทย์นะครับเขากําหนดนะครับให้เราต่อนะครับสายกาวด้วยนะครับซึ่งนะครับการต่อสายกาวนะครับก็ลากตรงนะครับผ่านกล่องแยกสายนะครับแล้วก็ไปเข้ายังนะครับกล่องของกล่องครอบไฟได้เลยนะครับกล่องครอบหลอดไฟได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์คร่าวๆนะครับของแบบงานสมบูรณ์นะครับเรามาดูส่วนต่อมาครับแบบงานติดตั้งครับแบบงานติดตั้งนะครับลักษณะของวงจรก็จะลดลงนะครับนะเหมือนได้ลดรูปแล้วนะครับนักเรียนดูนะครับสายไฟเข้านะครับนะช่วงแรกนะครับ3เส้นนะครับที่เข้านะครับจากทางด้านซ้ายมือนะครับของเรานะครับก็จะมีสาย1นะครับสาย N สาย PE นะครับเข้ามานะครับวงกลมนี่คือสัญลักษณ์อะไรครับนักเรียนกล่องต่อแยกสายนะครับนะฮะกล่องต่อแยกสายนะครับนะจะทําการแยกไปยังสวิตช์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สวิตช์นะครับในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะได้ลองเขียนสัญลักษณ์สวิตช์ดูบ้างแล้วนะครับลักษณะนะครับก็จะเหมือนกับนะเครื่องหมายนะครับนะวงกลมนะครับแล้วที่มีขีดนะครับนะในแนวทะแยงนะครับนะทำมุมประมาณ45องศานะครับอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีขีดนะเส้นเล็กๆนะครับอีกขีดหนึ่งนะครับนะเป็นแนวทะแยงขวางนะครับนะสัญลักษณ์ที่เขาเขียนมานะครับตอนเข้าสวิตช์นะครับนะนักเรียนลองสังเกตตรงสายครับในรูปแบบของงานติดตั้งนะครับนะเขาจะเขียนลากเป็นสายเส้นเดียวนะครับจะไม่เขียนสายนะครับหลายๆเส้นและนะครับแต่ว่าจะใช้แทนสายหลายๆเส้นนั้นด้วยนะครับขีดนะครับที่อยู่นะครับนะด้านบนขีดเดียวนั้นนะครับก็คือขีดในแนวขวางนี่นะครับ2ขีดนะครับแสดงให้เรารู้ว่านะครับนะสายไฟนะครับนะที่มาเข้าสวิตช์นะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันกี่เส้นครับ2เส้นนะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับนะจากสวิตช์นะครับเข้าไปที่กล่องต่อแยกสายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็แยกออกไปนะครับนะไปต่อยังหลอดไฟนะครับนักเรียนลองสังเกตสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับนะคุณเคยอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอันนี้จะไม่มีกล่องต่อแยกสายนะครับจะไม่มีแสดงให้เราเห็นแล้วว่านะครับมันจะมีกล่องต่อแยกสายแล้วมันก็จะต่อสายกล่าวนะครับแต่นะครับมันจะเขียนให้รู้เขาจะเขียนให้เรารู้นะครับว่านะครับมันมีสายทั้งหมดด้วยกัน3เส้นอยู่ตรงส่วนนี้ครับนะครับถ้ามีสายนะครับตั้งแต่3เส้นขึ้นไปนะครับเราจะไม่นิยมนะครับเขียนเป็นขีดนะครับตัดนะครับเป็น3เส้น4เส้นแล้วนะครับนะแต่จะให้ใช้นะครับในการเขียนขีดตัดขีดเดียวนะครับแล้วใส่แทนตัวเลขเอานะครับนะแทนสายไฟแทนจํานวนสายไฟเอาแทนนะครับแต่ว่าถ้ายัง2เส้นนะครับให้ใช้ขีดได้นะครับนะใช้ขีดท่านได้ตามปกตินะครับอันนี้นะครับก็จะแสดงให้เราเห็นถึงว่านะครับนะมีนะครับสายไฟที่ออกจากกล่องต่อแยกนะครับนะไปยังหลอดไฟนะครับทั้งหมดด้วยกัน3เส้นนะครับนะฮะส่วนต่อมาครับ
แบบการทำงานนะครับนักเรียนลองสักดูนะครับแบบการทำงานนะครับนะจะมีสัญลักษณ์ของอะไรบ้างนะครับนะหนึ่งเลยนะครับที่เราเห็นในวงจรนะครับก็คือสายตัวนำนะครับจุดต่อแยกนะครับนะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของสวิตช์แล้วก็หลอดไฟนะครับนะในแบบของการทำงานนะครับจะเขียนค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะเริ่มตั้งแต่นะครับ L1 นะครับก็คือสายเส้นแรงดันสายไฟนั่นเองของเรานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเส้นตรงทางด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นสายที่มีไฟเข้านะครับนะจะถูกจัมป์นะครับจัมป์นะครับด้วยจุดเชื่อมต่อนะครับนะระหว่างสายเนี่ยนะครับเข้าไปยังสวิตช์หน้าคอนแทคด้านหนึ่งนะครับนะผ่านตัวสวิตช์นะครับนะไปเข้าหลอดไฟด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ออกหลอดไฟอีกด้านหนึ่งนะครับไปเข้ากับไปจัมป์กับตัวสายอีกเส้นหนึ่งนะที่เป็นสายดินนะครับนะโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านจุดเชื่อมต่อนั่นเองนะครับจะทำให้นะครับไฟนะครับครบวงจรนะครับจะทำให้หลอดนะครับสามารถที่จะสั่งงานจากสวิตช์ได้นะครับนะเมื่อเรากดสวิตช์อยู่ในสถานะเปิดนะครับก็ไฟก็จะดับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรากดนะครับให้สวิตช์นะครับอยู่ในสถานะปิดนะครับไฟก็จะติดนะฮะแล้วก็สว่างขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้นะครับนักเรียนนะครับลองมาดูคร่าวๆกันนะครับนะยกตัวอย่างโจทย์อีกหนึ่งข้อครับนะอันนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะลองนะครับทำตามไปด้วยก็ได้นะครับนะนักเรียนมาดูรูปก่อนนะครับโจทย์นะครับให้เขียนวงจรสวิตช์ขั้วเดียวควบคุมหลอดไฟฟ้านะครับกำหนดให้เขียนวงจรนะครับนะโจทย์ต้องการอะไรบ้างนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับต้องการการเขียนแบบสมบูรณ์อันที่สองแบบงานติดตั้งและอันที่สามนะครับแบบการทำงานนะครับนักเรียนมาดูในรูปครับในรูปนะครับให้มาเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็คือมุมห้องมุมหนึ่งนะครับที่มีนะครับนะส่วนประกอบต่างๆนะครับก็คือมีสายไฟเข้านะครับนะลักษณะเป็นลูกศรนะครับนะแล้วก็จะบอกถึงสายต่างๆนะครับว่านะสายยังคงเป็น1เฟสนะครับนะ3เส้นอยู่นะครับมีสายด้านไฟเข้านะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะนักเรียนสังเกตในรูปนะครับนักเรียนจะเห็นนะว่ามันมีท่อร้อยสายอยู่นะครับแล้วก็มีกิ๊บต่อยึดกับผนังอยู่นะครับเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็จะไปเข้าในส่วนของกล่องต่อแยกสายซึ่งกล่องต่อแยกสายเนี้ยนะครับจะต่อไปยัง2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกนะครับจะต่อลงมานะครับที่สวิตช์นะครับส่วนหนึ่งนะครับนะผ่านท่อร้อยสายเหมือนเดิมนะครับนะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับนะจะถูกต่อไปที่หลอดไฟต่อไปยังหลอดไฟนะครับซึ่งนะครับถ้าเขียนออกมาเป็นแบบแล้วนะครับนะก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับแต่แค่กลับด้านกันแค่นั้นนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้นะครับนักเรียนลองทำดูนะครับแต่ว่านะครับโจทย์นะครับอย่าลืมนะครับโจทย์เขาบอกให้ต่อสายป้องกันลงดินด้วยนะครับนั่นก็คือต่อสายกราวให้ด้วยนะครับสายกราวในที่นี้ของเราจะใช้สายเส้น PE นะครับนะอ่ะนักเรียนลองมาดูนะครับการเขียนกันนะครับนักเรียนที่รับชมอยู่สามารถเขียนตามไปด้วยก็ได้นะครับนะครับเริ่มจากนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับนะจะเป็นจุดที่ไฟเข้านะครับนะให้นักเรียนนะครับเขียนนะครับนะเจ้าตัวสายไว้นะครับแต่ละตัวนะครับก็คือมี N นะครับสายดินนะครับมี PE นะครับที่เป็นสายกราวแล้วก็มี L1 นะครับที่เป็นสายไฟแรงดันนะครับลองค่อยๆวาดทีละเส้นนะครับนะลองเขียนตามไปด้วยก็ได้นะครับนะครับเส้นแรกครับนะฮะให้นักเรียนนะครับนะทำการลากสายนะครับสาย N ก่อนนะครับหรือว่าสายดินของเรานะนะลากสายไปก่อนนะครับช่วงหนึ่งนะครับนะเผื่อวงจรที่ของเรานะครับที่มีสวิตช์นะครับประกอบกับหลอดไฟด้วยนะครับนะเส้นต่อมาครับนะให้นักเรียนลากสายกราวนะครับนะเพราะว่าโจทย์นะครับกำหนดให้เรานะครับต่อสายกราวนะครับเข้าที่หลอดไฟด้วยนะครับกล่องรับของหลอดไฟนะครับเส้นต่อมาครับนะให้นักเรียนลากเส้นไฟนะครับที่มีแรงดันไฟอยู่ด้วยนะครับนะเมื่อเราได้ทั้งหมด3เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะในแบบของสมบูรณ์นะครับนะส่วนต่อมานะครับเราจะมาสร้างจุดเชื่อมต่อกันนะครับ
จุดเชื่อมต่อแรกนะครับนะเราจะสร้างจุดเชื่อมต่อไปยังสวิตช์นั่นเองนะครับนะให้สร้างจุดเชื่อมต่อนักเรียนสามารถที่จะกําหนดจุดเชื่อมต่อเองได้เลยนะครับนะภายในตารางนะครับค่อยๆกําหนดจุดเชื่อมต่อนะครับนะโดยที่ไม่ต้องเว้นช่องห่างกันเยอะมากนะครับเพราะจะทําให้สวิตช์ของเรานะครับใหญ่จนเกินไปนะครับจะทําให้สัญลักษณ์เขียนยากนะครับเมื่อเรากําหนดจุดเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้เราทําการลากสายนะครับเข้าทางสวิตช์นะครับนะสวิตช์ที่เราใช้นะครับจะเป็นสวิตช์แบบขั้วเดียวนะครับในเนื้อหานะครับของหน่วยนี้นะครับนะจะเป็นสวิตช์แบบขั้วเดียวนะครับเราจะลากไฟนะฮะสายไฟนะครับไปที่สวิตช์นะครับทั้งหมดด้วยกัน2เส้นนะครับให้นักเรียนเขียนเส้นแรกนะครับไว้ก่อนเลยนะครับนะเราให้นักเรียนนะครับไปทําในส่วนของสวิตช์นะฮะค่อยๆเขียนตามเรื่อยๆนะครับมาถึงในส่วนของโครงสร้างสวิตช์นะครับนะนักเรียนนะครับนะค่อยๆวาดนะครับนะเป็นสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะลักษณะนะครับของสวิตช์นะครับก็ดังภาพนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับนะนักเรียนสามารถที่จะใช้แผ่นเพจนะครับในการทํามุมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุม45องศานะครับ60องศานะครับนะที่เห็นอยู่ในแบบนะครับนะสามารถใช้แผ่นเทมเพลตที่นักเรียนมีอยู่นะครับนะสามารถทํามุมได้นะครับนะครับนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับวาดโครงสร้างของสวิตช์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้นักเรียนลากสายนะครับต่อกลับไปยังสายแรงดันของเราด้วยนะครับหรือว่าสาย L1 นั่นเองนะครับนะและทําการนะครับสร้างจุดเชื่อมต่อนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนะลักษณะนี้สำหรับวันนี้นะครับวงจรสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนักเรียนก็ได้ทําการหัดวาดหัดเขียนนะครับแล้วก็ได้ทราบนะครับถึงวิธีของการเขียนแบบนะครับวงจรสวิตช์ขั้วเดียวกันไปพอสมควรแล้วนะครับนะผมก็หวังว่านะครับให้นักเรียนนะครับได้ฝึกฝนตัวเองนะครับนะค่อยๆนะครับทําโจทย์ที่ยากขึ้นนะครับด้วยการกําหนดนะครับสายไฟด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หัดวาดนะครับทั้งแบบงานสมบูรณ์นะครับแบบงานติดตั้งนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในครั้งถัดไปนะครับนะวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนําเสนอนะเพียงเท่านี้นะครับ

การดูดด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้น

0: หลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การเดินท่อสารทำเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อ

0: คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ประจำวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12 ถึง 13 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12 ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12 และ 13 ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่

ในส่วนของ EP 4นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP 1 2และ3นะครับซึ่งใน EP 3เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของรหัสต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับถุงมือกันไฟแรงสูงนะครับรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะป้องกันอันตรายนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อในเรื่องของนะครับการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือการซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้อปฏิบัตินะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าปลั๊กต่อต่างๆควรพับควรพันปิดด้วยเทปฉนวนนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการถอดหรือประกอบปลั๊กต่างๆนะครับเราควรจะพันด้วยเทปฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำหรือความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับความชื้นนิดเดียวนะครับจะมีผลต่อการต่อค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำการถอดปลั๊กนะครับแล้วทำการซ่อมบำรุงนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ครูแนะนำและเน้นย้ำนะครับเนี่ยก็การพันนะครับก็จะพันปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับตามรูปนะครับก็ปิดไม่ให้อากาศหรือความชื้นเข้าหรือบางทีเราวางแล้วที่วางไม่สะอาดฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาในการที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของระบบไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของนัดยึดบัตรบาร์นะครับแล้วก็หลังจากมีการ

หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหตุผลเพราะว่ารูปนี้ครับน็อตตัวใหม่นะครับนี่คือน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวใหม่ตรงหมวกนะครับจะมีความเฉียงอย่างนี้นะครับจะมีความเฉียงนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเราขันเข้าไปนะครับจะเกิดแรงอัดทำให้ตรงนี้จากที่เป็นเฉียงเฉียงนะครับจะกลายเป็นเส้นตรงนี่ครับนะครับเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับเรากลับนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับปรากฏว่าเวลาเรายึดเข้าไปปั๊บมันจะทำให้น็อตยึดไม่แน่นความอันตรายของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สุดคือการยึดน็อตไม่แน่นการยึดขั้วไฟฟ้าแรงสูงไม่แน่นเพราะว่าถ้าเกิดยึดไม่แน่นปั๊บแค่เพียงแกลบนิดเดียวนะครับอันนี้จะต้องมีการขันตอนด้วยนะครับตามคู่มือเขาจะมีการขันตอนนะครับจุดต่างๆเนี่ยต้องมีการขันตอนก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือการขันตอนนะน็อตตัวนี้ตำแหน่งนี้ต้องขันตอนที่เท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดการอาร์คครับอาร์คอย่างนี้แล้วเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนอะไรที่อยู่ใกล้ก็เป็นเชื้อเพลิงหมดครับอันนี้คือจุดสำคัญข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ผมนำข้อมูลมาจากนะครับศูนย์บริการนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากศูนย์บริการนะครับบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เขาก็ปลูกฝังผมมาแบบนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปแล้วนะครับการทดสอบการรั่วของถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสเต็ปที่3ห้ามมองข้ามห้ามมองข้ามป้ายเตือนเด็ดขาดเช่นตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับจุดนี้ถ้าท่านไปแตะปุ๊บนี่คือ380ฟุตเขาก็บอกไว้แล้วว่า danger เห็นไหมครับ danger ตรงไหนที่มีป้ายเตือนตรงนี้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับครูนะครับได้พูดในเรื่องของความปลอดภัยไปมากพอสมควรนะครับก็เหลือในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะลองผมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนจะปฏิบัติงานจริงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการดูนะครับรหัสหรือมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มียี่ห้อที่ตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีรหัสมาตรฐานที่ตายตัวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ถ้ามีมาตรฐานนะครับระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆชิ้นนั้นๆอุปกรณ์ป้องกัน PPE ชิ้นนั้นๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะพานักเรียนนะครับและผู้สนใจนะครับไปลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับว่ามันจะมีวิธีและขั้นตอนการสวมใส่อย่างไรครับไปครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับแสดงขั้นตอนนะครับการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องมีชุดนะครับป้องกันไฟฟ้านะครับชุดป้องกันไฟฟ้าก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่เราต้องเลือกนะครับใส่ชุดป้องกันไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดขั้นตอนนะครับเช่นเราเลือกที่จะใส่ถุงมือกันไฟก่อนนะครับถุงมือกันไฟนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วเราจะปฏิบัติงาน

ยากเช่นเราจะรูดซิปหรือติดกระดุมอย่างเงี้ยครับครูทำให้ดูนะเนี่ยมันจะทำยากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำผิดขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องทำการใส่ชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ครูขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับ

ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับก็จะเป็นมีการออกแบบหลายแบบนะครับเป็นซิปลูดข้างหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ในที่นี้ของครูเป็นที่เป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุมติดแล้วก็ค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดครับคือเราแต่งชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับนี้เป็นรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับเนื่องจากครูได้เตรียมการทำให้รองเท้านะครับมันหลวมนะครับมีเชือกเนี่ยยังไม่ได้ผูกนะครับก็ทำให้เรานะครับสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับนะเราก็จะทำการขากางเกงนิดหน่อยนะครับบางทีชุดมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับมีอยู่ในสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการก็จะหาชุดได้ไม่ค่อนข้างที่จะยากที่จะพอดีกับบุคคลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อันนี้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่นะครับหมวกนะครับนะครับแล้วทำการรัดนะครับหมวกบางรุ่นก็จะมีตัวที่ปรับด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบแป็กติดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแบบจะออกแบบมาอย่างไรนะครับครับระดับต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการใส่แว่นตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงมือแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่แว่นตานะครับเพื่อที่จะป้องกันสะเก็ดการอาร์คของกระแสไฟแรงสูงนะครับในขณะที่เราทำการตัดหรือต่อนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่เวลาที่เราต่อหรือตัดเนี่ยจะเกิดการอาร์คแล้วจะเกิดสะเก็ดไฟนะครับสะเก็ดไฟนี้อันตรายแค่ไหนก็ถ้าเข้าลูกตาของเราเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าสำคัญนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการใส่ถุงมือนะครับยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราต้องทำการนะครับอาร์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราต้องทำการพับครับพับให้พอมีอากาศข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องกำให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศออกได้นะครับเราทำการเทสที่หูครับฟังเลยครับบีบเลยครับในที่นี้ไม่มีเสียงลมออกฟี่ฟี่นะครับแสดงว่าถุงมือของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับสองข้างนะครับข้างที่1ผ่านนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ

ทำให้อากาศอยู่ในถุงมือนะครับแล้วก็ทำการม้วนครับเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับทำแบบที่ครูทำให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะม้วนเฉยๆก็ได้ครับขอแค่ให้มีอากาศอยู่ภายในถุงมือนะครับและกำตรงนี้ให้แน่นอย่าลืมนะครับกำให้แน่นนะครับแล้วฟังครับโอเคโอเคนะครับก็ผ่านทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่านะครับถุงมือของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการถูสวมถุงมือนะครับว่าหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่ระบายอากาศได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนจนถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสะดวกครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแคร์อะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทำให้เวลาเราปฏิบัติงานเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาเราร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่าง

0: หรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครูได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตที่เราปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทำการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจำกัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานแล้วก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจำเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะนั้นถ้า

มีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับสําหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็1,000โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า1,000โวลต์นะครับนะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกนะครับก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับนี่ครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนำด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี้ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็นที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนับหรือน็อตนะครับที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดนะครับเหมือนปกตินะครับครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า insulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับใน EP ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับ

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดไปนี่คือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EPงานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็ส่วนอันหลักที่2นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์นะครับในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ทำการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะโอ้เนี่ยครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงนะครับมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรง

สูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงขึ้นสูงเราทำเพียงแค่ระบบไฟฟ้าแรงขึ้นต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงขึ้นสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็จะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนนะครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือ

จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: เหมือนเดิมครับเราทั้งสองคนครับอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับอาคารปฏิบัติการของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับซึ่งเราทั้งสองคนในวันนี้ครับเราจะมาทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะ
1: ครับ
0: EP นี้เราจะทำอะไรกันครับ
1: EP นี้ครับเราจะมาทำคลาสสิก
0: บาร์เทนเดอร์นะครับขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับสำหรับคลาสสิกบาร์เทนเดอร์ครับเป็นสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรคลาสสิกจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ใน EP นี้เราจะแนะนำ2ตัวนะครับแล้วก็จริงๆต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคน

0: ไปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าเราจัดทำเพื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็วันนี้มันจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับพี่แม็ก
1: ในราย
0: ที่โด่งดังที่สุดในโลกครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับคือไหมไทยไหมไทยตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกครับเครื่องดื่มไหมไทยครับเป็นเครื่องดื่มที่มีที่มาจากโอ๊กแลนด์ครับรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็จริงๆไหมไทยมาจากคำว่าไมตาอิที่เป็นภาษาตาฮิตินะครับแล้วก็แปลว่าอร่อยยอดเยี่ยมนั่นคือที่มาของคำว่าไหมไทยที่คนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับ
1: เขาทำเครื่องดื่มให้กับเพื่อนเขาเหรอ
0: ใช่ครับเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นชาวตาฮิตินะครับแล้วก็ได้ทำเครื่องดื่มให้แล้วเขาก็อุทานครับ
1: อ
0: ุทานว่าไมตาอิที่แปลว่ายอดเยี่ยมน
1: ั
0: ่นคือที่มาที่ไปของคำว่าไมตาอิหรือคนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แม็กบอกครับว่าอุปกรณ์วันนี้ในการทำเนโกนี่มีอะไรบ้างครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ครับที่เราจะต้องใช้ทำก็คือ mixing glass ครับตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นบาร์สปูนครับหรือว่าช้อนบาร์นั่นเองครับอีกหนึ่งวัตถุดิบส่วนผสมนะครับเราก็จะใช้เป็นเหล้าจินครับปริมาณ1ออนซ์ครับเหล้าแคมเปอรี่ครับปริมาณ1ออนซ์ครับและเหล้าอีกตัวนึงคือสวีทเวอร์มูธหรือเวอร์มูธลอสโซนั่นเองครับปริมาณ1ออนซ์เช่นเดียวกันครับวิธีการผสมครับเราจะผสมเหล้าลงไปก่อนนะครับอย่างละ1ออนซ์1ออนซ์นะครับแล้วจากนั้นครับเราค่อยเติมน้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็ทำการสเตอร์ครับ
0: อ๋อแต่ผมไปอ่านข้อมูลมาของเนโกนี่ครับเขาบอกว่าเป็นการขมนุ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็ของอัตราส่วนของวัตถุดิบที่เท่ากันก็คือเหล้าทั้ง3ตัวในปริมาณที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะมีวัตถุดิบ3ตัวเท่านั้นเองง่ายๆมากนะครับแล้วก็จะมีการเดคอเรทวันนี้คุณกุ๊บพี่แม็กก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเดคอเรทซึ่งวันนี้เรามีส้มด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับเดี๋ยวให้พี่แม็กพูดต่อครับ
1: ส้มนาเวลครับนี่ตัวนี้
0: 1
1: แล้วก็ปริมาณที่สำคัญเลยนะครับในการผสมเครื่องดื่มเนโกรนี่ครับเราจะต้องในการคนนี่หลายๆคนเนี่ยจะผสมออกมาแต่ว่ารสชาติจะต่างกันแม้สูตรเดียวกันก็ตามนะครับก็คือเราจะต้องใส่ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้ตรงกับเส้นเขาจะมีเส้นระบุบอกนะครับเส้นข้างล่างเส้นล่างสุดก็คือเป็น15 ml ขยับขึ้นมาอีกครับมีเส้นตรงด้านนี้คือ30 ml และเต็มตัวนี้เป็น45 ml แต่ครับแต่ละจิกเกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับบางจิกเกอร์จะเป็น10 ml 20 ml และ30 ml นะครับเราจะต้องผสมให้กับตรงกับเส้นนะครับอันดับแรกเลยครับเราจะทำการสเตอร
0: ์สเตอร์
1: ก๊าซเพื่อให้มีความเย็น
0: อ๋อชิลก่อน
1: ชิลก่อน
0: เราจะต้องชิลแก้วก่อน
1: ใช่ครับ
0: น้ำแข็งที่เราใช้วันนี้ครับประเภทของน้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะมีคลัชไอที่เป็นน้ำแข็งโม่ที่เราบ้านเรารู้จักกันนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นน้ำแข็งบดละเอียดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะมีน้ำแข็งที่มันเป็นน้ำแข็งคูปไอซ
1: ์ไฟคร
0: ับ ก็จะมีเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กฟิลบ้านเราก็คือเป็นน้ำแข็งยูนิ
1: คครับ
0: ฟิลนั้นแล้วก็จะมีน้ำแข็งมือที่เรียกว่าบล็อกไอ
1: ซ์
0: นะครับก็จะเป็นน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเภทของน้ำแข็ง
1: เวลาที่เราใช้น้ำแข็งที่เขาเรียกเป็นน้ำแข็งกั๊กน้ำแข็งมือที่เราตัดเป็นสี
0: ่ก้อนใหญ่ๆ
1: ใช่ครับสังเกตดูว่าจะมีความขุ่นของน้ำแข็งกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นความใสของน้ำแข็งครับในความใสของน้ำแข็งก้อนนั้นจะเย็นกว่าก้อนที่ขุ่นครับ
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะเวลาที่เอามาผสมเครื่องดื่มที่เป็นเนโกรนี่เนี่ยพอเราเอาก้อนที่มีความใสมาทำนะครับน้ำแข็งก้อนนั้นจะสามารถละลายช้าแล้วก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนขุ่นครับก็จะละลายไวกว่าน
0: ี่คือเทคนิคการเลือกน้ำ
1: ใช่ครับเทคนิคการเลือกน้ำแข็ง
0: แต่วันนี้เราจะใช้ประเภทน้ำแข็งที่เป็นในการชิลจริงๆชิลใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ยูนิค
1: ใช่
0: นะครับในการที่จะชิลแก้ว
1: ให้เกิดความเย็นครับ
0: เดี๋ยวเชิญพี่แม็กเลยครับผมขออนุญาตยืนอยู่ในมุมของผมแต่ว่าขอภาพไปด้วย
1: ได้เลย

0: บวนการเดี๋ยวจะมองแล้วพี่แม็กจะไม่สะดวกในการทํานะครับอันนี้คือขั้นตอนของการชิลแก้วนะครับ EP ที่แล้วพี่แม็กสอนแล้วนะครับว่าจับบาสปูนอย่างไรนะครับแล้วก็ชิลแก้วอย่างไรอันนี้เรามาดูกันจริงๆเลยนะเห็นมั้ยครับว่ามือข้างหนึ่งจับที่ฐานแก้วอีกข้างหนึ่งจับบาสปูนนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทคนิคของการชิลแก้วเทคนิคทํายังไงถึงเราจะรู้ครับว่าแก้วเราเย็นแล้ว
1: ถ้าเป็นในลักษณะนี้เราก็ชิลไปเราก็จับตัวด้านล่างครับเขาก็จะมีความเย็นละอองความเย็นลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราอยากสัมผัสว่าเฮ้ยเย็นจริงไหมหรือนานไปเราก็สามารถที่จะจับขึ้นด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างนี่คือสัมผัสอย่างเงี้ย
0: ได้ครับนี่คือการกระบวนการชิลแก้วครับ
1: ครับ
0: เทน้ำแข็งไปก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: หลังจากนั้น
1: เราก็เริ่มจากเหล้าจินนะครับ
0: แบรนด์ไหนก็ได
1: ้แบรนด์ไหน
0: แต่ขอให้เป็นจิน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับอย่างที่บอกว่าจินนะครับในระหว่างที่พี่แม็กตวงวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นเราจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับจินหลักๆเลยก็คือจะต้องมีกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับ
1: ทีนี้นะครับในการรินนะครับอย่าลืมครับฐานการยืนนะครับให้ mixing glass ตรงกับเราแล้วก็จากนั้นครับขยับมาก้าวมา19ครับเพื่อให้สรีระเราตั้งตรงนะครับแล้วเราค่อยจับจิ๊กเกอร์ครับแล้วก็ลิ้น
0: ผมขอให้ครูแม็กจับจิ๊กเกอร์ให้ดูแบบใกล้ๆได้ไหมครับว่าจับแบบไหน
1: โอเค
0: เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เทคนิคการจับจิ๊กเกอร์เลยนะคร
1: ับ โอเคครับ
0: จับแบบไหน
1: จิ๊กเกอร์ครับวิธีการจับจิ๊กเกอร์ครับใช้2นิ้วครับ
0: 2นิ้ว
1: เราบางคนก็จับแบบนี้ก็ได้ทีแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ดูไม่
0: ถนัด
1: นะ
0: ไม่ถนัด
1: ใช่ครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาจับในลักษณะนี้ครับ2นิ้วก่อนสู้ๆครับ
0: ดูเป็นโปรเฟสชั่นอลกว่านะครับ
1: ปึ๊บแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการรินเครื่องดื่มหรือผสมเครื่องดื่มครับเราอีกตัวนิ้วนึงเราจะประคองไว้ด้านล่างเราประคองไว้แล้วหลังจากนั้นเราเทลงไปเห็นไหมครับนิ้วก้อยก็จะขยับประคอง
0: โอเคแล้วก็จะเร็วด้
1: ว
0: ยในเทคนิคนี้ในกรณีที่เราไปทำงานแล้วลูกค้าสั่งค่อนข้างเร่งรีบเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับเราก็จะง่ายด้วยนะครับโอเค
1: หรือปริมาณที่เป็นแบบ1ออนถ้าเราลินใกล้เต็มแล้วครับเราก็จะหงายมือลงทันทีก็จะไม่หกออกข้างนอกเราก็จะไม่เสียปริมาณแอลกอฮอล์ของเรานะครับ
0: ครับโอเคอ่ะเชิญพี่แม็กเลยคร
1: ับ เริ่มเลยนะครับโอเคเปิดฝาครับนะครับแล้วก็ลินเครื่องดื่มลงไป
0: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่วางฝาของขวดนะครับป้องกันการหายเดี๋ยวหากันวุ่นวายนะครับเทลงไปอันนี้1ออนใช่มั้ยครับ
1: อันนี้1ออนคร
0: ับ อ่า1ออนวางจิ๊กเกอร
1: ์วางจิ๊กเกอร์ครับ
0: แล้วก็
1: ค่อยปิดฝา
0: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่หลุดในบุคลิกเลยทั้งการใช้มือนะครับการยืนจะคีปคาแรคเตอร์ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าเราจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องจริงๆกรูมมิ่งเป็นสิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: กับงานบริการของเรา
1: ใช่ครับเวลาที่เรากำลังผสมเครื่องดื่มอยู่เนี่ยลูกค้าจะนั่งอยู่ที่หน้าบาร์เพื่อที่จะดูเราว่ากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีลีลาในการผสมเครื่องดื่
0: ม
1: เขาก็จะ
0: อินเดียได้ไหม
1: ไม่น่า
0: ทะเลวังกาได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: ไม่ยากเลยนะเราสร้างความสุขให้กับ
0: ลูกค้าจริงๆเขาจะใช้คําว่าศิลปะในการที่เราจะต้องบริการลูกค้าแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวสําหรับบาร์เทนเดอร์คืออยากให้มันมีความเท่บวกความสนุกบวกกับความมีเสน่ห
1: ์
0: ของบาร์เทนเดอร์นะคร
1: ับ
0: โอเคหลังจากนั้นครับพี่แม็กครับว
1: ั
0: ตถุดิบตัวที่2
1: เป็นแคมเปอรี่ครับ
0: เป็นแคมเปอรี่วันนี้เราเลือกใช้เป็นแคมเปอรี่นะครับ
1: การจับฝาครับเราจะคีบไว้ด้านนี้ก็ได้ครับนิ้วคีบไว้ด้านนี้ก็ได้หรือเราจะคีบคู่กับจิ๊กเกอร์แบบนี้ก็ได้ครับ
0: เพื่อป้องกันหายใช่ไหมครับ
1: ป้องกันหายครับแบบนี้ครับนี่ฮะลักษณะนี้ก็จะอยู
0: ่โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำตาม
1: ทำไมถึงป้องกันหายเพราะว่าเวลาที่เราทำงานในกลางคืนครับมืดครับ
0: อ๋อใช่
1: มองไม่เห็นครับ
0: มองไม่เห็น
1: ตอนแรกมันก็คิดว่าจะไม่ทำหายแต่พอตอนเก็บของแล้วถ้าไม่คีบไว้แบบนี้หายแน่นอนใช่ไหม

0: ไปไหนก็ไม่รู้
1: แล้วขวดหนึ่งแพงด้วยถ้าเกิดสมมุติไปหาฝาอื่นมามีกลิ่นที่แปลกไปมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ต้องทิ้งทั้งขวดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าจริงๆอ่ะฝาไม่ได้มีมูลค่าหรอกแต่มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้รสชาติของเราอ่ะมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ระเหยออกนั่นเองนะครับ
0: ครับผมโอเค
1: ค
0: าร์บอรี่ครับปริมาณ1ออนครับ
1: 1ออนอย่าลืมนะครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับนิยามของเขาคือขมนุ่มนั่นเองนะครับใส่ลงไปสีสวยสีมีสีสันเริ่มมีสีของความเป็นทับทิมนะครับจากตัวแคมปารีด้วยนะครับจริงๆแคมปารีนี่คือเป็นแอปเปอริทีฟถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตระกูลของแอปเปอริทีฟ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครับเราก็จะเป็นตัวที่3
0: ตอนนี้เลย
1: อันนี้เป็น
0: เวอร์มูธลอส
1: โซนะครับเวอร์มูธก็เป็นสมุนไพร
0: ใช่
1: เป็นสมุนไพรจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้เวอร์มูธของแบรนด์นี้ก็ได้ใช้ของแบรนด์อื่นได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ได้เลยแล้วแต่สะดวกเราเลย
0: ใช่ไ
1: หมครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารสชาติของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: คาแรคเตอร์ของเขาในการทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ก็ดูสิ่งที่เราอยากนําเสนอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ต่อเลยนะครับตัววอร์มูธก็จะใช้ปริมาณ1ออนซ์เช่นเดียวกันครับ
1: โอเคสีสันสวยงามนะครับก็จะเป็นสีออกส้มแดงๆส้มๆประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งครับวอร์มูธตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วครับเราจะต้องเก็บโดยการที่แช่เย็นเหมือนกันครับเป็นการรักษาเหล้าแล้วก็รักษารสชาติของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่ไม่ว่าจะเป็นวอร์มูธลอสโซหรือว่าดรายวอร์มูธนะครับหรืออีกตัวหนึ่งเบียงโก้นะครับก็เราต้องแช่เย็นเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อรักษาเขาให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้วัตถุดิบ3อย่างครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำยังไงต่อครับ
0: ต่อไปครับเราก็จะใส่น้ำแข็งครับอย่างที่คุณครูได้บอกไว้ก่อนเกินก่อนหน้านี้นะครับว่าในการใส่น้ำแข็งเราจะใส่น้ำแข็งปริมาณที่อยู่ในประมาณ3ส่วน4
1: ส่วน4
0: นะครับเพราะว่าเวลาที่เราสเตอร์น้ำแข็งเขาก็จะไดลูทหรือว่าละลายลงมา
1: ผมมีคำถามครับสำหรับผู้เรียนแทนผู้เรียน
0: ครับ
1: เราจะใส่น้ำแข็งใส่เหล้าได้ไหมครับ
0: ถ้าเราใส่น้ำแข็งก่อนที่เราจะใส่เหล้าตัวนี้เนี่ยถ้าในระหว่างที่เราใส่เหล้าเมื่อสักครู่เราใส่เหล้าที่ค่อนข้างช้าเวลาที่เหล้าจินตัวแรกลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายเราตัวที่สองใส่ลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายตัวที่สามใส่ลงไปน้ำแข็งก็จะละลายพอละลายแล้วเหล้าเครื่องดื่มที่เราทำจากที่เราจะได้รสชาติของความเป็นเนโกรนี่แต่เราน้ำมันจะผสมอยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วทำให้รสจืดครับ
1: อ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำแข็งก่อน
0: ใช่
1: โอเคขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำยังไงเอ่ย
0: ขั้นตอนต่อไปครับเพิ่มอีกอรรถรสอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อแก้วเราเย็นนะครับแล้วเราก็จริงๆแก้วนี้จะชิลหรือไม่ชิลก็ได้เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งอยู่แล้วจะมีแก้วล็อกเราไม่ต้องชิลก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีแก้วก้านครับแก้วก้านเราจะต้องชิวแก้วก่อน
1: ชิวแก้วก่อน
0: ใช่ครับตัวนี้
1: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่แก้วล็อก
0: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมถ้าเนโกนี่จะใส่แก้วจะใส่เป็นแก้วล็อกครับ
1: เพราะว่าจะต้องดมกลิ่นของเขาด้วย
0: ดมกลิ่นแล้วก็ความเย็นของน้ําแข็งนะครับเราจะใช้น้ําแข็งบล็อกนะครับบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใส่ไป1ก้อนก็เวลาดื่มเขาก็จะค่อยๆจิบจิบไปทีละนิด
1: อ๋อโอเคนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่แก้วล็อก
0: ใช่ครับ
1: ครับจริงๆใส่แก้วอื่นก็ได้แหละแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ารสชาติจะไม่ได้ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เทคนิคต่อไปครับก็คือการผิวหรือว่าการปอกผิวส้มการปอกผิวส้มเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเลือกส้มด้วยนะครับส้มตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราปอกหรือจะผิวออกมาเนี่ยเราจะต้องเลือกส้มที่ไม่เป็นผิวเรียบครับผิวจะเป็นขรุขระเพราะว่าเวลาที่เราบีบส้มออกมาจะได้มีเขาเรียกว่าเป็นออย
1: น้ำมัน
0: ของ
1: ผิวส้ม
0: ใช่ครับแล้วก็ทำให้กลิ่นหอม เดี๋ยวพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งส้มผิวส้มแล้วก็ใช้จุ่มลงในเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณครูจะทำโดยที่ใช้ในการปอกผิวส้มไว้รอแล้วจากนั้นตอนที่รินเครื่องดื่มครับจะบีบผิวส้มลงไปด้วย
1: Okay.
0: แล้วก็ค่อยมาทวิสต์อีกที
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคครับครับวิธีการปอกครับเริ่มจากที่ดูจากด้านเลือกมุมก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงไปเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่ก็จะมีกลิ่นออกมาแบบนี้ครับจากนั้นครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือครับคีบหนีบตัวนี้ไว้แล้วก็ตัดด้านล่างครับในลักษณะนี้ถ้าเราดึงขึ้นมาปุ๊บทีเดียวเลยอาจจะหลุดพอหลุดครับจะทำให้อาจจะโดนมือของเราได้นะครับทำให้เกิด
1: อุบัติเหตุได้ใช่ครับบาดเจ็บ
0: ในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเติมน้ำแข็ง
1: ครับ
0: นะครับลงไปในเครื่องดื่มในการเลือกน้ำแข็งนะครับที่เราจะสเตอร์ให้เราเลือกก้อนที่ก้อนใหญ่ๆนะครับ
1: ก้อนที่เย็นที่สุดไหมครับ
0: ก้อนที่เย็นที่สุดครับ
1: หรือแล้วเราจะวัดยังไงอ่ะเอาก้อนที่ใหญ่ที่สมบูรณ์ดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องบอกว่าเป็นก้อนที่สมบูรณ์ดีกว่าครับหลังจากนั้น
0: เราก็ทำการสเตอร์ครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคการสเตอร์จะต้องใช้อย่างไรนะครับ
0: ถ้าเสียงที่ได้คือเหมือนกับเสียงปรบมือครับในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่15วินาทีถึง20วินาทีครับ
1: ถ้าเกิดเกินจากนั้นคือน้ำแข็งก็จะละลายมากกว่านี้ทำให้รสชาติจืดโอเค
0: จากนั้นเรา
1: ได้แล้ว
0: ชิมครับ
1: ชิมวิธีการชิมดูด้วยนะครับ
0: เราจะใช้ที่หลังมือครับ
1: หลังมือ
0: แล้วก็หยดลงไป
1: เอาใส่ปากเลยได้ไหมครับจากบาร์สปูน
0: ไม่ได้ครับเพราะเราจะต้องลงไปสเตอร์อีก
1: ทำไมเราต้องทิ้งน้ำแข็งที่เราชิลในแก้วด้วยครับในเมื่อน้ำแข็งเราไม่ได้ใช
0: ้ที่จริงๆแล้วไม่ต้องทิ้งก็ได้ครับเราจะใช้กรองก็ได
1: ้อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่จำเป็นต้องกรองก่อนเพราะว่ามันมีน้ำที่ละลาย
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: กรองตัวนี้แล้วก็เทลงไป
1: ต
0: ัวนี้ครับเป็นจูเลปสเตนเนอร์ไอจูเลปครับที่เราจะต้องใช้ในการกรองในลักษณะนี
1: ้ความแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการบีบ
0: การบีบ
1: ดูดีๆนะครับ
0: เราจะบีบไปพร้อมกับตอนที่เราริน
1: แหมสีสันมันเยาว์ยวนนะนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้อง
0: หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำผิวไปตอนแรกแล้วเราก็จะทำการบีบผิวส้มอีกรอบนะครับ
1: หนึ่งรอบเพื่อให้มีกลิ่นส้มใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทวิส
0: แล้วก็รูปที่ปากแก้วครับ
1: แ
0: ต่ว่าผมว่าตัวนี้ยังไม่สวยครับจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไหมก็
1: ใช้ได้เลย
0: แต่เราอยากละเอียดหน่อยให้สวยขึ้น
1: เราก็ตัด
0: ใช่ครับในการตัดลักษณะนี้ครับ
1: เพื่อความสวยงาม
0: นี่ครับเราก็จะได้ผิวส้มในลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นครับเวลาที่เราใส่ในแก้วของเครื่องดื่มครับเราก็จะคว่ำผิวส้มตัวนี้ลงเราจะไม่ให้สีขาวตัวนี้ออกด้านนอกนะครับเราจะคว่ำลงลักษณะนี้เป็นการตกแต่งไปในตัวได
1: ้ประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอเคนี่คือเครื่องดื่มตัวแรกที่เป็นเนโกโรนี่
0: ในการเสิร์ฟแก้วของเนโกโรนี่ครับเราอย่าลืมที่รองแก้วหรือเรียกว่าโคสเตอร์นะครับจะต้องมีที่รองแก้วให้กับลูกค้าด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราเสิร์ฟไปในลักษณะนี้เลยนะครับแก้วก็จะมีละอองของน้ำที่จะต้องหยดนะครับถ้าเป็นแก้วล็อกนะครับสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมที่รองแก้วครับ ในการเสิร์ฟ
1: วาง
0: วางแล้วก
1: ็ที่รองแก้วแล้วก
0: ็ครับ
1: เครื่องดื่มแก้วแรก
0: เครื่องดื่มแก้ว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ
1: ง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลที่มีชื่อว่าเนโกรนีนะครับในวันนี้ครับพี่แม็กยังมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องดื่มสำหรับ EP นี้ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลเหมือนกันที่มีชื่อว่าไหมไทยที่คนไทยจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีชื่อว่า
0: ไมตะอิ
1: ไมตะอิที่มาจากภาษาไตฮิตินั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนแรกจะมีเหล้าหลักคือเป็นไวรัม
0: เราจะมีเหล้าหลักแล้วก็มีเหล้ารองเหล้าหลักก็คือไวรัมเหล้ารองเราคือออเรนจ์กูราโซ่ครับสีของเขาก็จะทำมาจากส้ม
1: วันนี้นะครับโอเคคนนี้ไม่โชว์แบรนด์แต่ว่าโชว์สีให้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะ
0: เป็นเฟลเวอร
1: ์โอเค
0: ต่อไปครับเป็นซาวมิกครับ
1: ซาวมิก
0: นั่นก็คือเป็นน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับซึ่งอัตราส่วนถ้าเราใช้อัตราส่วนเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1
1: นี่คือซาวมิกที่เราทำการผสมเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีใน EP ก่อนหน้านี้ที่จะพูดถึงเรื่องของการทำไซรัป
0: ใช
1: ่มั้ยครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดใครสงสัยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ
0: ตัวซาวมิกเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่เหมือนบอกได้ว่าเครื่องดื่มเราจะออกมาเป็นแบบไหนครับ
1: หลังจากนี้ต้องมีอะไรอีกไหมครับ
0: จากนี้ครับจะต้องมีน้ำผลไม้ครับ
1: น้ำผลไม
0: ้น้ำสับปะรดครับ
1: สับปะรดแบรนด์ไหนก็ได้
0: แบรนด์ไหนก็ได้ครับ
1: อ๋อขอให้เป็นสับปะรด 100%
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็มีน้ำส้มด้วย
1: อ๋อน้ำส้ม
0: ครับ
1: ส้มอะไรก็ได
0: ้เป็นถ้าเราไปเลือกครับ
1: โอเคแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
0: อีกหนึ่งอย่างครับคือเป็นเกรนาดีน
1: เกรนาดีน
0: เกรนาดีนใช่ครับคือน้ำเชื่อมทับทิมนั่นเอง
1: น้ำเชื่อมทับทิมนะครับ
0: แถมให้อีกหนึ่งอย่างผมอยากพอทำไปในลักษณะนี้แล้วเราอยากเพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกนะครับก็เลยเลือกเป็นลิเคียวที่เป็นอัลมอนด์ครับตัวนี้จะใส่อยู่แค่5 ml เราจะเหมือนกับการสร้างมิติให้กับเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับหรือบางสูตรที่เราไปเปิดดูเนี่ยก็จะมีใช้แทนออเรนจ์กูราโซ่แล้วก็ใช้ตัวลิเคียวอัลมอนด์เนี่ยแทนออเรนจ์กูราโซ่แต่ว่ามันจะทำให้รสชาติผมว่ากลิ่นจะแรงไปครับผมก็เลยเอา2ส่วนเนี่ยมารวมกัน
1: พี่แม็กบอกวิธีการทำนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกันแบบทีเดียวเลย
0: ครับเราก็จะทำการชิลนะครับชิลบอสตันนะครับหรือทินใหญ่นะครับ
1: ครับโอเค
0: การชิลแล้วก็ทำการเช็ค
1: ขออนุญาตหลบ
0: ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวให้ดูท่าของคุณแม็กซ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเค
0: แล้วก็ปล่อยลงไปเลยเพื่อเวลาที่เรารินเครื่องดื่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปเครื่องดื่มเขาก็จะเย็นตัวอยู่ตลอด
1: โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เครื่องดื่มไม่เสียรสชาติ
0: ใช่ต่อไปครับเป็นไวรัมครับ1 ออนซ์ครับ
1: 1ออนซ์

0: ตัวต่อไปครับเป็นไวท์รัมแล้วแล้วก็เป็นออเรนจ์ออ
1: เรนจ์คูราโซ่ครับ
0: เดี๋ยวเราดูนะครับเพราะว่าสีเขาจะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเนาะเพราะว่านู้นจะเป็นสีออกโทนส้มอิฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีออก
1: สีแดงครับ
0: สีแดงๆนะครับออเรนจ์คูราโซ่ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส
1: ่ซาวมิกซ์ครับ
0: ซาวมิกซ์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ครับอันนี
1: ้15 ml ครับ
0: 15 ml นะครับแล้วก็เราจะได้ความหวานอีกตัวหนึ่งจากน้ำสับปะรดนะครับสับปะรดนี่ใส่เท่าไหร่ครับพี่แม่ครับ
1: สับปะรดใส่45 ml ครับ
0: 45 ml
1: หรือ1ออนครึ่งนั่นเองครับ
0: ออนครึ่งเต็มเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มใช่ไหมครับ

0: ครั้งที่เราจะใช้น้ำผลไม้เราจะต้องทำการเขย่าก่อนนะครับ
1: ไม่ให้นอนก้นนะครับ
0: ใช่
1: ทำไมเราถึงไม่ให้6เลยครับ
0: เพราะว่าม
1: ันเป็นคอส
0: มันเป็นคอสของเรา
1: แล้วก็ความสกปรกด้วย
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ส่วนกรีนาดีนครับผมจะใช้อยู่ที่5ถึง10 ml ครับ
1: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นนะครับ
0: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นแต่ในวันนี้นะครับผมจะใส่ไปที่10 ml
1: แต่ว่าวันนี้จะทํา2สูตรใช่มั้ยครับหรือว่าทําสูตรเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอชิมก่อน
0: สูตรเดียวเราชิมก่อนพอเราชิมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เพิ่มตัวอะมาริโต้เข้าไปว่าเราชอบตัวไหนมากมันจะเป็นการแยก
1: ได้ครับ
0: นะครับก่อนที่เราจะนําขึ้นมาเช็คนะครับเราก็คนก่อนแล้วค่อยชิมว่าเฮ้ยเราใส่อะไรน้อยไปหรือเปล่า
1: ไม่ให้เช็คเลย
0: ไหมแรกๆตอนนี้เรายังไม่เช็ค
1: ไม่เช็ค
0: ใช่แต่ถ้าเราชิมแล้วเอ้ยรสชาติโอเคเราค่อย
1: เราถึงจะเช็คใช่ไหมครับ

0: ถ้าถ้าชิมในรสชาตินี่คุณอุ้ยว่าคุณครูว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนตัวสดชื่นครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีกลิ่นของความเป็นส้มเป็นมะนาวเป็นมะนาวมีความเป็นน้ําสับปะรดโดดเด่นขึ้นมาเลยนะ
0: คร
1: ับแต่เดี๋ยวลองดูชิมอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่แม็กชิมแล้วจะยังไงเพราะโดยปกติอุ้ยจะไม่ค่อยได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร
0: ่ถ้าชิมในเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือจะมีความหวานเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมในตรงนี้ลงไปเราใส่ไปละเอจากที่เราเติมลงไปตัวซามิก15 ml ครับเรามองว่ามันหวานเราเติมลงไปอีกครับอีก15 ml ให้เป็น30 ml นะครับนั่นคือเป็น1ออนซ์พอดีเดี๋ยวลองเติมไปอีกนะครับ

0: ลองดูครับดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นครับ
0: เห็นไหมครับ
1: ดีขึ้นดีขึ้น
0: นั่นแสดงว่าตอนแรกคือเหตุผลที่เราจะต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องทราบรสชาติว่ารสชาติดีไหมรสชาติแรกเป็นหวานพอรสชาติที่สองที่เราเติมลงไปปุ๊บมีความเปรี้ยวหวานขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราก็เลยต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับ
1: okay.
0: จากนั้นครับเดี๋ยวลอง
1: ใส่ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกทีแต่ตอนนี้สำหรับอุ้ยอร่อยแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยเพิ่มไหมแต่ว่าเชื่อในฝีมือพี่แม็กนะครับ
0: นี่จะใส่ที่นิดเดียวครับ
1: นิดเดียวเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ5 ml ครับ
1: 5 ml อ๋อได้แค่กลิ่นแล้วก็จะมีกลิ่น
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําช่วยเรื่องกลิ่นนะครับ
0: ชิมอีกรอบครับ
1: โอเคหอมนวล
0: นวลมิติเขาจะมาม
1: ีมิติมากขึ้นละมุนใช้คําว่าละมุนดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: จากตรงนี้เมื่อกี้นี้ว่าอร่อยแล้วพอใส่ตัวลิเคียร์อัลมอนด
0: ์ครับ
1: อร่อยกว่า
0: อร่อยกว่าครับ
1: เช็คเลยมั้ยครับ
0: จากนั้นเราก็
1: หิวแล้ว
0: โอเคแล้วต้องเช็คละ
1: หิวแล้วมารู้สึกแล้วอยากดื่มแล้วนะครับใส่น้ําแข็ง
0: ถ้าเราอยู่กับลูกค้าครับเราก็ให้มีลีลาหน่อยการจับเพื่อแบบนี้ครับปริมาณของการใส่น้ำแข็งครับเช่นเดียวกันครับเราจะต้องใส่น้ำแข็งให้อยู่ที่ประมาณ3ส่วน4
1: 3ส่วน4
0: หรือให้เยอะไปก่อนในลักษณะนี้ครับ
1: ครับประมาณนี
0: ้นี่ครับ
1: 3ส่วน4
0: หรือใส่น้ำแข็งให้มีปริมาณที่มากกว่าน้ำครับน้ำหรือตัวเหล้าของเราเนี่ยครับจากนั้นครับเราก็เอียงก่อนแล้วก็เทครับรินเครื่องดื่มครับรินเครื่องดื่มผ่านน้ำแข็งครับ
1: คือแบบช้าๆเดี๋ยวขออนุญาตหลบนะครับให้คุณแม็กได้ทำการครับเช็ค
0: ถ้าเราจะโชว์ลีลาเราก็เหมือนได้นะครับแต่ขออนุญาตเช็คด้านนี้แล้วกันครับ

0: จะได้ขึ้น
1: เมื่อกี้ต้องเปิดเพลงด้วยนะฮะถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วมันจะสนุกสนานขึ้น
0: เปิดเพลงปุ๊บเต้นปั๊บเลยนะครับ
1: สนุกสนานขึ้นนะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าจะมีไอที่เป็นไอเย็นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้านข้างแก้วนะครับตัวนี้ก็จะอย่างที่ครูแม็กบอกตั้งแต่ EP ที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการเฉกๆให้เกล็ดให้มีเกล็ดน้ำแข็งติดก็อุณหภูมิประมาณ0องศาจนกว่ามือเราจะไม่ไหวนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: จับไม่ได้แล้วก็หยุดนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นใช้
0: แล้วก็ใช้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ดินลงไปครับ
1: ดูสีนะครับ
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งนะครับเราจะไม่กรองเกล็ดน้ำแข็งตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ใช้แก้วในลักษณะแก้วอีกแก้วหนึ่งมาร์ตินี่แก้วอะไรแบบนี้ที่เราต้องชิลแก้วเราจะต้องกรองน้ำแข็งออก
1: ไม่ให้รสชาติมันเสีย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เทคนิคอย่างคือเทน้ำให้หมดเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อเราแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เทออกให้หมดนะครับ
0: เราต้องการฟองด้วยครับ
1: อ๋อใช้ฟองด้วยใช่ไหมครับ
0: ฟองตัวนี้เนี่ยได้มาจากน้ำสับปะรดครับหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเครื่องดื่มครับ
1: อันนี้เราหั่นส้มไว้แล้วนะครับโอเค
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ enjoy ในการเสิร์ฟก็จะมีหลอดแล้วก็มีสเตลเลอร
1: ์ไว้สำหรับการคน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องดื่ม2ตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เรียกว่าเนโกโรนี่นะครับเป็นคลาสสิกค็อกเทลที่ขายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็มีสัปดาห์เป็นของตัวเองอีก1ตัวครับที่เราจะคุ้นชินแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กการโรงแรมของเราจะรู้จักเครื่องดื่มตัวนี้เป็นตัวแรกเลยก็คือไหมไทยแล้วจําง่ายทุกคนจะคิดว่าเอ้ยเครื่องดื่มนี้มาจากโซนที่เป็นนักร้องของภาคอีสานแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องดื่มที่มาจากภาษาที่โซนของเป็นภาษาตาฮิตินะครับก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นชินนะครับแล้วก็คนไทยมีความคุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครับพี่แม็กอยากให้ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยครับ
0: ในการผสมเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าเยาวชนที่จะต้องดื่มสุราหรือว่าการมอมเมาเรื่องสุราอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่เราสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีความรู้นะครับเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ครับได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับประกอบอาชีพเสริมของตัวเองครับ
1: เพราะว่าในการเรียนของคลาสนี้นะครับเราก็จะไปบูรณาการในเรื่องของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มซึ่งเป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.
0: ใช่ครับ
1: เป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาตามคอนเซ็ปต์นะครับก็คือรู้จริงทําได้แล้วก็เข้าใจชีวิตแล้วก็เราจะเรียนดีแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะครับสําหรับ EP นี้ครับผมครูอุ้ยและครูพี่แม็กนะครับก็จะจากลาทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าซึ่ง EP หน้าเราก็จะมาเจอเครื่องดื่มสูตรอื่น
0: ใช่ครับ
1: ที่มาอีก2ตัวแต่จะเป็นสูตรอะไรนั้นเรายังไม่เฉลยขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดสุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1 นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอด

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกด

ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบ

การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทางนี้นายทามันสันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้

ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์และการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบล

้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

แสดงสภาพแวดล้อมโบราณและสร้างดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ส่งคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไป

จกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมราชวังเวลา10นาฬิกานางระดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัตวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

วันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุ่มกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโยกกระดารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13 ตุลาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่น
1: น่ะรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธย

แป้งถั่วตัวกะทิเราจะมีความใสและอยู่ตัวมากขึ้นใส่เกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันเราจะคนจนกะทิแป้งและเกลือเข้ากันดีหลังจากนี้เราจะนำไปกองใส่หม้อนะครับถ้าเกิดมีแป้งที่มันยังไม่แตกตัวเราจะใช้หลังทัพพีหรือหลังช้อนบี้ให้มันละเอียดแล้วนำกะทิที่เรากรองขึ้นตั้งไฟต้องทำการคนตลอดเวลา

เมื่อกะทิสุกข้นได้ที่จะยกลงจากเตาคนให้อุ่นเล็กน้อยเราจะต้องคนเร็วๆนะครับเพื่อให้เนื้อกะทิมันเนียนหลังจากเราทำการคนกะทิเพื่อระบายความร้อนออกเล็กน้อยเราจะนำกะทิที่เราคนเสร็จมาใส่ถุงบีบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่กะทิลงไปแล้วเราก็จะบิดปากถุงกะทิเช่นเดียวกับแป้งนะครับ

แล้วซ้อนลงไปในถุงที่มีหัวบีบการทำลักษณะนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนลายหัวบีบเราจะดึงแต่ถุงกะทิออกแล้วนำหัวบีบอีกอันนึงมาใส่หรือจะเปลี่ยนอีกถุงนึงก็ได้ครับวันนี้เราจะบีบ2ลายนะครับกะทิมาบีบลงบนหน้าขนมนะครับ

นักศึกษาเห็นแล้วว่าส่วนผสมของขนมลืมกลืนไม่ได้มีมากมายบวกกับขั้นตอนในการทำไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ใช้เทคนิคในการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของเราน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้กับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งเป็นที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือขนมลูกชุบทีนี้เราฟังดูแล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าขนมลูกชุบมีขบวนการและขั้นตอนการทำอย่างไรงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำถั่วที่เรานึ่งสุกเปื่อยมาใส่โถปั่นนะครับ

แล้วตามด้วยกะทิปิดฝาแล้วทำการปั่นจนละเอียดเมื่อเราปั่นไปได้สักครู่แล้วรู้สึกว่าถั่วที่เราปั่นละเอียดดีแล้วเราจะนำลงมากองการกองเพื่อให้ถั่วกวนของเรามีเนื้อเนียนเวลาทานจะนุ่มลิ้นนะครับหลังจากทำการกรองกะทิกับถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มกวนนะครับโดยความร้อนที่ใช้ในการกวนถั่วเราจะใช้ไฟปานกลางกวนไปเรื่อยๆการกวนถั่วเราจะทำการกวนให้กะทิแห้งไปสักระยะหนึ่งก่อนจึงทำการใส่น้ำตาลนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลพร้อมกับถั่วและกะทิในขั้นแรกในขณะที่มันเดือดมันจะกระเด็นใส่ตัวเรานะครับเมื่อเรากวนได้สักพักหนึ่งนะครับกะทิจะเริ่มแห้งเราจะทำการใส่น้ำตาล

การกวนถั่วนะครับเราจะไม่กวนไฟแรงถ้าคุณกวนไฟแรงจะทำให้ส่วนผสมในกระทะมันเดือดแล้วมันจะกระเด็นใส่เราแล้วคุณกวนไฟแรงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถั่วในกระทะมันไหม้ถ้าเกิดถั่วในกระทะมันไหม้ถั่วกวนก้อนนี้ก็จะเหม็นไหม้ไปทั้งก้อนนะครับเมื่อเรากวนไปได้สักพักหนึ่งสีของถั่วจะเริ่มเข้มขึ้นเกิดจากการละลายตัวของน้ำตาลไปทำให้เนื้อถั่วมันสีเข้มขึ้นนะครับขนมลูกชุบไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยความอร่อยของลูกชุบเกิดจากความหอมของน้ำลอยดอกมะลิที่นำมาคั้นกะทิและความเนียนของถั่วเมื่อเราทานเข้าไปในปากจะสัมผัสถึงความนุ่มเนียนของเนื้อถั่วนะครับหลังจากเรากวนไปได้สักพักหนึ่งถั่วจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับหลังจากนี้เราจะทำให้มันแห้งอีกนิดนึงถ้าคุณกวนแห้งไม่ดีเวลาคุณนำมาปั้นเสียบไม้มันจะหล่นจากไม้นะครับ

การปั้นลูกชุบลูกชุบจะต้องจำลองประเภทของผักก่อนผักเช่นมะเขือต่างๆพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูหรือมะเขือเทศสีดานะครับ

ขนมลูกชุบลักษณะโดดเด่นก็คือการจำลองให้มีเหมือนเสมือนผักหรือผลไม้ที่ของจริงบวกกับการให้สีและส่วนเราจะทำผลไม้อะไรให้เรานึกว่า

ครับเราจะทำการเอาลูกชุบที่เราปั้นเรียบร้อยมาทำการย้อมสีนะครับโดยพยายามจะต้องทำให้สีเหมือนกับของจริงอย่างเช่นพริกขี้หนูเราจะใช้สีเขียวเราเอาลูกชุบจุ่มลงไปให้ทั่วหลังจากนั้นเราจะเอาถ้วยน้ำเปล่าผ่านล้างเพื่อให้สีมันเจือจางการย้อมสีนะครับเราจะต้องทำทีละสีมิเช่นนั้นสีที่เราทำการผสมจะดูเลอะเทอะครับเราจะทิ้งสีให้แห้งนะครับแล้วเราระหว่างที่เรารอสีแห้งเราจะทำการต้มวุ้นเพื่อเอาลูกชุบที่เราเคลือบสีมาเคลือบให้ลูกชุบของเราเงานะครับใส่ผงวุ้นลงไปหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลิทำการคนให้วุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิเข้ากันเราจะคนวุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิให้เข้ากันแล้วทำการเปิดไฟต้มเราจะต้มวุ้นให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราจึงใส่น้ำตาล

เมื่อเรากรองแล้วเราจะนำวุ้นกลับมาตั้งไฟอีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้ตัววุ้นมันข้นเวลาเรามาเคลือบลูกชุบมันจะดูความเงางามครับส่วนที่เป็นฟองเราจะช้อนออกนะครับเมื่อเราเคี่ยวไปสักพักวุ้นเราจะเริ่มรู้สึกข้นขึ้นเล็กน้อยเราจะนำลูกชุบที่เราทำการเคลือบสีตั้งแต่ครั้งแรกนำมาชุบวุ้นนะครับโดยตั้งแถวจากอันแรกแล้วไล่ไปเรื่อยๆเราจะทำการชุบเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเมื่อลูกชุบที่เราเคลือบวุ้นเกิดความเงางามหลังจากนั้นเราจะนำออกจากไม้นะครับหลังจากเราทำการชุบวุ้นครั้งที่1แล้วนะครับวุ้นครั้งที่1แห้งเราจะทำการชุบครั้งที่2วุ้นที่เรานำมาชุบลูกชุบในตลาดณปัจจุบันนี้จะมีวุ้นตานางเงือก 1A กับ 2A นะครับถ้าเรานำมาทำเคลือบลูกชุบเราต้องใช้ 2A เนื่องจาก 2A เมื่อเรานำมาเคลือบลูกชุบตัวลูกชุบจะมีความใสแล้วก็เงานะครับและงานศิลปะในการระบายสีและลงสีน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการนำมาสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นให้เป็นโทษนะฮะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนลองกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสม อันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงเนี่ยครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือ

ไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูมอสเสิร์ฟเครื่องตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยฮะโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกลิ่นจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอสเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่กระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับกับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน1พอร์ชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเต้าหู้ขาวครับครูมอสคั่นเต่าไว้แล้วนะครับในการที่เรา

นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อนะฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บนึงฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆ คนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันเกี่ยหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับนี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงการแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะ

็จะช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็รสมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปลีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปลีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปลีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับเติมน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายอะนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุ้ยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะ
ไปเสิร์ฟเราก็ต้อง

ดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมคะเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้อัดนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความ3รสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลา3รสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนสีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวก
็น้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางส่วนฮะแต่น้ำตาลตะโนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันทีหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่ายสองตู้เย็นทำงานหนักนะฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดนึงเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กกแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กกหรือครึ่งกกเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟิตนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟิตก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศนะฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือรายงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมถ้า PD

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็น

0: เข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดบุเกตสีแดง

0: ด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทศที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
0: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนที่แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์ดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์ดมพงศ์ครับ
1: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ

0: ำลังถอดอะไรอยู่ครับ
1: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังมีชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่ากะโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกะโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกะโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
0: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
1: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกะโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
0: ตรวจเช็คยังไงครับ
1: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยอะไรนะรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่ครับจะมีงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวใน

าเม็ดนะครับในชาเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกหลาวหรือแตกลายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกหลาวหรือรอยทางด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยนนะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นี่ยใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ต้องใส่ฝั่งน
0: ี้
1: ก่อน
0: ใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

นี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: ต่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดทรงกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: เราตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: อืม
1: อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
0: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
1: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน
0: ็อต
1: ตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
0: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับเคาะเลย

0: แน
1: ่
0: น
1: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
2: จะมีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
1: มีน็อตล็อก1ตัว
2: ใช้ไขควงแบนนะครับในการผ่านส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
1: นี่ครับอันนี้นี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วขาดนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดทามหลังนะครับนะครับชุดทามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดทามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานนะอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดเลยเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับ

ครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทําให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทําความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอาทิประเก็นเช่นประเก็นชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทําความสะอาดนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

นิ้วน็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดัน
1: สายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศ
0: วงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง C หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่านลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็
จะผ่าน2คนลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง on นะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก on อีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้
ก็จะมี

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้

0: เดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมา ต่อ

ที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับเรียนเป็นนักเรียนปวส.1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะครับเข้ามาเรียนในห้องเรียนออกอากาศนะครับกับผมนะครับครูดาน่าสบายใจนะครับสอนในรายวิชานะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนเกี่ยวกับคำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC Basic Pro Compiler ครับก็ให้นักเรียนนะครับก็ดูสื่อนะครับดูใบความรู้ที่ครูให้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจตามกันไปมีอะไรก็สอบถามได้นะครับในตอนที่3นี้นะครับเป็นคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ PIC Basic Pro Compiler นะครับในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่านะครับตัวนะครับ MicroCode Studio ในการเขียนในการเขียนคำสั่งภาษาเบสิกแล้วก็ทำการคอมไพเลอร์นะครับให้เป็นภาษาเครื่องนะครับแล้วจากนั้นก็จะปรุง IC Microcontroller นะครับในตอนนี้นะครับก็เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งต่างๆครับชุดคำสั่งของภาษาเบสิกมีมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจทีละคำสั่งเลยนะครับมาดูคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับนักเรียนดูนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คืออะไรนะครับคอมเมนต์ก็ใช้สำหรับอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นภาษามนุษย์ที่เราเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวโปรแกรมเช่นนะครับ hi นะครับอ่านว่า hi นะครับ hi pod b 0นะครับ low pod b 0นะครับหน้าบรรทัดที่เราจะทำการคอมเมนต์หรืออธิบายการทำงานของโปรแกรมเนี่ยนะครับนักเรียนเราต้องนะครับมีเครื่องหมาย question mark นะครับหรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับเพื่อจะที่จะทำให้โปรแกรมเนี่ยมองไม่เห็นบรรทัดนี้แล้วก็ไม่ได้ประมวลผลเขาก็ตัวโปรแกรมเบสิกนะครับก็จะประมวลผลส่วนที่เป็นตัวอักษรสีขาวนี้นะครับนักเรียนคือ high pod b low pod b ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนภาษาคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายครับเช่น turn on LED นะครับ turn on LED แปลว่าอะไรครับนักเรียนก็คือเปิดหลอด LED นะครับหรือว่าทำให้หลอด LED ติดนะครับ low นะครับ low pod B0 ก็ใช้คำว่า turn off LED ก็คือปิดหลอด LED ใช่ไหมครับนี่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายนักเรียนก็เข้าใจได้นะครับมาดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับครูจะสับเป็นในส่วนของตัวอย่างโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้คำสั่งนี้ดูนะครับครูก็จะขยายให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนวันนี้เราจะใช้คำสั่ง hi pod b และ low pod b เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับดูนะครับในส่วนของโค้ดคำสั่งต่างๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะค่อยอธิบายตอนนักเรียนลงปฏิบัติเนาะนะครับเอานี้ครูก็จะตอนนี้เราจะใช้พอร์ตบีในการแสดงผลนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับ TRIS นะครับนักเรียนดูนะครับจดได้นะครับนักเรียนจดลงไปในใบความรู้ครูได้เลยนะครับ TRISB นะครับหมายความว่าเราจะกำหนดรีจิสเตอร์ B นะครับให้เป็น output ก่อนเราใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่จำนวน0เท่ากับจำนวนขาของพอร์ต B พอร์ต B ของ IC Microcontroller เรามีอยู่8พอร์ตนะโทษนะครับ8ขา8พินก็1 2 3 4 5 6 7 8บรรทัดนี้หมายความว่าครูกำลังจะกำหนดนะครับเห็นมั้ยครับครูใส่เข้าหมายคอมเมนต์แล้วครูกำลังจะกำหนดให้พอร์ต B เป็นเอาต์พุตครูก็ใช้คำสั่งครูก็คอมเมนต์ไปว่าเซตเห็นมั้ยครับพอร์ต B นะครับเอาต์พุตนะครับ PUT เนี่ยนะครับนี่คือคอมเมนต์เห็นมั้ยครับแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้ตัวคอมเมนต์จะเป็นตัวสีน้ำเงินถ้าครูเอาเครื่องหมายนะครับ question mark นี้ออกเห็นมั้ยครับมันก็จะเป็นสีดำนะครับในกรณีนี้มันจะไม่เป็นคอมเมนต์ละมันจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับset pod b ให้เป็นเอาต์พุตต้องใช้คำว่า all นะ all คืออะไรครับ pod b ทั้งหมดนะครับนักเรียนเนาะpod b ทั้งหมดเป็นเอาต์พุตจากนั้นตัวบรรทัดถัดไปนะครับขอเยอะนิดนึงนะครับบรรทัดถัดไปนะครับก็ตั้งชื่อตัวโปรแกรมที่เราจะเขียนนะครับครูใช้คำสั่งชื่อโปรแกรมว่า main ก็ใช้คำสั่งว่า go to main
กูทูเมนกูก็จะคอมเมนต์คอมเมนต์ดูนะครับก็คือนะครับโกทูครับเนมนะครับตัวนะครับ name of นะครับโปรแกรมแปลว่าอะไรครับ go to name of โปรแกรมก็แปลว่าให้ไปที่ชื่อโปรแกรมที่เราตั้งชื่อไว้ในที่นี้เราตั้งชื่อว่าอะไรครับ main ตั้งชื่อว่า main นะครับก็ไปชื่อโปรแกรมที่ชื่อ main นะครับชื่อโปรแกรมที่เรากำหนดเนี่ยนะเขาเรียกว่า line label นะครับ line label เดี๋ยวเราก็จะในส่วนของคำสั่งถัดไปในนี้มันครอบคลุมอยู่นะครับก็มีต้องมีเครื่องหมายโคลอนตัวนะครับเครื่องหมายโคลอนกำกับด้วยนะคราวนี้เราจะใช้คำสั่ง2ตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ hi ใช่ไหมครับhi นะครับ hi port b 0ใช่ไหมครับแล้วก็ low port b 0นะครับก่อนที่เราจะสั่งคำสั่งตรงนี้ได้นั้นเราต้องมีการกำหนดค่าก่อนนะครับกำหนดค่า port b 0ที่เราใช้ก่อนนะครับ port b 0ที่เราใช้ซึ่งในที่นี้เราไม่ได้ใช้ชื่อครับเราไม่ได้ใช้ชื่อตัวแปรอะไรนะครับเราก็กำหนดได้โดยตรงเลยเป็น high port นะ port ไปเลยนะครับ port b b 0 b 0ใช้ b จุด0นะครับแล้วก็หน่วงเวลา p a u s e นะครับเดี๋ยวกูพิมพ์ไปก่อนคอมเมนต์ให้นะครับ1วินาทีแล้วก็ low l o w ครับ low port อะไรครับเมื่อกี้นี้ port b 0ใช่ไหมb จุด0ตรงนี้แล้วก็ patchนักเรียนเพิ่งมาเรียนครับแรกๆนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์อธิบายว่าแต่ละบรรทัดของคำสั่งนี้มันคืออะไรนะครับแล้วครูพิมพ์โปรแกรมให้หมดพัสเป็นคำสั่งหน่วงเวลาดีเลย์เวลานะครับในที่นี้ครูพัส 1,000 หมายความว่า 1,000 หมายถึง 1,000 ไมโครเซกหรือ1วินาทีนั่นเองนะครับครูก็คอมเมนต์นะครับว่านะครับดีเลย์นะครับไทม์หน่วงเวลานะครับ 1,000 1,000 ในนี้คือไมโครเซกนะครับหรือว่า1วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอมเมนต์นี่คือยกตัวอย่างการคอมเมนต์นะครับบรรทัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรครับเข้าใจตัวโปรแกรมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เริ่มที่จะเขียนโปรแกรมตรงนี้เป็นเทิร์นอะไรครับเทิร์นออฟใช่ไหมครับเทิร์นออฟแล้วก็หน่วงเวลาเท่ากันครับ1วินาทีนะครับใครพอจะคาดเดาตัวโปรแกรมนี้ได้แล้วบ้างครับว่ามันจะทำ

ทำงานยังไงตอบครูใครตอบครูได้บ้างครับพอจะคาดเดาไหมครับว่าโปรแกรมนี้จะทำงานยังไงตอบได้ไหมครับปณิธานตอบได้ไหมคิดว่าปณิธานตอบว่าพอดบีเนี่ยจะติดจะเป็นเราจริง1วินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีจริงไหมนะครับอันนี้คือเข้าใจตามคอมเมนต์นะครับที่ครูอธิบายคราวนี้เราลองมาคอมไพล์โปรแกรมนะครับแปลงเป็นภาษาเครื่องแล้วอัดลงในตัวIC ในวงจรซิมูเลชันเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับนักเรียนก็ไปเปลี่ยนเบอร์ IC ตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้วันนี้มีปัญหาครับไม่เป็นไรนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์นะครับเลือกยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์ในส่วนของคำสั่งคอมเมนต์มาดูต่อไปนะครับขออนุญาตปิดนี้ก่อนนะครับโทษนะครับต่อไปคอมเมนต์อธิบายชัดเจนแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูลายลาเบลลายลาเบลนะคำสั่งต่อไปลายลาเบลคือใช้สำหรับกำหนดข้อความนะครับนักเรียนใช้มาข้อความเพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งของคำสั่งที่จะย้อนกลับไปทำงานซ้ำเช่นเดียวกันนะครับกับตัวคำสั่งตัวนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับของครูก็เหมือนกันนะที่เรายกตัวอย่างโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งอะไรครับ go to main นะครับให้มัน high LED 1วิ low LED 1วิใช่ไหมครับแล้วก็วนกันเป็นคำสั่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวครับโดยจะต้องกำหนดขนาดให้มันนะครับก็มีอยู่3ขนาดคือ bit byte word นะครับไอตัว pic basic pro มองตัวแปรเป็น register ที่อ่านเขียนได้นะครับรูปแบบของตัว variable นะครับตัวย่อคือ var ก็จะเป็นรูปแบบของ label นะครับคือชื่อนะเช่นชื่อที่เราจะกำหนดขึ้นครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ var variable แล้วก็เป็นส่วนของ size หรือส่วนที่เรากำหนดขึ้นเป็นตัวชื่อนะครับตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยขนาดอะไรขนาดบิตขนาดไบต์แล้วขนาดเวิร์ดนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่น SW1 วาบิตตัวแปรที่ชื่อว่า SW1 นะครับมีขนาดนะครับเป็นระดับบิตเพราะฉะนั้นระดับบิตก็จะมีค่าระหว่างอะไรครับ0กับ1เท่านั้นบิตคืออะไรครับคือหลักของเลขฐาน2ของดิจิตอลนั่นเองนะครับครูเคยสอนในรายวิชาดิจิตอลเนาะครับมาดู L1 นะครับต่อไปวาไบต์นะครับวาไบต์คืออะไรครับตัวแปรขนาดไบต์จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255ไบต์คืออะไรครับ8บิตเป็น1ไบต์นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับนักเรียนปวส2นะครับ8บิตเป็น1ไบต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาต่อไปเป็นตัวอย่างต่อไปครับเป็น W0 var word นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า W0 นะครับมีขนาด word นะอยู่ในระดับ word ก็คือตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง0ถึง 65,535นะครับแล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลขนาดไหนเราต้องกำหนดไซส์นะครับนอกจากนี้คำสั่ง variable ยังสามารถเป็นคำสั่งที่แทนค่าชื่อตัวแปรนะครับกับพอร์ตใช้งานได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับครูขอสลับกับตัวเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับในกรณีโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นทำยังไงครับดูลองดูนะครับครูใช้คำสั่ง variable เข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวลบตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับครูจะไม่คอมเมนต์แล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเสียเวลานี่เป็นส่วนของ variable แล้วครูเราก็กำหนดชื่อหลอด LED เลยเห็นมั้ยครับหลอด LED หลอด LED 1ก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่ง variable เห็นมั้ยครับกำหนดให้ใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรในนี้เราใช้พอร์ตอะไรครับ B อะไรครับ B0 ใช่ไหมครับแล้วก็ B0 นี่เรากำหนดเลยครับแปลบรรทัดนี้ว่านะครับแปลว่าแปลให้ฟังเลยนะครับก็คือตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED 1ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าหลอด LED 1เนี่ยใช้แสดงผลเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับหลอด LED 1ว่าพอร์ต B0นะครับหมายความว่าตั้งชื่อหลอด

ตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED 1นะครับใช้งานอยู่กับพอร์ต B0 เพราะนั้นคำสั่งเราใช้คำสั่ง High อะไรได้เลยครับ High LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเข้าใจง่ายกว่านะครับสั้นกว่าด้วยหรือไม่ก็ Low อะไรครับ Low LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น LED 1ก็จะต่ออยู่กับพอร์ตอะไรครับ B0 นะครับตรงนี้นี่เป็นโปรแกรมซิมูเลชันนะครับครูต่อแค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลอด LED 1ก็ต่ออยู่กับพอร์ต B0 เดี๋ยวขยายให้ชัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคือ B0 ตรงนี้โอเคนะครับก็สลับอธิบายเนาะต่อไปนะครับมาดูหมายเหตุไอ้ตรงเขาบอกว่าตรง modify เนี่ยเป็นออปชันเพิ่มเติมสำหรับบอกว่าวาริเบิลนั้นสร้างมาได้อย่างไรนะครับนั่นเองครับต่อไปเป็น array variable นะครับเป็น array variable นักเรียนดูใบความรู้ได้เลยนะครับ array variable นะครับเป็นคำสั่งที่สามารถกำหนดชื่อตัวแปรนะครับหลายตัวในชื่อเดียวกันได้นะครับมีรูปแบบนะครับคือนะครับ label นะครับ varไซส์นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับข้างในก็จะเป็น no of element คือจำนวน element นั่นเองจำนวนตัวแปรว่ามีกี่ตัวนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นชาร์กนะครับวาไบต์นะครับในสมาชิกนะครับก็คือ10เพราะฉะนั้นชาร์กเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่10ตัวตั้งแต่ชาร์ก0ชาร์ก1ถึงชาร์ก9นะครับฟิชวาบิตนะครับ8นะครับหมายความว่าไอตัวแปรฟิชเนี่ยมีอยู่ถึง8ตัวตั้งแต่ฟิช0จนถึงฟิช7อันนี้คือการกำหนดตัวแปรหลายๆตัวนะครับใช้คำสั่ง array variable นะครับต่ออันนี้เป็นการบอกขนาดนะครับนี่คือไซส์ขนาดบิตก็จะมีจำนวน element นะครับจำนวน element ในตัวโดยคำสั่ง array variable เนี่ย256 element นะครับ byte 96 element word 48 element มาดูคำสั่ง constant constant เนี่ยเป็นแปลว่าเป็นค่าคงที่นะเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าคงที่กับตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะมาดูรูปแบบนะครับ label con ใช้คำสั่ง con นะครับ con con สีขาวนี้นะครับ constant expression หมายความว่า label คือชื่อตัวแปรที่เราจะกำหนดขึ้นคำสั่ง con คือคำสั่งกำหนดให้เป็นค่าคงที่ส่วน constant expression คือค่าตัวเลขที่เราจะกำหนดให้เป็นเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่น mic นะครับ mice mic con 3 con 3หมายความว่าเรากำหนดค่า3ไว้ในตัวแปรที่ชื่อ mic นะครับ trap con นะครับ mic คูณ 1,000 หมายความว่าตัวแปรที่ชื่อว่า trap เนี่ยนะครับตั้งชื่อเป็นค่าคงที่เท่ากับไม้คูณ 1,000 เพราะฉะนั้นแท็บมีค่าเท่าไหร่ครับแท็บมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนก็เป็น 3,000 นั่นเองอันนี้มาดูยกตัวอย่างโปรแกรมก่อนหน้านี้เห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งครูจะยกคำสั่งตัวอย่างคำสั่งตัวนี้นะครับหน่วงเวลาเห็นไหมครับมันจะมีค่าคงที่อยู่ค่าอะไรครับ 1,000 เห็นไหมจะมีค่า 1,000เห็นไหมครับวันนี้ครูจะเปลี่ยนหน่วงเวลาเช่นครูจะหน่วงเวลาสัก50ค่าหน่วงเวลาสักครึ่งวินาทีให้น้อยลงแต่ครูจะใช้คำสั่ง constant มาใช้เพราะฉะนั้นครูก็สร้างคำสั่ง constant ว่าคำสั่ง delay แปลว่าอะไรครับหน่วงเวลา delay คำสั่ง constant คือ con เห็นไหมครับคำสั่งของภาษาเบสิกมันจะเป็นตัวหนาถ้าเราพิมพ์ถูกครูใช้คำสั่ง50เลยก็คือเลขฐาน10เลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ครูจะใช้คำสั่งพัด50ครูใช้คำสั่งว่าพัดดีเลย์อ้าวแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาจารย์ใช้ทำไมมันไม่เขียนเลข50มันน่าจะง่ายกว่ามันมีนัยยะสำคัญครับมันมีประโยชน์นะคำสั่งนี้ก็ใช้คำสั่งคำว่าดีเลย์เพราะดีเลย์มีค่าเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมครับดูนะครับข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าหน่วงเวลาหรือค่าคอนสแตนต์ค่าคงที่เนี่ยได้ทีเดียวกันเลยที่บรรทัดนี้เห
ใช่ไหมครับเช่นครูจะเปลี่ยนเป็น 1,000 ครูก็เปลี่ยนตรงนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็น80ครูเปลี่ยนตรงนี้เลยเพราะนั้นคำสั่ง constant เราสามารถสร้างขึ้นได้มากกว่า1ตัวสมมติว่าเราต้องการให้มันมีหลายๆค่าเราก็อะไรครับมี delay 1 delay 2นะครับก็มีค่าต่างๆนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้านักเรียนไม่มีคำสั่งตรงนี้นักเรียนต้องการจะเปลี่ยนค่าหน่วงเวลานักเรียนต้องมานั่งเปลี่ยนทีละบรรทัดโอเคนะครับนี่คือคำสั่ง constant ครับจะสลับไปสลับมาหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนโอเคเข้าใจชัดเจนนะครับรูปแบบก็คือมีชื่อตัวแปรมีคำสั่งแล้วมีค่าตัวเลขค่าคงที่ที่เป็นเลขฐาน10นะครับต่อไปตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของnumeric constant นะครับคือเป็นการกำหนดเลขฐานมาใช้ในคำสั่ง basic นะเลขฐานที่ใช้ก็มีเลขฐาน10เลขฐาน2และเลขฐาน16นะมันเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ถ้าเลขฐาน10ก็พิมพ์ตัวเลขโดยตรงๆได้เลยไม่ต้องมีสัญลักษณ์นำหน้าถ้าเป็นเลขฐาน2จะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นำหน้านักเรียนสังเกตว่าตัวโปรแกรมรับเป็นเลขฐาน2นะครับตอนกำหนดให้เป็น input output นะครับเพราะถ้าเลขฐาน16ก็มีเครื่องหมายดอลลาร์ไอตัว S แล้วขีดนำหน้าตัวนี้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของฐานต่างๆนะครับขออนุญาตลองเอาตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้มาดูนะครับตรงนี้นะมันมีปัญหาจริง

โอเคนะครับตอนนี้เราที่เราทำกันมาที่เราลองทดลองมาเนี่ยนะครับเราจะมาลองดูซิว่าตัวโปรแกรมที่เราพิมพ์เนี่ยนำไปซิมูเลชันจริงๆในตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตัวนี้แล้วมันจะทำงานยังไงคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตัวโปรแกรมมันเขาเรียกว่ามันทำงานไม่ครบสมบูรณ์นะครับตอนนี้มันทำงานได้แล้วนี่เราจะมาลองแปลงนะภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกนะครับนักเรียนบอกนักเรียนก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกคืออะไรครับคือภาษาระดับสูงที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายใกล้เคียงกับภาษามนุษย์โดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเราพอจะเข้าใจว่านี่มันคือไฮนี่คือโล0 1อะไรประมาณนี้นะอันนี้เราจะแปลงตัวภาษาตัวเนี้ยให้เป็นภาษาเครื่องแล้วเราจะอัดโปรแกรมลงใน IC นะครับเปลี่ยนเบอร์ IC ครับแล้วก็เซฟอันนี้ก็เซฟแอดนักเรียนก็ไปเซฟนะครับในส่วนของนะครับไดรฟ์ที่นักเรียนเข้าใจได้นะครับที่เรานักเรียนหาได้ง่ายนะครับก็เซฟกูเซฟตั้งชื่อว่า LED 2จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการแปลงภาษานะครับเบสิกก็เป็นภาษาเครื่องทำให้ชินโคก็คอมไพล์นะครับคอมไพล์เสร็จแล้วถ้าคอมไพล์ผ่านนะครับมันก็จะโชว์เขาว่าซักเซสไว้ด้านล่างนะครับนักเรียนขอปิดหน้าต่างนี้นะครับขอมันให้เปิด LED 2ผ่านนะครับมันก็จะคอมไพล์ผ่านที่นักเรียนจะโทษนะครับซูมมันจะบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ทรัพยากรไปค่าจำนวน14เวิร์ดนะผ่านอันนี้เราก็จะมาดูลองเอาโปรแกรมนะครับมาอัดลงในโปรแกรมซิมูเลชันตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ครบก่อนนะครับนักเรียนเห็นไม่ชัดใช่ไหมขยายให้หน่อยตัวนี้เป็นโปรแกรม Proteus นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงผลการทำงานนะครับของการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็ภาษาไมโครซีก็ได้นะครับแต่ในนี้เราเรียนภาษาเบสิกต่อให้สมบูรณ์นิดนึงนะครับนักเรียนแป๊บเดียวในบทถัดไปครูก็จะสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อย่างละเอียดครับเดี๋ยวให้หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนทำตามครูด้วยนะครับในคาบเรียนถัดไปตรงนี้ต่อให้ครบสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราจะเอาตัวโปรแกรมที่เราทำการคอมไพล์เป็นภาษาแมชชีนโค้ดภาษาเครื่องแล้วเนี่ยมาอัดลงใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับนักเรียนเห็นไหม

เบอร์อะไรครับเบอร์ที่เราใช้เบอร์อะไรครับปิก 16F877 นะตัวเนี้ยนะครับวันนี้ขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับมาอัดลงใน IC ตัวนี้ทำไงครับก็ใช้คลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC เปลี่ยนความถี่เป็น10เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไปที่นะครับ directory หรือที่หรือโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับอยู่นี่ตั้งชื่อว่า LED 2ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นให้นักเรียนกด play ได้เลยครับนะครับกด play ได้เลยนักเรียนจะสังเกตว่านะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวอะไรครับโปรแกรมนะโปรแกรมมันไม่ทำงานตามที่เราเขียนต่อคราวนี้เราสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้เคลียร์พอร์ต B นะครับโทษนะครับเราไม่ได้เคลียร์พอร์ต B นะครับต้องมีคำสั่งเคลียร์พอร์ต B ให้พอร์ต B เป็น0ก่อนนะครับพอร์ต B เท่ากับ0นะครับต้องมีบรรทัดนี้ก่อนเซฟแล้วคอมไพล์ใหม่ทำอีกแล้วครับนักเรียนผ่านนะครับลองดูครับยังไม่ต้องไปเอาตัวโปรแกรมมาใหม่นะครับก็อะไรมาดูโค้ดที่เราเขียนเนี่ยครับนักเรียนมาเอาโค้ดเบื้องต้นก่อนนะครับโค้ดนี้ก่อนนะใช้คำสั่งหน่วงเวลานะครับ PAUSE นะครับ 1,000 แล้วก็หน่วงเวลา 1,000 นะครับ copy มาวางเลยนี่ครูต้องการจะให้นักเรียนเห็นการสาธิตการทำงานของตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตรงนี้ไม่ใช่อะไรเมนครับลองเซฟใหม่นะครับตัวโปรแกรมอาจจะมีปัญหานิดนึงเป็น LED 3นะครับแล้วก็คอมไพล์นะครับเป็นภาษาเครื่องได้แล้วมาดูตัวโค้ดใหม่ครับแล้วก็เอา LED 3มาใช้นะครับมาดูตรงเพย์ครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเห็นว่าพอร์ต B 0มันกระพริบ1วินาทีเห็นไหมครับแต่พอร์ตอื่นๆเนี้ยมันยังติดค้างอยู่นะครับต้องมีการเคลียร์พอร์ตก่อนนะครับพี่โหไม่ได้เคลียร์พอร์ตเคลียร์พอร์ต B ก่อนนะครับ PORT เรากำหนดให้ค่าพอร์ต B ทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับเพื่อเคลียร์พอร์ตหรือบางทีตัว IC มันมีโปรแกรมเก่าค้างอยู่นะครับพอร์ตอื่นมันก็เลยติดไปด้วยคราวนี้นักเรียนมาดูใหม่นะครับมันไม่หายก็แสดงว่ามันอาจจะมีเออร์เลอร์นิดนึงนะครับแต่ให้เรียนสังเกตอยู่ที่พอร์ต B 1นะครับลองเอาโปรแกรมมาใหม่นะครับนิดหนึ่งครับช้านิดหนึ่งให้เรียนตัวโปรแกรมมันอาจจะเออเลิกค้างโปรแกรมเก่าอยู่ครับให้เรียนสังเกตที่พอร์ต B 0แล้วกันเห็นไหมครับมันก็ทำงานกระพริบดับ1วินาทีนะครับกระพริบติดดับ1วินาทีครับถ้าเราต้องการให้ทุกพอร์ตเนี้ยติดค้างเลยก็สั่ง1เลยครับก็สั่งให้ทุกพอร์ตเนี้ยเป็น1ได้หมดเลยนะครับอันนี้คราวนี้นักเรียนมาดูถ้าเราต้องการจะให้คำสั่งนะเขียนคำสั่งให้ทุกพอร์ตติดค้างเราใช้คำสั่งนี้เลยนะครับลองดูนะครับเราใช้พอร์ต B นะครับกำหนดให้พอร์ต B เป็น output เห็นไหมครับตรงนี้หน้าสัญลักษณ์ของเลขฐาน2เราให้มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับจากนั้นก็สั่งให้ไปที่ชื่อโปรแกรมนะครับตอนนี้เราตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งให้พอร์ต B ทุกพอร์ตเนี่ยนะครับติดหมดเลยนะครับในที่นี้เราต้องใช้คำสั่งว่านะครับแทนสัญลักษณ์เครื่องหมายเลขฐาน2เป็นนะครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ

เซ็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเรียนคำสั่งที่นำเลขฐาน2มาใช้นะนักเรียนโปรแกรมว่าแล้วครับ main sd นะครับมันหาไม่เจอโอเควันนี้มาดูการทำงานของตัวโปรแกรมของตัววงจรนะครับมาดูการทำงานของตัววงจรก็ไปนำโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วนะครับชื่อว่า LDC นะครับมาครับเราก็ลองดูนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับทุกพอร์ตติดหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้เลขฐาน2นะครับอันนี้คือคอมเมนต์นะครับส่วนของที่เป็นคอมเมนต์ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเลขฐาน2ถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นเลขฐาน10ล่ะนักเรียนก็ใส่ค่าตัวเลขเลยเป็นเลขฐาน10เลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นักเรียนก็ใส่เลขฐาน10ลงไปเลยครับเช่นครูใส่ว่า7นักเรียนหนูครับใส่ว่า7โปรเจกต์คอมไพล์เลยครับคอมไพล์เสร็จก็ไปอัดโปรแกรมเลยเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับตัว IC นะตัวโปรแกรมที่เราเขียนอัดลงใน IC เนี่ยนะครับมันจะตัวนะครับมันจะโชว์นะครับค่า7ออกมา7ของเลขฐาน10เทียบกับเลขฐาน2ก็คือ111นะครับเข้าใจไหมครับคือ111ตามหลักการของดิจิตอลนะครับถ้าเราต้องการเขียนให้เป็นเลขฐาน16ล่ะเลขฐาน16ต้องมีสัญลักษณ์อะไรนำหน้าครับตัวนี้นะครับต้องมีเครื่องหมายตรงนี้ซึ่งในคีย์บอร์ดเนี่ยมันอยู่ที่พอสัมภาหรือเลข4นะครับคราวนี้เราจะลองเขียนนะครับเป็นเลขฐาน16ก็ลองเปลี่ยนที่โค้ดนะครับนักเรียนจาก7เป็นเลขฐาน16ครูใช้คำสั่งเลขฐาน16มีเครื่องหมายนี้นำหน้าครับแล้วก็ FF นะครับก็คือมีค่าเท่ากับอะไรครับ141เท่าไหร่ครับ118บิต14บิตนะครับ14บิตทั้งหมดตรงนี้เป็น18บิตลองดูนะครับว่าเป็นยังไงโปรเจกต์คอมไพล์แปลให้เป็นแมชชีนโค้ดผ่านไหมผ่านครับจากนั้นนำโปรแกรมนะครับนำตัวโปรแกรมมาลงที่ตัว IC นะครับวิธีการเดิมนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มานำโปรแกรมลงเอาชื่อโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วมาลงแล้วเรียนดูนะครับแล้วนึงก็มาดูเห็นไหมครับมันก็ติดหมดเห็นไหมครับคำสั่งเลขฐาน16เห็นไหมครับคราวนี้นักเรียนต้องมีทักษะในการแปลงเลขนะครับเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2ซะก่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเก่าในการเรียนนะครับในวิชาดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับในส่วนตรงนี้นะคำสั่งต่อไปคำสั่งรหัส ASCII นะครับคือแสดงนะครับตัวอักษรออกมอนิเตอร์นะครับในที่นี้เราต้องต่อจอ LCD ให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยทดลองในการเรียนครั้งถัดไปมาดูคำสั่งต่อไปครับเป็นคำสั่ง String Constant เป็นคำสั่งแสดงตัวอักษรออกจอ LCD ก็จะมีเครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้กำกับต่อไปนะครับการกำหนดพอร์ตและรีจิเตอร์เห็นไหมครับมีรูปแบบการดังต่อไปนี้นะครับเช่นเราต้องการจะส่งค่าออกพอร์ต A นะครับเป็นค่านี้ก็คือค่า010101นะครับเราในที่นี้นักเรียนส่งค่าเป็นเลขฐานอะไรครับฐาน10ฐาน2หรือฐาน16ครับฐานอะไรครับฐานไม่ใช่ฐาน10นะครับนักเรียนฐาน2เพราะมีเครื่องหมายแล้วครับเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านหน้านะเขาคอมเมนต์ว่าต้องการส่งข้อมูลเนี่ย010101ออกพอร์ต A ตามค่านะครับคราวนี้เราจะมาลองทดลองการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลนี้ออกพอร์ตแต่ครูจะส่งออกพอร์ต B นะตัวครูต่อนะครับต่อตัววงจรไว้ที่พอร์ต B นะครับนี่เราก็เปลี่ยนจากพอร์ต A เป็นพอร์ต Bส่งค่าอะไรครับ010101ใช่ไหมก็ส่งค่า0101ออกไปนะครับ

3 4 5 6 7 8ตัวนี้เราส่งออกควอด B นะครับเอาเซฟโปรเจกต์คอมไพล์แปลงเป็นแมชชีนโค้ดดูว่าผ่านไหมผ่านไม่เออร์เลอร์จากนั้นไปที่ตัวโปรแกรม Proteus นะครับทำการนำตัวโปรแกรมที่เราเขียนมาครับนะดับเบิลคลิกโอเคจากนั้นนะครับกดเพย์ดูเห็นไหมครับในเห็นไหมครับว่ามันก็จะส่งรหัสเลขฐาน2ออกมาเป็นอะไรครับ01ครับ10เท่านั้นครับครูส่ง10 10 10 10ออกมาเห็นไหมครับดูตามโค้ดเลย10มั้ยนะครับก็จะส่งออกมา101010บางคนสงสัยว่าเมื่อกี้เราอาจารย์เขียน0101ไม่ใช่เหรอนักเรียนดูดีๆนะครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายนะครับพอร์ต B0 จะอยู่ทางขวานะ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 มันก็จะกลายเป็น101010จากขวามาซ้ายนักเรียนอาจจะงงนักเรียนดูในนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายก็B0 B1 B2 ถึง B7 ก็จะเป็นกลายเป็น10 10 10 10 10ออกมานะครับเดี๋ยวพอนักเรียนได้ลงปฏิบัติเขียนเองและคอมไพล์โปรแกรมเองแล้วอัดโปรแกรมเองนักเรียนจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครูอีกทีวันศุกร์อ่ะนะครับก็จะเอาตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรมลองรันโปรแกรมแล้วลองสร้างวงจร นี่กันเลยนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการกำหนดค่าลิจิเตอร์นะครับเป็นเลขฐาน2ต่อไปนะครับการกำหนดค่า input output นะการกำหนดค่า input output pin ให้ MCU นะครับ MCU ย่อมจาก microcontroller unit นะครับนักเรียนตัว microcontroller เองวิธีการง่ายๆครับนะครับก็กำหนดเลยนะครับเช่นพอร์ต B 1เท่ากับ1ก็หมายความว่ากำหนด IP 1เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับโทษนะครับเมื่อกี้การกำหนดที่เชื่อว่า LED ต่อใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรครับ A 0นั่นเองนะครับ A 0นั่นเองแปลง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ High LED ก็ให้ LED เนี่ยมีลอจิกเป็น High จริงๆแล้วขาที่ High คือพอร์ตขา A 0ใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าตั้งชื่อตัวแปรอยู่ตรงนี้เป็นข้อกำหนดนะครับสำหรับการกำหนดขานะครับหรือพินเนี่ยที่จะใช้เข้ากันได้นะคำสั่งเบสิกสแตมป์อันนี้เป็นคำสั่งเบสิกสแตมป์เราข้ามไปนะครับเราไม่ได้เขียนมาตัวนี้นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการกำหนดให้ขาพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตเป็นเอาพุตอินพุตตอนนี้เราครูยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะครูยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในโปรแกรม MicroCode Studio ใช้คำสั่ง teach นะครับคำสั่งนี้ตัวอย่างเลยครับนี่ครับ teach A คือกำหนดให้พอร์ต A เป็น input เป็น output ครับเป็น output สังเกตว่าถ้าเรากำหนดให้เป็น output เราให้เป็นตัวเลขฐาน2ที่เป็นเลข0ครับเท่ากับจำนวนขาที่เรากำหนดจริงๆแล้วพอร์ต A ของ IC Microcontroller แต่ละเบอร์ไม่เท่ากันนะถ้าเป็นเบอร์16 F877 ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยจะมีอยู่6ขานะครับโอเคครับตรงนี้ก็เนื้อหาของการของคำสั่งนะครับภาษาเบสิกมีเยอะมีจำนวนมากนะครับนักเรียนต้องเรียนหลายๆตอนนะครับมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นคำสั่งอะไรครับนักเรียน teach b เท่ากับเปอร์เซ็นต์111100000เอาเดาได้ไหมครูถามนักเรียนว่าพอร์ตมีพอร์ตที่เป็น in และ out ถูกไหมครับเป็น input4พอร์ต4พิน4ขาเป็นเอาพุต4ขาครูถามว่าขาไหนเป็นเอาพุตนะครับ B 0ถึง B อะไรครับจากขวามาซ้ายใช่ไหม B 0ถึง B อะไรครับเป็นเอาพุตลองนับดูครับนับเรียงมาดูในสื่อก็ได้นะครับดูในสื่อก็ได้ B 0ตรงนี้ใช่ไหมครับ B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอร์ต B อะไรเป็นเอาเป็นอินเป็นเอาครับ0ถึง0ถึง0ถึง

เบียร์อะไรครับเป็นอาพุธ4ไม่ใช่ครับ013เนี่ยนะใหม่นะ0 B0 B1 B2 B3 ไม่เป็นไรเรียงครั้งแรกแล้วพอร์ตอะไรเป็นอินพุตครับ B4 ถึง B อะไร B4 ถึง B4 B5 B6 B7 เพราะฉะนั้นกำหนดเป็นอินพุตและเอาพุตในพอร์ตเดียวกันเลยแต่ในการเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับครูจะแนะนำว่าให้นักเรียนพอร์ต1กำหนดให้เป็นอินหรือเอาทั้งหมดเลยการต่อใช้งานจะง่ายกว่านะครับยกเว้นในกรณีที่พอร์ตไม่พอหรือต้องการจะประหยัดพอร์ตนะครับใช้งานนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็มาดูถ้าตัวอย่างโปรแกรมก็ตัวนี้ครับทุกโปรแกรมเลยก็จะต้องมีคำสั่งนี้เนี่ยครับในกรณีนี้เรากำหนดพอร์ตอะไรเป็นอินหรือเอาครับพอร์ตอะไรครับให้เป็นเอาอันนี้เอาพุททั้งหมดถ้าต้องการให้เป็นอินพุตตรงไหนเราก็ใส่1ตรงนั้นนะครับกรณีนี้ครับ B0 ถึง B3 เป็นเอา B4 ถึง B7 เป็นอินนะเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกก็เขียนในเชิงของเลขฐานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคำสั่งนะครับก็มีคำสั่งบางคำสั่งที่นักเรียนต้องจดนะครับนักเรียนต้องอาศัยการจดนะจดแล้วก็เขียนบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะสนุกในการเรียนเขียนโปรแกรมและภาษาเบสิกนะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นนะครับชุดคำสั่งสุดท้ายของวันนี้แล้วครับเพราะเวลาในการเรียนใกล้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นการเขียนคำสั่งหลายบรรทัดนะครับมัลตินะครับสเตทเมนต์ลายเขียนคำสั่งหลายบรรทัดครับสามารถกำหนดได้2แบบดังนี้นะครับแบบแรกนะครับเขียนเรียงกันอย่างนี้นะครับนักเรียนเขียนเรียงกันเป็นบรรทัดไปเลยข้างหลังไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรกำกับถ้าเป็นภาษา C มีเครื่องหมายอะไรกำกับจำได้ไหมเซมิโคลอนนั่นเรียนภาษา C มาแล้วใช่ไหมครับจะมีเครื่องหมายเซมิโคลอนกำกับใช่ไหมภายใต้ปิกาแต่ภาษาเบสิกไม่ต้องมีเครื่องหมายกำกับเลยถ้าเขียนเป็นบรรทัดอิสระอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการรวมเป็นบรรทัดเดียวน่าสนใจครับมีเครื่องหมายอะไรมาขั้นเครื่องหมายโคลอนมาขั้นให้มันเขียนน้อยบรรทัดลงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับรายการนะครับสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ในตอนที่3นะครับชื่อคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ Big Basic Bo Compiler นะครับก็เริ่มได้เห็นนะครับชุดคำสั่งนะพื้นฐานนะครับต่างๆของภาษาเบสิกแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาชุดคำสั่งมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการสอนต้องมีการยกตัวอย่างก็อาจขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในเนื้อหาเดิมนี้นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ในเวลา 12:00 นถึงนะครับ 13:30 นนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนำใบความรู้ของครูไปทบทวนเนาะแล้วก็มาขอโค้ดโปรแกรมของครูไปหัดเขียนได้นะครับหลังไมค์นะครับก็วันนี้นะครับก็บอกทักทายเลยความเคารพกันหน่อยนะครับนักเรียนตัวแทนนักเรียนครับวันนี้สวัสดี

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบ

0: เรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วถ้าขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

เกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

0: ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายพลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับในการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของเรานะครับหรือว่าในที่พักอาศัยของเราก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีการใช้งานหลายคนนะครับเราก็อาจจะมีการตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไฟล์เป็นศูนย์รวมนะครับในการใช้ไฟล์ร่วมกันนะครับเราอาจจะใช้ตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์สโตเรจที่ว่านะครับหรือเธอเรียกว่าตัว NAS นะครับตรงนี้ทุกวันนี้นะครับเป็นลักษณะเป็น embed หมายถึงว่าเสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ในรูปแบบของตัวโมดูลนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เอานำมาต่อไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัว NAS เองนั้นก็จะมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับสามารถเสียบสายแลนเข้านะครับเราก็ได้เครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้1เครื่องนะครับก็มีลักษณะ2ส่วนนะครับทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สโตเรจหรือ NAS นะครับหรือถ้าเราจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของเรานะครับเราก็ใช้ระบบปฏิบัติการวิดีโอของเราแล้วก็แชร์ไฟล์แชร์ปรินเตอร์ร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละการใช้งานนะครับโดยรวมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราวันนี้นะครับเราก็มาดูจุดประสงค์กันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเข้าใจคุณลักษณะของNAS ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับความสำคัญของ NAS แล้วก็การใช้งานนะครับในส่วนของ NAS Server นะครับคราวนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี่คืออะไรนะครับ NAS นั้นก็เป็นชื่อเรียกนะครับเป็นชื่อเรียกนะโดยระบบที่ว่านั้นก็คือทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์ก็คือแฟ้มข้อมูลนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือผู้ให้บริการนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ต่างๆนะครับหรือแฟ้มข้อมูลต่างๆนะครับมาไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เปิดให้บริการดึงข้อมูลนั้นๆมาใช้งานนะครับซึ่งเราเรียกว่าดาวน์โหลดนะครับโดยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นมีทั้งแบบฟรีนะครับและแบบที่จ่ายค่าสมาชิกเพื่อการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจัดรูปแบบไว้อย่างไรนะครับในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูรูปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของไคลเอนต์นะครับหรือว่าเครื่องลูกข่ายต่างๆนะครับจะดึงข้อมูลจากเครื่องแม่นะครับหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะประกอบด้วยไดเรกทอรี่ต่างๆนะครับที่มีการแชร์ไฟล์ให้เครื่องลูกข่ายนะครับดึงข้อมูลออกไปใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของไฟล์เซิร์ฟเวอร์คราวนี้ในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้งานในส่วนของ Samba ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ในระบบการ Linux นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นตัว FreeNAS นะครับ FreeNAS ก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะเป็นระบบ Unix FreeBSD นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าหน้าตาของ FreeNAS นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรนะครับนะเราก็มาทำความรู้จักก่อนนะครับ FreeNAS คืออะไรนะครับ FreeNAS นะครับหรือย่อมาจาก Network Attached Storage นะครับก็คือการจัดการไฟล์ในเครือข่ายนะครับฟรีนะครับฟรีก็ Open Source นะครับนะ FreeNAS คือซอฟต์แวร์ Open Source นะครับสำหรับทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภทไฟล์แชร์ริ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งโดยลักษณะของ FreeNAS ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะใช้งานก็คือในเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเพียงแต่ว่าจะมีออปชันมีลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับให้ใช้งานนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ NAS นะครับเซิร์ฟเวอร์แบบไฟล์ sharing นะครับนะรุ่นแรกบน PC นะครับก็คือ Novell NetWare Server นะครับทำหน้าที่นะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสมัยกว่า20ปีที่แล้วนะครับนะสมัยลูกข่ายนะครับยังเป็นระบบปฏิบัติการ DOS นะสามารถใช้งานไฟล์ร่วมกันได้นะครับเมื่อเรากล่าวถึง
ระบบเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อครั้งสมัยก่อนนะครับหรือว่ายุคก่อนๆการใช้งานนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีระบบบริการ Windows นะครับตัวเราก็จะมีระบบบริการ DOS นะครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ Novell Netware นะครับทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในระบบบริการ DOS นะทางจากนั้นมาก็จะเป็นยุคของระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเราก็จะมี Windows Server ทำหน้าที่เป็นไฟล์แชร์ลิงนะครับนะก็มีตั้งแต่ Windows 3.1 นะครับ Forward Group นะครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ Windows 95 98นะครับ Windows มี XP Windows 7นะครับจนปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะถึง Windows 10นะครับแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เองนั้นก็มี Windows Server 2012ก็สามารถทำให้เครื่อง PC นะครับที่เป็นระบบการ Windows สามารถใช้งานแชร์ไฟล์ร่วมกันได้นี่ก็คือนะครับการแชร์ไฟล์ร่วมกันในระบบการ Windows นะครับแล้วก็สิ่งที่ Finance แตกต่างจากระบบอื่นๆนะครับก็คือ Finance นะครับก็คือฟรีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบการอื่นนะครับอาจจะมีค่าไลเซนส์นะครับแต่ฟรีแนนซ์นี่ฟรีนะครับนะครับแล้วก็แถมใช้งานได้ดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแก่นของระบบฟรีแนนซ์นั้นเป็นระบบยูนิคฟรีบีเอสดีนะครับแล้วก็เครื่องที่ใช้นะครับสเปคไม่ต้องสูงมากนะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดามาทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนะลองรับเครื่องลูกขายได้หลากหลายนะครับทั้งระบบ Windows ระบบ Mac นะครับแล้วก็ระบบ Linux นะครับตรงนี้ถ้าเรามีเครื่องลูกขายนะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้นะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า Finance นะครับเป็นโปรแกรม Open Source ที่พัฒนาขึ้นมาบน FreeBSD นะครับลองใช้งานได้หลากหลายนะครับเช่น CIFS ตัวนี้ก็เป็นของ Samba นะครับ FTP NFF นะครับ TFTP นะครับ AFS นะครับ Async นะครับสามารถนะครับ config disk เป็นแบบ rate ได้นะครับ rate 0 rate 1นะครับในเรื่องของการ backup แสดงว่าระบบ Finance นั้นนะครับเมื่อสนับสนุนการต่อเรทเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถแบ็กอัพฮาร์ดดิสก์ได้นะครับตรงนี้นะในส่วนของฟรีแนนซ์นั้นนะครับวัตถุประสงค์เขาทำมาเพื่อในเรื่องของไฟล์แชร์ลิงนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับนะไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยายพื้นที่การจัดเก็บนะครับเพียงแต่ว่าเน้นเรื่องของการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของเพอร์มิชชั่นนะครับเรื่องของสิทธินะครับเรื่องของลักษณะการแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการต่อในเรื่องแบบการขยายนะครับพื้นที่จะเก็บให้มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้คนละส่วนกับฟรีแนนซ์นะครับเมื่อคุณผู้ชมติดตั้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีคอนโซลให้นะครับก็มีในส่วนของนะครับ Asset Interface นะครับในเรื่องของ LAN IP นะครับในเรื่องของ Reset Web GUI นะครับแล้วก็ Shell Reboot นะครับ Shutdown อันนี้เป็นเมนูหลักๆของ Finance นะครับการติดตั้งผู้ชมสามารถดาวน์โหลดการติดตั้งได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือตัวโปรแกรมนะครับก็ได้จาก finance.org นะครับซึ่งเป็น Open Source สามารถดาวน์โหลดมาและติดตั้งได้นะครับถ้าท่านผู้ชมจะติดตั้งนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับชมการสาธิตการใช้งานระบบ Finance กันนะครับแน่นอนครับเราก็จะมาที่หน้าตาโปรแกรมนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของFinance นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกในเรื่องของเวอร์ชันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 9.2.1.9 นะครับ
user นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับนะครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จนะครับก็จะปรากฏเมนูนะครับในลักษณะที่คุณชมเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ก็จะเป็นในลักษณะเป็นฟรีแนสนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของแถบบาร์เมนูนะครับก็จะมีอยู่หลายแถบด้วยกันนะครับมีแถบอะไรบ้างนะครับก็จะมี1ในส่วนแถบของ System นะครับในแถบของ Network นะครับStorage นะครับการจัดเก็บนะครับ Sharing ในเรื่องของการแชร์ไฟล์นะครับแชร์โฟลเดอร์ต่างๆนะครับ Service นะครับ Plug in นะครับJail นะครับแล้วก็จะเป็น Report นะครับนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะถูกแบ่งหน้าต่างออกเป็นทางด้านเพจซ้ายกับเพจขวานะครับในส่วนของเพจซ้ายด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเมนูนะครับอย่างเช่นเรากด System นะครับเรากด Network นะครับในแถบขวาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูย่อยต่างๆนะครับเมนู Account คุณผู้ชมสามารถคลิกลงไปได้นะครับเมนู System นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น Tree เมนูนะครับส่วนด้านขวาก็จะเปลี่ยนแปลงตามหัวข้อเมนูที่เราเลือกคราวนี้เรามาดูนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือไปที่ System พอเรากด System เสร็จนะครับเราก็มาดูในส่วนของแท็บ System บ้างนะครับแท็บ System ของ Finance บอกอะไรเราบ้างนะครับว่าก็จะเป็นในส่วนของ System Information นะครับ Host Name ตรงนี้พอเราติดตั้งลงไปเสร็จนะครับก็จะเป็น finance.local นะครับก็จะเป็นชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ Finance นะครับเขาก็ตั้งชื่อให้เรานะครับ by นะครับ building นะครับก็ Finance version อะไรนะครับเราก็จะเห็นเวอร์ชันต่างๆนะครับ platform นะครับ platform ในที่นี้ก็หมายถึงว่าตัวระบบ Finance ตัวนี้ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม CPU อะไรนะครับตรงนี้ก็เป็น CPU Intel นะครับรุ่น Atom นะครับก็มีโค้ดของ CPU N450 นะครับแล้วก็ Clock Speed CPU Memory นะครับขนาด Memory เท่าไหร่นะครับก็2นะครับ GB นะครับ System Time นะครับวันที่เวลานะครับ Up Time นะครับ Load Everything นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของSystem นะครับพอในส่วนของ System เสร็จนะครับก็จะมีในส่วนของแท็บถัดมานะครับก็จะมีแท็บ Setting นะครับแท็บ Network นะครับเราลองกดไปที่แท็บ Network นะครับนะจะเป็นลักษณะตัวเดียวกับเมนูด้านบนนะครับเมนูด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นเมนู Network พอเรากด Network แท็บที่ได้นะครับก็จะเป็นแท็บ Network ลองดูที่ในส่วนของ System นะครับแล้วเราลองมากดที่เมนู Network นะครับแท็บก็จะไปที่แท็บ Network นะครับพอแท็บ Network เสร็จนะครับเราก็จะเห็นจะมีเมนูค่อนข้างเยอะนะครับก็นะครับจะมีในส่วนของภาพรวมนะครับ Global Configuration นะครับ Interface นะครับนะ Link นะครับ Network Summary นะครับ Static RouteVLAN นะครับเรามาดูในส่วนของ global นะครับก็จะมีในส่วนของ host name นะครับ domain นะครับ IP version 4 default gateway นะครับ name server ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้งานจริงนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ตั้ง name server ให้เรียบร้อยนะครับตั้ง gateway internet ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ interface นะครับ interface ก็คือการ์ด LAN ที่เราต่ออยู่ณขณะนี้นะครับก็ MS นะครับ K0 นะเขาก็จะบอกนะครับอย่างส่วนที่บอกก็คือ network interface card นะครับ NIC
ครับชื่ออะไรนะครับ interface name ชื่ออะไร DHCP fault ก็หมายถึงว่าไม่ได้รับหมายเลข DHCP นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ media status นะครับ active ตรงนี้ก็คือมีการเสียบสาย LAN นะครับอยู่นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของinterface นะครับNetwork Summary นะครับก็คือภาพรวมของ Network เป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูนะครับชื่อ Interface นะครับ MSK0 นะครับ IP ก็คือ192.168.1.150 นะครับ Subnet Mask ก็เป็น /24นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขคลาส4นะครับ Name Server ไม่ได้ถูกตั้งนะครับ Default Gateway ก็ไม่ได้ถูกตั้งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการต่อบนลักษณะของ LAN นะครับคราวนี้เวลาการคอนฟิกตรงนี้นะครับเราคอนฟิกที่หน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ในที่นี้นะครับเรามาดูนะครับที่หน้าการใช้งานนะครับที่เป็นหน้าลักษณะหน้าเว็บนะครับเห็นไหมครับ static เราไม่ได้มีนะครับ VLAN เราก็ไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ก็ไม่มีในส่วนของ storage นะครับนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีได้อะไรบ้างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าการติดตั้งใหม่นะครับเราก็ยังไม่มีนะครับ sharing นะครับก็ยังไม่มีส่วนของ sharing นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ service บ้างนะครับในส่วนของ serviceครับก็จะมีบริการไหนบ้างที่เราอยากให้เปิดนะครับให้สนับสนุนนะครับ AFP นะครับนะครับ CIFS นะครับอันนี้ของ Samba นะครับ Dynamic DNS นะครับ FTP นะครับ SCSI นะครับ NFS นะครับ Async นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการปิดนะครับเราก็คลิกนะครับเขาก็จะปิดให้ก็จะเป็น off แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดพอร์ตนะครับ TCP พอร์ต873นะครับเราลองมาดูอีกนะครับในส่วนของ NFS นะครับพอร์ตหมายเลขเท่าไหร่นะครับSQL Shell นะครับพอร์ตอะไรตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของแต่ละเซอร์วิสนะครับอันนี้พอร์ต22นะครับเราจะเปลี่ยนพอร์ตเป็นหมายเลขอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมี Login at root นะครับ with password นะครับก็สามารถล็อกอินเข้าไปในลักษณะของ root ได้นะครับ allow password authent นะครับ allow TCP port forward นะครับตรงนี้ก็ตั้งค่านะครับหรือถ้าเราจะเข้าไปดูในส่วนของ advanced mode นะครับการคอนฟิกก็จะมีความละเอียดขึ้นนะครับนะครับก็มี SFTP Lock Level นะครับต่างๆนะครับSFTP Lock Flexibility ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่ารายละเอียดได้นะครับงั้นแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับ SNMP นะครับตรงนี้ไว้เรื่องของการดูแพ็กเกจข้อมูลนะครับ NSF นะครับในส่วนของ Samba นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับ Net BIOS Name นะครับ Finance นะครับ Work Groupwork group นะครับในคล้ายๆกับตอนที่เราแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับถ้าเรามีการแชร์ directory นะครับเราก็จะมีชื่อที่ให้ระบบเน็ตเวิร์กมองเห็นนะครับ work group อยู่กลุ่มอะไรนะครับ description อะไรนะครับตัวนี้ก็เป็น dot character นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสภาษานะครับ unique character ก็จะเป็น UTF 8นะครับ lock level ก็ minimum นะครับตรงนี้นะ guest account ก็คือไม่ให้นะครับอันนี้เราจะให้ใครนะครับ
ไฟล์แมชต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับให้เราคอนฟิกได้ค่อนข้างละเอียดนะครับพอสมควรอันนี้ก็คือในส่วนของเซอร์วิสนะครับปลั๊กอินนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราคลิกปุ่มปลั๊กอินนะครับyou must configuration default route นะครับก็หมายถึงว่าตัวนี้เราไม่ได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าเราเซต IP แค่ในวงแลนเพราะฉะนั้นแล้วบางทีถ้าเราอยากได้ปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การพัฒนาโปรแกรมจะเป็นเหมือนลักษณะว่าเราติดตั้งลงไปแล้วเราสามารถไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับในกรณีที่มีเวอร์ชันใหม่ๆนะคุณผู้ชมสามารถติดตั้งปลั๊กอินนะครับหรือว่าโปรแกรมเสริมหรือว่าออปชันเสริมของโปรแกรมใช้งานลงไปใช้งานได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตนะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะคล้ายๆกับ MRTG นะครับเรื่องของการใช้งานเน็ตเวิร์คของเรานะครับว่ามีการใช้งานอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ CPU usage นะครับตัวนี้เป็นกราฟการใช้งาน CPU เจนะครับว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาเปิดเครื่องมานะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมี night มี user นะครับมี system นะครับเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเห็นนะครับว่ามีในส่วนของ user ใช้ค่อนข้างมาก system loadนะครับเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานะครับ15นาทีผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์นั้นยังเป็น7นาฬิกาอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เซตค่าเวลานะครับแต่ให้เห็นนะครับว่าในส่วนของกราฟนั้นจะมีกราฟรายงานหรือว่ากราฟรีพอร์ตบอกนะครับก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับ3สีก็อย่างเช่นนะครับสี user นะครับสี system ถ้ากราฟต่ำๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีการใช้งาน แต่ถ้ามีการใช้งานแล้วนะครับกราฟก็จะขึ้นสูงนะครับตรงนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรนะครับบางทีถ้าเราไม่ใช้งานนะครับการทำงานของ CPU นี้สูงนะครับเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราอาจจะโดนไวรัสหรืออาจจะโดนโจมตีได้นะครับทำให้บางทีถ้าสูงมากไปนะครับระบบระบายความร้อนไม่ดีนะครับเครื่องก็อาจจะแฮงนะครับตรงนี้ก็เป็นมอนิเตอร์ในการเฝ้าดู ดิสนะครับดิสก็เป็นในเรื่องของการอ่านเขียนดิสนะครับกี่ไบต์ต่อวินาทีนะครับสีน้ำเงินนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นรีดนะครับในเรื่องของการอ่านส่วนไรท์นะครับก็เป็นการเขียนสีเขียวนะครับก็แทบจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่านเขียนไฟล์นะครับเนื่องจากว่าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองนะครับระบบก็จะเก็บในเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มาประมวลผลในรูปแบบของมอนิเตอร์ให้เราได้ดูนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมมโมรีของระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่โปรแกรม FreeNAS มีมาให้นะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้เลยนะครับว่า system memory นี้นะครับตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้2 GB นะครับฟรี 1.6 ก็ใช้ไปประมาณนะครับ 0. เท่าไหร่นะครับ0เกือบ 0.4 GB นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 นะครับ active นะครับอันนี้ก็คือการใช้แรมอยู่นะครับแคชเรื่องของแคชเมมโมรีขนาดเท่าไหร่นะครับที่ใช้แคชอินแอคทีฟนะครับวายนะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของการใช้พื้นที่ในหน่วยความจำนะครับแล้วผู้ดูแลระบบเองเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าหน่วยความจำพอหรือเปล่านะครับแน่นอนครับตอนที่เราใช้คนเดียวไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเมื่อมีคนใช้งานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมีการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับบางทีต้องใช้ในเรื่องของหน่วยความจำนะครับเพื่ออ่านเขียนข้อมูลนะครับตรงนี้ถ้าหน่วยความจำเราน้อยนะครับอาจจะไม่พอในกรณีที่ว่า
มี access ข้อมูลเข้ามาเยอะๆนะครับนะอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เฟซแอคทราฟิกนะครับอันนี้ก็จะบอกชื่ออินเทอร์เฟซนะครับ MSK0 นะครับ TX RX นะ TX ก็คือ transfer นะครับ RX ก็คือ receive นะครับเห็นไหมครับมีการส่งข้อมูลนะครับรับข้อมูลกราฟก็ค่อนข้างต่ำนะครับแทบจะไม่ขึ้นนะครับจะมีขึ้นช่วงแรกนะครับบีทเปอร์เซคันด์ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเรียลไทม์นะครับงั้นถ้าเรานำตัว NAS นี้ไปใช้งานจริงๆในระบบเน็ตเวิร์กนะครับเราเป็นผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่าเราเป็นแอดมินในส่วนของการดูแลเราก็จะมามอนิเตอร์ดูว่าตอนนี้เน็ตเวิร์กที่ใช้งานผ่านตัว NAS ของเรานี้นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Wi-Fi นะครับตรงนี้ก็ IPFW0 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi ถ้ามีการใช้งานนะครับ Partition นะครับตัวนี้ตัวที่เมาส์ใช้อยู่นะครับเท่าไหร่ฟรีเท่าไหร่นะครับซิสเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์ของซิสเต็มนะครับเป็นมอนิเตอร์บอกนะครับนะบล็อกเท่าไหร่ซอมบี้สต็อปรันนิ่งสลีปนะครับไอดอลนะครับเวทตัวนี้ก็เป็นในส่วนของระบบโปรเซสนะครับที่ทำงานนะครับอันนี้ในส่วนของรีพอร์ตอันนี้ก็คือช่วงเวลานะครับcurrent maximum minimum นะครับ average นะครับตรงนี้ก็บอก time อันนี้ก็คือภาพรวมของโปรแกรม finance นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเมนูนี้บ้างนะครับแน่นอนครับเราเวลาเราใช้งานนะครับเราก็จะมากำหนด user ก่อนนะครับ account นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของ3เมนู group ก็จะมี add group view group นะครับ user ก็จะมี add user แล้วก็ view user นะครับเรามาดู view user ดูนะครับอันแรกก่อนนะครับพอเราวิวกรุ๊ปนะในกรุ๊ปของเรานั้นมีกรุ๊ปอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้เป็น ID ของกรุ๊ปนะครับมีกรุ๊ปเนมกรุ๊ปวิวนะครับเดมอนนะครับต่างๆก็คุณผู้ชมจะเห็นนะครับกรุ๊ปเพราะแล้วในการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราบริหารจัดการผ่านทางกรุ๊ปมันก็ง่ายนะครับก็เหมือนกับเรามีนักเรียนอยู่นะครับการที่เราจะจัดการนักเรียนเป็นบางคนนะครับสู้เราจัดการเป็นห้องเป็นคลาสจะง่ายกว่านะครับนะเช่นเดียวกันกับ view user พอเรา view user เสร็จนะครับเราก็จะเห็น user ปรากฏขึ้นมานะครับเราลองมาดูของแต่ละคนดูบ้างนะครับ มี user root demo operate นะครับ tty new นะครับถ้าจะเป็นการป้องกันการให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรามีความปลอดภัยนะครับยูเซอร์ไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเราเอาเฉพาะยูเซอร์ที่เราใช้งานจริงๆนะครับอย่าง new นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถลบทิ้งได้เกมเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเอาเฉพาะยูเซอร์ที่จำเป็นจริงๆนะครับที่เราจะใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของยูเซอร์นะครับก็จะมีในส่วนของเชลของแต่ละยูเซอร์นะครับมีโฮมไดเรกทอรี่ของแต่ละยูเซอร์นะครับจากนั้นก็บอกเชลนะครับฟูลเนมนะครับถ้าเป็นยูเซอร์ของระบบนะครับก็จะบอกนะครับว่าฟูลเนมนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นรูทนะครับก็เป็นรูทนะโอเนอร์แมเนจซิสเต็มโฟร์เซตนะครับซิสเต็มนะครับโอเปเรตบินก็ไบนารี่
command and source นะครับ tty นะครับkmem game ตัวนี้เราก็ลบทิ้งได้นะครับ new นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับ sm อันนี้ก็เป็น send mail นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะ add user นะครับคุณผู้ชมก็สามารถ add userนะครับที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะรัน ID user ให้อัตโนมัตินะครับสมมุติเราชื่อว่า test นะครับ key primary group นะครับตัวนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเข้ากรุ๊ปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะสร้าง user นะครับเราก็จะมากรุ๊ปก่อนนะครับเรามาดูกรุ๊ปสิครับว่าตอนนี้กรุ๊ปของเรามีกรุ๊ปอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นกรุ๊ปที่เรามีอยู่นะครับเราก็ add new group ขึ้นมาเราอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น std นะครับแล้วก็อนุญาตนะครับ permit sudo กรุ๊ปนี้อนุญาตนะครับก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับ please wait ก็รอนะครับระบบก็จะสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ป ID กรุ๊ป1001นะครับ STD นะครับถ้าเราจะมา add นะครับพอกรุ๊ปเสร็จปั๊บเราก็จะเห็นไอคอนกรุ๊ปปรากฏขึ้นมานะครับพอเราคลิกปุ่มกรุ๊ปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของกรุ๊ปปรากฏขึ้นมาให้นะครับว่ากรุ๊ปนี้ชื่ออะไรนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนของยูเซอร์บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการวิวยูเซอร์นะครับถ้าเราจะแอดยูเซอร์เราก็คลิกปุ่มแอดนะครับถ้าเราอยากให้ยูเซอร์ของเราอยู่ในกรุ๊ป STD เราก็คลิกนะครับเราก็ยูเซอร์เราเทส KKW นะครับ primary group ก็อยู่ในกรุ๊ป STD นะครับนะ home นะครับ directory นะครับก็ no นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเขาก็มีบอกไว้อยู่นะครับว่าห้ามใส่พาสเวิร์ดอะไรนะครับดิสเพนพาสเวิร์ดล็อกอินนะครับก็ไม่อนุญาตให้หน้าล็อกอินนะครับล็อกยูเซอร์ถ้าเราต้องการล็อกยูเซอร์ไว้นะครับตรงนี้นะครับกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็โอเคลงไปนะครับก็รอสักครู่นะครับตรงนี้พอเรา add user เข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะได้นะครับ ID user ก็เป็น1001นะครับ user นะครับ ID อะไรนะครับ home directory อะไรนะครับตรงนี้ก็ได้มานะครับ full name ก็เป็น test นะครับ build in user ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ user ของระบบอีเมลอะไรนะครับ password login ไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ add user นะครับให้กับระบบของเรานะครับถ้าเรามี user หลายๆกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเรามี user อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูโดยภาพรวมของระบบทั้งหมดคราวนี้ถ้าในส่วนของการแชร์นะครับเราก็ต้องมีการติดตั้งดิสก่อนนะครับในส่วนของการแชร์นะครับนะ add apple file นะครับยกตัวอย่างเช่น test data นะครับสมมุติเราจะแชร์ไฟล์ที่ data นะครับแชร์คอมเมนต์นะครับ
แชร์เนมนะครับเราก็บอกว่า test kit data นะครับหรือเราอาจจะใช้คำว่าแชร์ data ก็ได้นะครับตรงนี้นะพาร์ทในที่นี้เราสามารถ browse ได้นะครับแต่ต้องติดตั้งตัว disk ลงไปก่อนนะครับให้มีการ disk ลงไปก่อนจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีแถบอธิบายนะครับเวลาคุณผู้ชมคลิกตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างตัวนี้ก็มี information ก็อธิบายนะครับ option allow user for group that access share นะครับตัวนี้ก็คุณผู้ชมสามารถใช้อย่างเช่น std นะครับเราก็ระบุลงไปนะครับได้เลยนะครับ allow list หมายถึงว่ากรุ๊ป STD นะครับสามารถใช้งานในสิ่งที่เราแชร์ไว้ตรงนี้ได้โฟลเดอร์ที่แชร์ก็คือแชร์ Kit Data นะครับดังนั้น user ที่อยู่ในกรุ๊ป STD ก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับในทางกลับกันนะครับ Daily List ก็คือไม่อนุญาตนะครับถ้าเราใส่ STD นะครับก็ตรงนี้ก็คือกรุ๊ปที่ไม่อนุญาตนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ว่างไว้ default ว่างไว้ก็หมายถึงว่าทุกๆกรุ๊ปสามารถใช้งานได้หมดนะครับ read only นะครับ allow certain นะครับ user and group to have read only access นะครับตรงนี้ทุกกรุ๊ปเข้ามาได้นะครับเราอยากให้กรุ๊ป STD read only access นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับงั้นสิ่งที่เราแชร์ตรงนี้ก็คือกลุ่มที่เข้ามานะครับสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มนี้จะอ่านได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับ read write ถ้าสมาชิกนะครับหรือว่า user ที่อยู่ในกลุ่ม STD เข้ามานะครับก็สามารถอ่านแล้วก็เขียนได้นะครับแต่กลุ่มอื่นก็จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับหรืออาจจะอนุญาตให้เข้าหรือไม่อนุญาตให้เข้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดั้งลนนะครับว่ามีการกำหนดอะไรบ้างนะครับทำแมชชีนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแบ็กอัพนะครับเนื่องจากว่าในระบบการแม็กนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของไฟล์แมชชีนทำแมชชีนนะครับในการแบ็กอัพข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ซัพพอร์ตนะครับAP เนื่องจากว่านะครับระบบปฏิบัติการ Macintosh นั้นนะครับตัว kernel นะครับตัวระบบของปฏิบัติการของ Mac นั้นนะครับตัวแก่นของระบบก็จะเป็น Unix FreeBSD นะครับส่วน FreeNAS นั้นนะครับก็เป็น Unix FreeBSD เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการซัพพอร์ตนะครับก็จะรองรับนะครับในส่วนของ Mac ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ในส่วนของตัว Samba นะครับที่มาพร้อมกับระบบการ Linux นะครับในส่วนของAP นะครับที่อยู่บนระบบการ Mac นั้นนะครับอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนกับเราใช้ FreeNAS นะครับอันแล้วถ้าเราใช้ FreeNAS ในการแชร์ไฟล์แชร์โฟลเดอร์นะครับก็จะ

องรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows ไม่ว่าจะเป็น Macintosh ไม่ว่าจะเป็น Linux นะครับตรงนี้ก็ซัพพอร์ตลำดับต่อมานะครับก็จะเหมือนกันนะครับ Default File Permission เห็นมั้ยครับว่าในการกำหนด Permission นะครับก็จะมีอยู่2คล้ายๆกับ Samba ของ Linux เลยนะครับก็จะมีนะครับว่า Owner Group Outer นะครับ Owner ก็หมายถึงว่าเจ้าของไฟล์นะครับสามารถทำอะไรก็ได้นะครับเราจะเพิ่มอีกแล้วก็คลิกมี read มี write นะครับมี execute นะครับ read ก็อ่านได้อย่างเดียวนะครับ write ก็สามารถเขียนได้นะครับ execute ก็ถ้าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ script เป็นไฟล์ที่รันได้นะครับตรงนี้ก็สามารถรันได้นะครับ group ทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าอยู่ใน group เดียวกันนะครับให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือเราอยากให้ group เขียนได้ก็check box ให้เขียนได้นะครับส่วนคนอื่นเราก็ให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือถ้าเราป้องกันมากเราก็คนอื่นไม่ให้ดูด้วยซ้ำไปนะครับก็ไม่สามารถคลิกเพื่อเปิดดูไฟล์ได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือในส่วนของไฟล์คราวนี้ในส่วนของ directory นะครับ directory ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่า read สามารถอ่านได้ execute ก็สามารถรันได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสั่งนั่นก็หมายถึงว่าเราคำสั่ง change directory change directory ก็คือการสั่งให้ directory ทำงานก็คือเข้าไปใน directory ที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น execute ก็จะต้องนะครับถูกเช็คไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น owner เป็น group เป็น outer นะครับตรงนี้ก็จะถูกเช็คไว้นะครับเพราะว่าเรายังต้องเข้าไปใน directory นะครับหรือถ้าเราต้องการปิดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าลักษณะนี้ก็คือมีแต่เจ้าของเท่านั้นนะครับเจ้าของโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้ได้นะครับUMAS ตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีกำหนดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา permission ของไฟล์ใหม่หรือ directory ใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราอาจจะเป็น765ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น777ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าไฟล์นั้นเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการใช้งานร่วมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับเหมือนกันนะครับกับระบบบริการ Linux นะครับว่าด้วยเรื่องของการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเรายังสามารถนะครับดูในส่วนของ Display System Process นะครับสามารถ Run Shell ได้นะครับดูในส่วนของ display process นะครับตัวนี้ครับเราก็สามารถดูพารามิเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างกำลังทำงานอยู่นะครับหรือเราจะเข้าไปรีโมทเข้าไปแล้วรูปแบบ shell script ก็สามารถ p คำสั่งนะครับเข้าไปจัดการได้นะครับหรือเราจะ restart ระบบนะครับรีบูตระบบก็รีบูตได้หรือจะสั่งชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์ของเราก็สามารถสั่งได้นะครับตรงนี้ก็คือระบบบริการ Finance นะครับที่เราใช้ในการแชร์ครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นระบบ Finance นะครับที่เราใช้ในการทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในการใช้งานในครั้งต่อไปนั้นเราก็จะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับการสร้างไดร์ขึ้นมาสร้างไดเรกทอรี่ขึ้นมาแล้วก็แชร์ไดเรกทอรี่นะครับแล้วก็กำหนดเพอร์มิชันต่างๆนะครับเพื่อให้การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับและได้เห็นหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ของ Finance คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับและนำมาติดตั้งได้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับในการติดตั้งก็จะมีการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องระวังในการติดตั้งนะครับครับผมในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้ทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวด

ให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดแสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วย

0: นะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลาง

0: ทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับสุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำ

0: ใครที่อยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะทำให้การลงทุนทำได้ง่ายและได้ผลตอบแทนดีอย่างที่ต้องการตัวช่วยที่ว่านี้คือเว็บไซต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นให้กับนักลงทุนในชื่อจิตตะ
1: สตาร์ทอัพเนี่ยเรียกว่าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งก็จะมีวิธีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้เป็นหลักเลยแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะสร้างสรรค์โปรดักต์ดีๆหรือว่ามีไอเดียในการที่ทำอย่างไรที่เราจะมีโปรดักต์ที่จะไปตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้นั่นเองค่ะ
0: ผู้หญิงเก่งคนนี้สร้างโอกาสด้วยความสามารถของตัวเองเธอเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าทำงานใน Googleแต่อะไรทำให้เธอทิ้งเงินเดือนเป็นแสนและความมั่นคงมาเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง
2: จากที่คุยกับพี่อ้อมานะคะก็จะเห็นไว้ชัดว่าพี่อ้ออ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่หลายครั้งมาก
1: ๆ
2: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนปกติว่าแบบเฮ้ยจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อย่างเงี้ยมันรู้สึกน่ากลัวแต่ทำไมพี่อ้อไม่กลัวเลยอะคะ
1: มันผ่านจุดกลัวมาแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะตอนแรกที่พี่ก็กลัวนะเพราะว่าชีวิตมันเจอแต่อุปสรรคมาโดยตลอดอะค่
2: ะ
1: อย่างตอนแรกที่ entrance ไม่ติดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนการเงินและการธนาคารไม่ใช่สาขาที่เราอยากจะทำพอจะเรียนจบตกงานเพราะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะหรือแม้กระทั่งการไปทำงานในบริษัทที่เราอยากจะทำเนี่ยนะคะก็มีอุปสรรคมากมายจริงๆแล้วพอย้อนกลับไปอะค่ะพี่ต้องขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นนะมันเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์พูดเรื่อง connecting the dots อะค่ะจำกันได้ใช่ไหมคะก็คือเชื่อมจุดต่างๆ
2: ค่ะ
1: เพื่อให้ชีวิตเราอะมีภาพที่ชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่างๆที่พี่ผ่านมาเนี่ยพอพี่มองกลับไปแล้วพี่รู้สึกว่าการที่เราเจออุปสรรคแบบนั้นการที่เราเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นเราอยู่ณปัจจุบันนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือทำอะไรใหม่ๆอีกมันไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่มันกลับที่จะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วทำงานกับมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการเริ่มต้นกับสิ่งที่เราชื่นชอบก็คือเทคโนโลยี
2: ค่ะพอเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้เรียนมาเลยอย่างเงี้ยค่ะพ่อไปต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มอะค่ะแล้วก็เรียนรู้ยังไงคะ
1: ผมเยอะแยะมากมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดในชีวิตค่ะแล้วสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนสอนอะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆนะคะก็คือเราก็ไปอาศัย developer ค่ะนักพัฒนาที่เขานั่งทำกันเนี่ยค่ะหรือคนที่ develop พัฒนาตัวเว็บไซต์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะเราไปแอบถามเอ๊ะถ้าจะทำเว็บต้องทำยังไงเขาก็บอกนะบางคนก็บอกแล้วหันมามองหน้านี่จะไปทำเองเหรอมันไม่ได้ง่ายนะมีบางคนบอกว่าจะไปเขียนเองเหรอเนี่ยถามเยอะขนาดนี
2: ้
1: ซึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราทำความเข้าใจมากขึ้นสองก็คือถ้าเรามีความรู้อยู่บ้างเนี่ยค่ะเราก็ไปหาวิธีการอื่นๆหาซื้อหนังสือมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั้นที่เรียนเขียนเว็บที่เป็น HTML
2: ค่ะ
1: ยุคแรกๆยุคนั้นนะคะเขียนเองเลยนะอยากรู้ว่าทำยังไง
2: ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็เขียนเองได้เลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นเว็บที่สวยงามที่สุดนะคะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เรียนรู้ว่าเขาทำเว็บไซต์กันอย่างไรแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเห็นละว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีแคเรียร์พาธก็คือมีเส้นทางสายอาชีพยังไงเราอยากมีเส้นทางสายอาชีพที่เป็นเทคโนโลยีค่ะทำออนไลน์นะคะเราก็เลยไปสมัครงานที่ Microsoft ประเทศไทยก็ไปทำ Microsoft อยู่2ปีตอนที่พี่ไปทำเนี่ยพี่ไปทำโปรแกรมใหม่ของ Microsoft ตอนนั้นเรียกว่าเป็น ERP เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของบริหารทรัพยากรบุคคลและซึ่งตอนนั้นเองพี่ก็ไม่มีความรู้เหมือนเดิมแต่ก็เข้าไปทำแล้วก็ไปศึกษาค่ะเข้าไปเทรนขอ Microsoft ว่าขอไปฝึกฝนขอไปเทรนอบรมเวลาเขามีอบรมอะไรเราก็ขอเข้าไปด้วยค่ะก็ยากมากยอมรับว่าตอนนั้นยากมากๆเพราะเป็นโปรแกรมระดับองค์กรอย่างนั้นนี่แบบคนละเรื่องเลย
2: แต่พี่อ้อก็ทำได้แล้วก็ทำมา2ปี
1: ทำ2ปีใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ Microsoft นั่นนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกนะคะแล้วก็โชคดีที่ไปทำ Microsoft เพราะว่าได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแบบเต็มตัวมากใช่ไหมคะตอนนั้นเองปีประมาณ2005 Google เนี่ยค่ะเริ่มอยากรู้ว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยมีความสนใจใช้ Google อะไรกันบ้างนะคะเขาก็เลยเปิดรับสมัครตำแหน่งที่เรียกว่า Country Consultant
2: ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยถูกไหมคะ
1: เป็นคนแรกค่ะตอนนั้นไม่มีคนเลยแล้วใน Southeast Asia เนี่ยในตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้เขารับอยู่2ประเทศคือเวียดนามกับประเทศไทยเขาอยากลอง2ประเทศนี้ก่อนค่ะ
2: แล้วพี่ออก็ไปสมัครเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ตอนนั้นคือเขาขึ้นเว็บไซต์ของ Google เลยค่ะ Jobs ของ Google แล้วก็มีคนมาบอกเราว่า ตอนนี้ Google อยากได้คนเข้าไปร่วมงานด้วยช่วงนั้น Google ยังไม่ได้พีคมากนะคะแต่เริ่มละเราเริ่มเห็นอนาคตของ Google เห็นว่าแนวโน้มที่ Google จะคนจะใช้เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็เลยมีความสนใจพอไปอ่านตำแหน่งงานแล้วเนี่ยก็อยากจะทำก็เลยสมัครงานไปซึ่งตอนสมัครงานเนี่ยค่ะก็เริ่มเครียดน
2: ะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นตอนสมัครเลยส่งเรซูเม่ส่งจดหมายเข้าไปเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะเขาจะสัมภาษณ์เราไหมนะเพราะว่าในคุณสมบัติเนี่ยเขาเขียนว่าต้องการคนที่จบปริญญาโท MBA
2: แต่ตอนนั้นคือเราก็เพิ่งจะจบปริญญาตรี
1: ใช่เราไม่ได้จบปริญญาโท MBA ด้วยเขาจะรับเราหรือเปล่าเราก็ไม่เป็นไรเขียนอีเมลไปในจดหมายเนี่ยก็เขียนไปบอกว่าถึงแม้ว่าดิฉันเองไม่ได้จบ MBA ตามที่คุณกำหนดไว้แต่ดิฉันเชื่อว่าความสามารถของดิฉันเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่คุณต้องการหาอยู
2: ่แล้วพี่อ้อคิดว่าอะไรที่ทำให้ Google ถึงเลือกพี่อ้อค่ะ
1: ก็หลายอย่างค่ะเคยถามพอเข้าไปทำงานที่ Google ก็ถามเมเนเจอร์ที่เขาเลือกเรานะคะเขาก็บอกว่าก็หลายปัจจัยมากข้อแรกก็คือเขาต้องการคนที่จะไปสร้างในสิ่งใหม
2: ่
1: เพราะว่า Google ไม่รู้จักประเทศไทยเลยแต่ว่าคนนี้จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้เราก็ทำงานแทน Google ทั้งหมดทำงานอยู่ระหว่างตรงกลางว่าคนที่จะใช้ Google เนี่ยค่ะคนไทยเนี่ยอยากใช้ Google ทำอะไรอยากใช้โปรแกรมอะไรบ้างของ Google ถ้าไม่ใช่ Google Search เป็นโปรแกรมอะไรอีกในขณะเดียวกัน Google เองก็จะเตรียมที่จะพัฒนาตัวโปรแกรมเหล่านั้นนะให้กับคนไทยได้ใช้ซึ่งเราเขามองว่าเรามีประสบการณ์ด้าน IT แน่นอนละ2เรารู้จักตลาดเป็นอย่างดีนะ3อันนี้สำคัญ
2: ค
1: เรามีความเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากศูนย์เรามาทำ Microsoft ตั้งแต่โปรแกรมนี้มาใหม่ๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้า start from zero คือเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยควันทิพน่าจะทำได้นะ
2: เคยคิดไหมคะว่าพอเราเข้าไปแล้วเราอาจจะทำงานใน Google ไม่ไหวทำไม่ได้
1: เคยคิดค่ะมันแค่ด่านแรกเนาะด่านที่เราสัมภาษณ์แล้วเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะเหมือนนิยายจบตอนรักกัน
2: อ่ะ
1: รักกันแต่งงานกันแล้วแล้วหลังจากนั้นมันคือชีวิตจริง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ชีวิตจริงก็คือพอเข้าไปทำงานที่ Google นี่ก็คือโอ้โหเจอแต่คนเก่งๆนั่งอยู่ข้างๆรอบข้างมีแต่คนที่จบจากมหาวิทยาลัยดีๆใช่ไหม
2: คะ
1: จบจากสแตนฟอร์ดฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยคอเนลอย่างนี้ทุกคนเก่งมากนะคะแม้ว่าเป็นเด็กใหม่ๆเพิ่งจบมานี่ก็โหเวลาพูดหรือเวลาเขาคิดเนี่ยเราต้องอึ้งไปเลยค่
2: ะ
1: เขามีแนวทางที่เป็นโปรเฟชชั่นอลคือเป็นมืออาชีพมากๆนะคะคือเราเข้าไปก็ตอนแรกก็รู้สึกประหม่ามากเงียบๆเลยค่ะไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่นั่นน่ะมันเป็นการถ้าเรากดตัวเองมากค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นออกมาแล้วก็สามารถที่จะแสดงว่าเราเองทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะ
2: แล้วแบบนี้มีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่ทำให้เหมือนพี่อ้อปลดล็อกแล้วก็เปลี่ยนการทำงานของตัวเอง
1: ก็มีนะเหตุการณ์นี้จำไม่ลืมเลยนะ
2: คะ
1: จำตลอดชีวิตเลยคือครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์ใหญ่จัดที่ออสเตรเลียซิดนีย์เขาก็จะให้คนทั้งเอเชียค่ะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมาประชุมกันทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วก็มีผู้บริหารของ Google มาด้วยทั้ง CEO ทั้ง VP ต่างๆนะคะนี่มันก็จะมีประเด็นนึงที่เขาคุยกันสมัยนั้นก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็มีผู้บริหารท่านนึงเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจคือเขาจะมีมุมมองสไตล์ของเขาอะนะคะคนต่างประเทศที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่หัวเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงเคารพรักพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี
2: ้
1: ทำไมถึงมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะเราก็เอ๊ะก็เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทำไมคุณไม่เข้าใจนะคะทีเนี้ยพอเขาพูดเสร็จเนี่ยโดยปกติเซสชั่นเหล่านั้นนะคะการพูดบนเวทีของผู้บริหารเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นหรือมีคำถามขึ้นด้วยนะคะปรากฏว่าเขาก็บอกใครมีคำถามอะไรยกมือขึ้นนะคะตอนนั้นก็เริ่มละงั้นได้โอกาสละเราต้องพูดตอนนี
2: ้
1: นะพี่ก็คิดว่าเราจะพูดยังไงละเราจะพูดละตัดสินใจจะพูดเราจะพูดว่ายังไงดีเราจะพูดแล้วเขารู้เรื่องเราไห
2: ม
1: ยิ่งภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะข้อสองก็คือเราเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคนก็ยังไม่ได้รู้จักมา

0: ได้ในห้องนั้นถูกไหมคะทำยังไงดีพอกะว่าจะยกมือละเริ่มยกมือครึ่งนึงค่ะยกไปครึ่งนึงปรากฏว่าคิดในใจเอ๊ะถ้าเราพูดไม่ดีแล้วเขาจะไล่เราออกไห
1: ม
0: เดี๋ยวตกงาน
1: คิดเยอะมากกว่าที่เราจะแบบยกมือ
0: ใช่ใช่เครียดมากเลยนะคะคือคิดต่างๆนานาช่วงเวลานั้นมันนานมากอ่ะจริงๆแค่15นาทีที่เขาเปิดโอกาสให้คนพูดนะแต่ว่าพี่เองเนี่ยกว่าจะยกมือขึ้นได้จริงๆพี่แบบสั่นแล้วก็คิดในใจไม่เป็นไรถ้าเราจะตกงานเราก็ตกงาน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าศักดิ์ศรีของเรานะก็คือความภูมิใจของเราเราต้องทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวสำคัญต่อชีวิตของคนไทยท
1: ั้
0: งประเทศได้นะพี่ก็ยกมือขึ้นเลยค่ะเป็นคนสุดท้ายพอดีโอ้หายใจแบบอ๋อฉันสุดท้ายพอดีก็มีคนวิ่งเอาไมค์มาให้ค่ะแล้วพี่ก็ยกไมค์พูดฉันอยากจะอธิบายว่าทำไมคนไทยถึงรักในสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: ท่านเองเนี่ยทำอะไรให้กับคนไทยบ้างนะคะแล้วก็พี่เองเนี่ยรักท่านขนาดที่จะมอบชีวิตให้ได
1: ้
0: นี่คือตัวอย่างของคนไทยที่จะมอบชีวิตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นๆทั้งประเทศก็เป็นเหมือนกันนะอยากให้เขาเข้าใจว่าทำไมเวลาที่ Google เองเนี่ยจะเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเขาก็จะต้องเคารพในสิ่งที่เรารักและเคารพเช่นเดียวกันก็เลยพูดถึงในมุมของการที่ Google เริ่มพูดว่าเราเป็นบริษัทที่เป็น globalization บริษัทระดับโลกแต่เราอยากจะทำงานแบบ localization คำว่า localization ก็คือการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นนั้น
1: ๆ
0: พี่ก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่การแปลภาษา มันง่ายเกินไป คุณจะต้องทำนะคะแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เป็น culture หรือวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นให้มากที่สุดนะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศที่คุณกำลังจะมาเอเชียด้วยนะพอพ
1: ูดจบ
0: ทุกคนในฮอลล์ตบมือค่ะตบมือเสียงดังสนั่นมากนะคะแล้วก็คนสุดท้ายพอดีใช่ไหมพักเที่ยงพอดีทุกคนเดินเข้ามาก่อนเฮ้ยคุณกล้าหาญมากนะคะผู้บริหารคนที่พูดเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะว่ากล่าวอะไรแต่เขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเคลียร์ละเขาเข้าใจของแท้แล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวแล้วทำไม Google ถึงต้องรักพระเจ้าอยู่หัวเหมือนคนไทยด้วยค่ะ
1: สุดยอดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่คือแบบพี่อ้อก็เปลี่ยนวิธีการทำงานเลยป่ะ
0: โอ้มันปลดล็อกมากม
1: ัน
0: ปลดล็อกชีวิตมากคือหนึ่งฉันต้องพูดฉันคิดอะไรฉันมีไอเดียฉันมีอะไรที่อยากจะเสนอเนี่ยฉันมีโอกาสที่พูดเราต้องพูดนะคะไม่เป็นไรเราภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสนใจนะภาษาอังกฤษเรื่องรองแต่เรื่องความกล้าที่จะออกมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำให้ทุกคนเห็นให้ได้ว่าเรามีตัวตนอยู่ในองค์กรนี้นะนะคะคือภาษาอังกฤษเขาเรียก visibility ใช่ไหมคะการมีตัวตนอันนี้สำคัญมากเพราะหลังจากที่พี่พูดวันนั้นเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินชื่อพรทิพย์กองชุนทำงานให้กับประเทศไทยทำอะไรบ้างทุกคนรู้จักหมดนะซึ่งตรงนั้นพี่รู้สึกแบบมันสนุกอ่
1: ะ
0: ที่จะทำงานต่อแล้วทำให้ดียิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำให้ Google มันยังทำให้กับประเทศไทยด้วยเพราะเราทำพัฒนาตัวโปรแกรมอะไรใหม่ๆมากขึ้นอีกก็เลยเป็นเหตุผลที่ครั้งนั้นเรียกว่าตัดความกลัวออกไปค่ะคือเขาเรียก fearless ก็คือปราศจากความกลัวละแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงานอย่างมีความสุขเลยก็เลยทำกับ Google มาอีกเป็นร่วม10ปีเลยค่ะ

0: คือเหมือนพี่อ้อก็ผลักดันหลายโปรเจกต์มากจนเหมือนทุกคนอ่ะเข้าใจว่าแบบนามสกุลพี่อ้อคือพี่อ้อ Google ไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แต่ทำไมพี่อ้อถึงแบบสุดท้ายตัดสินใจที่จะลาออกแล้วก็ออกมาทำสตาร์ทอัพอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเลย
1: เปลี่ยนนามสกุล
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนั้นมีคนตกใจเยอะมากนะคะนักข่าวเองที่รู้ข่าวเขาก็ไปลงข่าวว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ Google คุณพรทิพย์ถึงลาออกมานะคะจริงๆพี่คิดนานนะคิดเป็นปีเลยคือคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยอยู่ใน Google แน่นอน Google รู้จักก่อนใครเพื่อนอยู่แล้วเพราะ Google เองก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็สองก็คือที่ประเทศอเมริกาก็พูดถึงสตาร์ทอัพกันค่อนข้างเยอะคน Google เองลาออกไปทำสตาร์ทอัพก็เยอะนะพี่ก็คิดมาตั้งนานแล้วว่าเอสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วเราอยากจะทำไหมอันนี้ก็ศึกษามาแล้วล่ะในระหว่างที่ทำอยู่ที่ Google นะคะตอนนั้นเนี่ยอยากจะทำแต่ไอเดียก็ยังไม่เกิดเพราะเราก็ทำงานไปด้วยใช่ไหมคะแต่พอถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าเราทำกับ Google จนมีประสบการณ์เยอะมากแล้วค่ะใช่มีความรู้แบบตกผลึกแล้วว่าเราอยากให้ไฟมันแรงอยู่เหมือนเดิมโดยการที่ถ้าเราไม่ได้ทำกับ Google ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ละจากสตาร์ทอัพเล็กๆจนกระทั่งเริ่มเป็นองค์กรแล้วเนี่ยค่ะเราไปทำอะไรที่เราเริ่มต้นเองจะดีไหม

0: ในเมื่อเราทำ Google เนี่ยสมัยที่ยังเป็นเรียกว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งในประเทศไทยเนี่ยมีคนรู้จักแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆเยอะแล้วเราก็น่าจะทำของเราเองได้นะถ้าไม่ใช่พรทิพย์ Google หรือพี่อ้อ Google
1: ค่ะ
0: แต่เป็นพี่อ้ออะไรสักอย่างดูซิว่าคนเนี่ยจะรู้จักเราไหมแล้วเราจะทำได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจลาออกมานะซึ่งสุดท้ายคือสิ่งหลักๆที่พี่ตัดสินใจก็คือพี่ก็ไม่ได้เสียใจด้วยเพราะพี่รู้สึกพอมันเริ่มมาทำสตาร์ทอัพเนี่ยวันแรกก็ยากแล้วแต่รู้สึกโหโคตรท้าทายเลยอ่ะมันท้าทายมากมาถึงปุ๊บเวอร์ชั่นแรกของจิตตา
1: ค่ะ
0: ก็เฟลละล้มเหลวไม่มีใครใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าใช้ไม่ถูกมันมีข้อมูลเยอะไหมตกลงคุณทำอะไรหลายคนบอกแบบนี้ค่ะนั่นคือจาก Google เราก็มาเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกเลยนะชีวิตหึเราจะไปรอดไหมเนี่ยใช่เปลี่ยนมุมเลยค่ะจากมีความสุขเหลือเกินในการทำงานนะคะมั่นคงมากใช่ไหมคะพอมาเจอสตาร์ทอัพค่ะมันคือพลิกอีกมุมนึงเลยแล้วเจอว่าคนไม่ใช
1: ้
0: นะแต่กลับกลายเป็นแบบถ้าคนไม่ใช้ทำยังไงให้คนใช้ล่ะไม่เป็นไรเราเริ่มต้นได
1: ้ค่ะ
0: นะคะรู้สึกท้าทายรู้สึกมันชอบแบบนี้แหละนะก็เลยทำจิตตะตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะ
1: ชอบความท้าทายมากแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่ายังเหวินอย่างเงี้ยอยากจะลองลงทุนบ้างอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะ
1: คือเหวินจะสามารถทำได้ไหมคะต้องเรียนรู้อะไรบ้างอะคะ
0: ทำได้ค่ะทำได้ง่ายเลยคนจะคิดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากมันยากมาก
1: คือเหวินไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: เราก็จะได้ยินข่าวว่ามีการติดดอยซื้อแล้วเป็นไงคะราคาร่วงลงขาดทุนหรือแม้กระทั่งเป็นแมงเม่า นะคะไม่อยากเป็นแมงเม่าอยากไปเล่นหุ้น
1: ค
0: ือจะได้ยินอย่างนี้มาเยอะแต่จริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นที่แท้จริงเนี่ยมันคือการลงทุนในบริษัทนะ
1: คะ
0: บริษัทที่เราลงทุนก็ต้องเป็นบริษัทที่เติบโตเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งเพราะว่าในระยะยาวก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆราคาของหุ้นเนี่ยก็จะขึ้นตามไปค่ะเราก็จะได้กำไรผลตอบแทนตรงนั้นนะทีนี้บริษัทไหนเป็นบริษัทที่ดีล่
1: ะ
0: นะเราอันเนี้ยจิตตะก็เลยพยายามจะวิเคราะห์แล้วบอกออกมาให้เพราะฉะนั้นจิตตะก็จะแสดงชัดเจนออกมา2ข้อคือซื้อหุ้นอะไรในราคาเท่าไหร
1: ่
0: เนี่ยค่ะเป็นโจทย์2ข้อแรกในชีวิตของคนที่จะลงทุนในหุ้นเลย
1: ค
0: ือเรารู้แค่2ข้อนี้ก็ลงทุนได้แล้วนะ มันง่ายมากดูแค่1นาทีก็สามารถที่จะลงทุนในหุ้นได้อันเนี้ยสิ่งที่จิตตะทำ
1: ค่ะโหฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายนะคะงั้นหวนขอให้พี่อ้อช่วยเทรนให้หวนหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะ

0: บุกมาถึงออฟฟิศพี่อ้อเรียบร้อยวันนี้นะคะก็จะมาฝากเนื้อฝากตัวค่ะให้พี่อ้อช่วยเทรนหน่อยค่ะอยากจะเป็นนักลงทุนนี่มันต้องทำยังไงอะคะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านบนได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะด้านนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคค่ะอย่างนี้เหมือนต้องเริ่มยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะก็เริ่มแรกค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนปกติน้องเหวินออมเงินหรือลงทุนอะไรอยู่ไหมคะตอนนี
0: ้ไม่เลยค่ะ
1: ไม่มีเลยกินเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะ ต้องคิดแล้วนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการลงทุนจะสัมพันธ์กับระยะเวลายิ่งเราเริ่มลงทุนได้เร็วเมื่อไหร่นะคะเงินผลตอบแทนที่มันทบไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะงอกเงยทีนี้การลงทุนมีหลากหลายมากเลยอะค่ะน้องเหวินอาจจะไปซื้อทองก็ได้ถูกไหมคะแต่มันก็มีการลงทุนแบบนึงที่คนนิยมก็คือการลงทุนในหุ้นเพราะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่กว้างมากหมายความว่าถ้าจะมีกำไรก็มีกำไรที่สูงได้เยอะแต่ถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันใช่ค่ะทีนี้มาดูกันว่าเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาดูอะไรกันเขาจะดูหลักๆเนี่ยในคอนเซปต์ของชิตะจะเน้นเกี่ยวกับการลงทุนแบบพื้นฐานคือจะดูบริษัทค่ะบริษัทนั้นๆเลยที่เราจะลงทุนว่าเป็นบริษัทที่ดีไห
0: ม
1: จริงๆก็คือเป็นการวิเคราะห์โดยทั่วไปแหละเหมือนที่น้องเหวินเรียนมาแต่ว่าเวลาวิเคราะห์น้องเหวินต้องทำอะไรต้องไปอ่านงบการเงิน
0: ใช่ไหมยากยุ่งยากซับซ้อน
1: ใช่แล้วอ่านปีเดียวไม่พอนะคะ
0: ต้องอ่านย้อนหลัง
1: เป็น10ปี15ปี20ปีได้ยิ่งดีคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะไปทำทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่
0: ะ
1: มาวิเคราะห์ให้แทนได้ไหมเพราะเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีหลานคล้ายๆกันทำซ้ำเรียกว่าทำซ้ำเทคโนโลยีจะทำตรงนี้ได้ดีกว่านะคะจิตตะก็เลยเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เลยวิเคราะห์หุ้นค่ะอยู่ที่ประมาณ7ประเทศละ แล้วก็เ

0: พิ่มประเทศขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาหุ้นทางตลาดเลยค่ะมาวิเคราะห์ให
1: ้
0: พี่อ้อก็เลยจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จัก Apple
1: ค่ะ
0: นะคะอยู่ในตลาด Nasdaq เนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาจิตตะให้ข้อมูลเนี่ยก็จะให้อยู่2 ส่วนตอบคำถามที่เป็นเพนพอยท์ที่เป็นปัญหาของนักลงทุนเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อแรกซื้อหุ้นนี้ดีไหมนี่ค่ะเราก็ทำสกอร์ให้ง่ายๆเลย0ถึง10
1: ใกล้10ก็คือดีมาก
0: ถูกต้องเกิน5ขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งดี
1: ะ
0: นะคะโดยที่เราก็จะไปดูจากปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะว่าบริษัทนี้ดีหรือเปล่าเหมือนที่พี่อ้อเล่าให้น้องเหวินฟังว่าเติบโตดีไหมนะคะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไรรายได้เป็นยังไงยอดขายเป็นอย่างไรนะคะส่วนข้อที่2ที่เราให้ค่ะตอบโจทย์ว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ควรจะซื้อแล้วหรือเปล่านะคะเราก็เลยทำเส้นประตรงนี้เรียกว่าจิตตะลายค่
1: ะ
0: จิตตะรายเนี่ยจะบอกมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นถ้าน้องหวนต้องซื้อหุ้น Apple เนี่ยแล้วอีก10ปีจะคืนทุนเนี่ยน้องหวนจะต้องซื้อด้วยหุ้นราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ฟังแล้วน้องหวน
2: รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นจากตอนแรกเลยตอนแรกคิดว่ามันยุ่งยากซับซ้อนมากแล้วแบบนี้การลงทุนนี่มันต้องเริ่มที่เงินเท่าไหร่อะคะเวลาจะเปิดครั้งนึงเปิดพอร์ตครั้งน
0: ึ
2: ง
0: จริงๆแล้วการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยที่คนทั่วไปเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ลงทุนได้แล้วนะเราเชื่อว่าการลงทุนนะคะน้องเหมือนมันควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆถามว่าเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยพี่อ้อต้องตอบว่าเมื่อวานค่ะไม่ใช่วันนี้แล้วเมื่อวานแล้วค่ะคุณต้องเริ่มลงทุน2ก็คือด้วยเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะลงทุนได้แล้ว
1: ค่ะก็อยากจะให้พี่อ้อฝากถึงใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็น้องๆใช่ไหมคะตอนนี้มีพูดถึงสตาร์ทอัพกันเยอะน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพนะคะพี่อ้อก็มีสิ่งที่ฝากไว้ก็คือทำมันซะอย่าแค่คิด
1: ค
0: ่ะถ้าน้องๆคิดฝันไปเรื่อยๆว่าน้องจะเป็นมาสเตอร์เบิร์กคนต่อไปน้องจะไปในระดับโลกแล้วน้องก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะน้องก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะอย่างที่เขาบอกใช่ไหมคะไอเดียอิสซิโร
1: ่
0: ถ้าคุณมีไอเดียมันก็แค่ไอเดียน็อตติงคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าคุณ execute เนี่ย is everything ก็คือถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งในตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาสนับสนุนให้ทำอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู
1: ้
0: นะคะเรื่องของเงินทุนใช่ไหมคะเรื่องของที่ปรึกษาต่างๆโดยเฉพาะความรู้นี่สำคัญมากนะคะน้องเหวินอันนี้สำคัญเราอาจจะมีที่ให้ศึกษาเยอะมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งของที่เราทำรายการกันวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีสตาร์ทอัพ101ด้วย
1: ค่ะ
0: พี่อ้อเป็นหนึ่งใน
1: วิทยากร
0: ที่สอนนะคะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือสตาร์ทอัพคืออะไรนะคะสำคัญมากจริงที่น้องๆเองเนี่ยจะได้เรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อเอาไอเดียของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดเป็นโปรแกรมที่มันจะไปเปลี่ยนโลกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็พอเรียนรู้เสร็จคราวนี้ก็ใจแล้วค่ะ
1: ค
0: ือใจแล้วนะคะพี่อ้อเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นทำอะไร
1: ค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นได้นะมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คืออันนี้คือพิสูจน์จากตัวพี่เองแล้วเพราะกว่าพี่จะได้อะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆถูกไหมคะมันต้องฝึกฝน
1: พยายาม
0: ใช่แล้วโอกาสอะค่ะมันไม่ได้วิ่งเข้าหาเราซะทีเดียวตอนนี้น้องๆมีโอกาสไปครึ่งนึงแล้วพอทุกอย่างพร้อมนะคะส่วนที่สองที่น้องต้องทำคือน้องต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองซึ่งอันนี้มีน้องคนเดียวที่ทำได้คนอื่นหยิบยื่นให้ไม่ได้นะคะมุ่งมั่นกล้าฝันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นจริงน้องก็จะประสบความได้ค่ะ
3: ชีวิตของผู้หญิงเก่งคนนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนรวมทั้งเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่คิดจะเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพของตัวเองและในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับกูรูเรื่องอาหารอย่างวงในอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่ช่วยให้การหาร้านอาหารอร่อยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกอีกด้วยค่ะ

0: เมื่อพูดถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์รีวิวอาหารของคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักวงใน Tech Startup ที่มาแรงที่สุดแห่งปี
1: ธุรกิจสตาร์ทอัพมันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจเพราะว่าเกือบทุกๆคนที่ทำสตาร์ทอัพมีความคิดที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงคืออยากที่จะเปลี่ยนโลกอยากจะทำอะไรที่มีประโยชน์

0: ต่อคนหมู่มากมากที่จริงๆแล้วเป็นจุดสำคัญเลยที่แยกระหว่างธุรกิจที่เป็นธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจที่บอกว่าตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนั่นคือความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนโลก
1: จากแนวคิดที่เปลี่ยนคนกินให้กลายมาเป็นคนแนะนำและบอกต่อเปลี่ยนจากร้านอาหารให้กลายเป็นจุดเช็คอินของคนชอบกินวันนี้วงในสร้างสมาชิกนักชิมมาเกือบ3ล้านคนและมียอดผู้ใช้งานมากกว่า13ล้านครั้งใน1เดือนสตาร์ทอัพอย่างวงในเนี่ยกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ผ่านประสบการณ์เปรี้ยวหวานเผ็ดขมมาขนาดไหนอะคะ
0: ผ่านมา7ปีก็ถ้าเทียบเป็นรสชาติก็เรียกว่าครบทุกรสดีกว่าก็ปีแรกก็ขมมาก่อนเลยตรงที่ว่าคนใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเพิ่งเริ่มต้นพนักงานก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ร้านอาหารก็มีอยู่ไม่เยอะรีวิวก็มีอยู่ไม่เยอะนะคนเข้ามาใช้ช่วง2ปีแรกอาจจะมีสักหลักหมื่นคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงรายได้ที่เข้ามาเพราะว่าหลักหมื่นคนขายโฆษณาให้ใครก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นั้นลดขมมาก่อนเลยพอมันโตขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยก็พอเราเริ่มเติบโตก้าวกระโดดมากขึ้นมีคนเข้ามาใช้มากขึ้นมันก็เริ่มหวานละมีคนเข้ามาใช้จากหลักหมื่นกระโดดขึ้นมาเป็นหลักล้านคนชีวิตมันก็หวานรู้สึกเริ่มประสบความสำเร็จบ้างมากขึ้นละรสต่อมาที่อยากพูดถึงอาจจะเป็นรสเปรี้ยวพอคนเข้ามาใช้เยอะขึ้นป
1: ั
0: ญหามันก็เริ่มตามมาต้องขยายคนมากขึ้นพอจ้างคนเข้ามาบางคนก็ต้องไล่ออกไปเพราะว่าทำงานไม่ได้ล
1: ู
0: กค้าเข้ามามากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเช่นลูกค้าเริ่มไม่พอใจไม่จ่ายเงินลูกค้าเบี้ยวเงินเป็นต้นก็เริ่มมีปัญหาในการทำงานก็เป็นปัญหาเปรี้ยว
1: ๆ
0: ซึ่งก็ยังดีกว่าขมนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นพวกเป็น good problem ก็คือเป็นปัญหาที่แบบเรามีลูกค้าแล้วแต
1: ่
0: ไม่สามารถทำให้ลูกค้าพอใจได้เรามีพนักงานแล้วแต่พนักงานไม่สามารถทำได้ตามที่เราต้องการรสสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นรสเค็
1: ม
0: เค็มนี่วนนึกถึงอะไรพอพูดถึงเค็ม
1: เกลือค่ะ
0: ใช่เกลือพูดถึงนึกถึงความงกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาจจะถึงเราปัจจุบันนี้ที่เราเริ่มมีความเค็มมากขึ้นเราเริ่มบริหารงานโดยใช้ตัวเลขมากขึ้นเพราะว่าเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มทำกำไรเริ่มที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เชื่อถือเราแล้วก
1: ็
0: เริ่มที่จะดูว่า next step ของวงในจะเป็นยังไงรสสุดท้ายก็อาจจะเป็นรสเค็มเพราะฉะนั้นคือก็คิดว่าผ่านมาครบทุกรสชาติตอนนี้ก็ออกจะกลมกล่อมกำลังดี
1: ค่ะ
0: พูดงี้ดีกว่า
1: ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของวงในนี่คืออะไรอะคะ
0: จุดเริ่มต้นประมาณปี2010นะครับย้อนกลับไป7ปีพอดีเลย
1: ค่ะ
0: โทษทีย้อนกลับไป8ปีดีกว่ากลับไป8ปีเนี่ยตอนนั้นผมเรียนต่อ MBA อยู่ที่อเมริกาอยู่แถวแคลิฟอร์เนีย
1: ค่ะ
0: แถวๆนั้นมันมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: ตอนเราเรียน MBA มันก็เริ่มมีคลาสเรียนแล้วก็เริ่มมีเพื่อนชวนให้ไปทำสตาร์ทอัพ business plan development บ้างคลาสเกี่ยวกับการ raise fund นู่นนี่นั่นมันก็เราก็เริ่มอินกับการทำสตาร์ทอัพประกอบกับเพื่อนชวนให้ไปทำสตาร์ทอัพที่อเมริกาเป็น social network ตัวหนึ่งนะครับก็เลยไปลองทำสตาร์ทอัพดูที่อเมริกาคือเป็น founder เองเลยเป็น co-founder กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ตอนทำธุรกิจแรกเนี่ยตัวแรกที่อเมริกาตอนประมาณปี2009เนี่ยตอนนั้นทำ social network ฟังแล้วก็ย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปทำทำไมโซเชียลเน็ตเวิร์กในเมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กคู่แข่งมันเยอะมากเลยใช่ป่ะ Facebook นู่นนี่นั่นแต่ส
1: ิ่
0: งที่เราทำเนี่ยมันคล้ายๆกับ Pinterest ค
1: ือ
0: เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับแนะนำของต่างๆให้กับคนอื่น
1: ๆ
0: ทำได้ประมาณปีนึงนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานแหละก็สุดท้ายก็ล้มเลิกสาเหตุที่ล้มเลิกก็เพราะว่าก็เหมือนเดิมไม่มีคนใช้งานนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือตังค์หมดเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนอยู
1: ่
0: เป็นน
1: ัก
0: เรียนค่าขนมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็คือก็ใช้เงินเก็บตัวเองอะไรบ้างอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ทำได้ระดับหนึ่งแล้วเงินหมดพอเงินหมดต้องการจะ raise fund ที่อเมริกาปรากฏว่า raise fund ที่อเมริกาเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าคู่แข่งเยอะมาก
1: ๆ
0: แล้วพอดีว่าผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติกันทั้งคู่ไม่มี connection ไม่รู้จักใครเลยนะครับทีมงานเนี่ยที่เขียนโปรแกรมก็ไปจ้างข้างนอกเขียนที่อินเดียก
1: ็
0: รู้สึกว่าเฮ้ยทีมงานก็ไม่เหมาะส
1: ม
0: คู่แข่งก็เยอะแล้วก็ไม่มี competitive advantage อะไรเลยก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ที่อเมริกาไปพอถึงตอนที่ต้องกลับจากอเมริกามาก็เริ่มคิดละถ้าฉันไม่ทำสตาร์ทอัพตัวนี้ต่อที่อเมริกาเนี่ยกลับมาทำเมืองไทยจะทำอะไรดีก็รู้สึกว่าอยากจะแก้มืออยากทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นไม่มีทีมงานต้องใช้เงินเยอ
1: ะ
0: เม
1: ื
0: องไทยก็ใช้เงินน้อยกว่าหรือว่าการที่เราไม่รู้จักตลาด
1: อ
0: ยู่เมืองไทยเรารู้จักตลาดมากกว่าเยอะร
1: ู้
0: จ
1: ัก
0: ว่าพฤติกรรมของคนไทยเป็นยังไงร
1: ู้
0: จักว่ามีคู่แข่งอะไรบ้างอยู่อเมริกานี่แทบไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้เกิดและโตที่นู่นจะไปรู้ได้ยังไงว่าพฤติกรรมของคนอเมริกันเขาต้องการใช้อะไรสิ่งไหนเพราะฉะนั้นคือเราสามารถปิดจุดอ่อนของตัวเองได้หมดถ้าเก
1: ิ
0: ดเราทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทย
1: ก็
0: เลยรู้สึกว่าฉันนี่แหละ ที่มีประสบการณ์ทำสตาร์ทอัพที่อเมริกาจะกลับมาทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยได
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยเริ่มมองหาไอเดียว่าไอเดียอะไรที่น่าจะ

0: เวิร์คที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: พี่เองก็เป็นคนชอบกินระดับหนึ่งนะก็ใช้ yelp.com เป็นประจำที่อเมริกาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมืองไทยไม่มีเว็บไซต์แบบ yelp.com บ้าง yelp.com นี่เป็นเว็บไซต์รีวิวอันดับหนึ่งที่อเมริกาก็มีรีวิวร้านอาหารมีรีวิวส่วนต่างๆ
1: ดังมาก
0: ใช่พูดตรงๆก็คือว่าเราได้อินสปิเรชันตรงนั้นมาว่าทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำสิ่งนี
1: ้มองเห็นโอกาส
0: มองเห็นโอกาสเรารู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะค้นหาร้านอาหารอร่อย
1: ๆ
0: ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเพื่อนเราก็มักจะถามว่าเฮ้ยแถวนี้มีอะไรกินบ้างเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีเพราะนั้นคือปัญหา
1: เป็นคำถามที่แบบถามทุกวัน
0: เป็นปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนต้องเคยเจอเพราะนั้นคือถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยธุรกิจเราน่าจะใหญ่แน่นอน

0: เราวาดฝันไว้ว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วมันจะมีคนใช้เยอะเลยป่ะคะ
1: อันนี้แน่นอนคือไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเหวินให้เหวินไปขายเสื้อผ้าพรุ่งนี้เหวินก็ต้องคิดว่าต้องขายดีถูกป่
0: ะ
1: ไม่มีใครทำธุรกิจโดยที่เริ่มต้นคิดว่า
0: ขายไม่ได้
1: ขายไม่ได้แน่นอนจะทำทำไมฮะตอนผมทำวงในก็คิดเหมือนกันว่าแบบโอ้โหโซลูชันนี้แบบที่รวบรวมรีวิวจากผู้ใช้ที่ไปจากไปกินเราคิดได้คนแรกในเมืองไทยต้องเจ๋งสุดๆเลยแบบต้องมีคนแห่กันเข้ามาใช้ได้ไปหมดปรากฏว่ามันไม่จริงอ่ะคือออกไปปุ๊บก็มันก็เหมือนทุกอย่างที่เราทำมันก็ slow start คือใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะในการทำเว็บไซต์เวอร์ชันแรกออกไปออกไปเดือนแรกเนี่ยคนใช้ประมาณ100คนเองเพราะว่าก็ประกอบไปด้วยเพื่อนๆเท่านั้นเองใช่ปะคนทั่วไปยังไม่รู้จักยังไม่เข้ามาใช้หรอกผ่านไปครึ่งปีคนใช้แค่ประมาณไม่กี่พันคนเองก็ประกอบไปด้วยเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ยังไม่รู้จักและไม่เข้ามาใช้สภาพตลาดมันก็ยังไม่เอื้อเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เยอะสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้เยอะอินเทอร์เน็ตเมืองไทยนะตอนนั้นก็ยังอยู
0: ่
1: โหลดแมปยังไม่ค่อยขึ้นเอาพูดตรงๆนะครับเป็นเรื่อง product ของเราเองที่ยังห่วยอยู
0: ่
1: นะครับเพราะเวอร์ชันแรก product ที่ออกไปเนี่ยแม้กระทั่ง Facebook เวอร์ชันแรกหรือ Google เวอร์ชันแรกผมก็มั่นใจว่ามันก็ยังห่วยอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคือเราใช้เวลานานพอสมควรในการ develop product ออกมาให้มันเป็นคล้ายๆกับปัจจุบันนี
0: ้
1: สมัยก่อนเนี่ย search หาอะไรอาจจะยังไม่ค่อยเจอนะ ranking ร้านอาหารอาจจะหน้าตาแปลกๆและที่สำคัญคือข้อมูลและ review มันยังไม่มีน้อยคือคนจะเข้ามาวงในก็เพราะว่าเข้ามาดู
0: รีวิว
1: ดูข้อมูลเพราะช่วงแรกๆที่ข้อมูลยังน้อยรีวิวยังน้อยเนี่ยใครจะเข้ามาประโยชน์ของตัวแพลตฟอร์มเองมันยังมีน้อยมันต้องใช้เวลานานพอสมควรในการรวบรวมร้านอาหารรวบรวมรีวิวเพื่อให้มันมีเยอะพอสมควรเพื่อที่เวลาดึงคนเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เขาใช้ต่อ
0: ค่ะแล้ว2ปีแรกค่ะที่ไม่ค่อยมีคนใช้เนี่ยพี่ยอดท้อบ้างไหมคะ
1: 2ปีแรกน่าใช้เงินประมาณก็หลายล้านบาทอยู
0: ่
1: นะประมาณเกือบ5ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ก็ถามว่าท้อไหมแน่น
0: อ
1: นแน่นอนท้อแน่นอนนะครับเหมือนลองนึกสภาพเราเขียนเว็บขึ้นมาประมาณเกือบปีชวนเพื่อนมาอีก3คนให้เขาออกจากงานทั้งที่เขาก็การงานเขาดีอยู่แล้วจ่ายเงินเดือนเขานิดหน่
0: อ
1: ยแบบน้อยกว่าที่เขาได้รับจากที่เก่าแต่ชวนเขามาเนี่ยร่วมฝันตรงเนี้ยเขียนเว็บประมาณ6เดือนออกไปปุ๊บมีคนใช้อยู่แค่หลัก10คนเดือนที่2มีคนใช้หลัก100คนเดือนที่6มีคนใช้หลัก1,000คนซึ่งจริงๆน้อยมากนะอย่างแรกเลยคือรู้สึกผิดที่เฮ้ยเราชวนเพื่อนมาลำบากหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างที่2ที่รู้สึกก็คือว่าอาย
0: อ
1: ายสังคมอายเพื่อนอายพ่อแม่เพราะว่าตอนนั้นการทำสตาร์ทอัพไม่คูลไม่มีใครรู้จักว่าสตาร์ทอัพคืออะไรทุกวันนี้สตาร์ทอัพยังรู้สึกลุกคูลใช่ป่
0: ะ
1: ไปล้มเหลวในสตาร์ทอัพไม่มีใครจัดคุณณตอนนั้นคือทำไม่มีใครรู้ว่าเป็นสตาร์ทอัพหรอกทำเว็บไซต์ใช่ป่ะเรียน MBA เมืองนอกจบมาทำเว็บไซต์แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอายละณตอนนั้นสังคมก็อาจจะถามว่าทำไมยอดไม่ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆเป็นไดเรคเตอร์หรือเป็นอะไรต่างๆรับเงินเดือนสักแสนห้าสองแสนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดอีกอย่างนึงก็คือ opportunity cost ล่ะระหว่างที่เราทำวงในอยู่แล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่จบมาเขาหารายได้ได้เท่าไหร่แล้วใช่ป่
0: ะ
1: เพราะสุดท้ายการเรียน MBA มันต้องคืนทุนไง
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราไปเรียน MBA มาก็เสียตังค์หลายล้านเนา
0: ะ
1: ใช่ป่ะในการที่จะคืนทุนได้เนี่ยก็ต้องทำงานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราทำวงในแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เราไปเรียน MBA มาเนี่ยยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมอีกเพราะนั้นคือมันมีความกดดันส่วนมากเกิดขึ้นจากภายในเองตัวเราเองเนี่ยแหละกดดันถามว่าพ่อแม่ว่าไหมหรือคนอื่นว่าไหมก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่เรากดดันเองอะกดดันถึงขนาดที่ว่าช่วงนั้นก็คือเป็นคล้ายๆเป็นโรคประจำตัวเลยแบบมันจะเป็นผื่นคล้ายๆเป็นภูมิแพ
0: ้
1: ภายในเกิดจากความเครียดนะน่าจะขึ้นเป็นผื่นเกิดจากการนอนไม่หลับใช่ป่ะเป็นอย่างเงี้ยประมาณปีสองปีแต่ถามว่า

0: ท้อแล้วทำไงต่อท้อแล้วแต่ไม่ได้เลิกไม่เคยพูดกับเพื่อนเลยสักครั้งเดียวว่าเฮ้ยพวกเราเลิกทำวงในกันดีไหม
1: ค่ะ
0: ทุกคนพร้อมใจกันพูดว่าสิ่งต่อไปที่เราจะทำอะไรเพิ่มเติมให้วงในได้บ้างเช่นเสิร์ชยังไม่ดีใช่ไหมเราแก้อัลกอริทึมยังไงได้บ้างยูเซอร์คนนี้บ่นเรื่องนี้มาเราแก้ไขให้เขาได้ไหมเราต้องทำกิจกรรมทางการตลาดอะไรเพื่อทำให้คนใช้วงในมากขึ้นเรามองไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยมาคุยกันว่าเลิกกันเถอะเพราะถ้าเกิดว่าเกิดคุยกันว่าเลิกกันเถอะเอาจริงนะอาจจะเลิกไปแล้วก็ได
1: ้
0: โชคดีที่มีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้ล้มเลิกกันง่ายๆก็เลยทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรดียืดเวลาผ่านช่วง2ปีแรกที่มันโหดร้ายมาได
1: ้เคยทำสตาร์ทอัพมาแล้วแล้วเราก็เลิกแต่ทำไมครั้งนี้ถึงแบบไม่เลิก
0: ครั้งนี้ไม่เลิกเพราะว่าเรามั่นใจว่าข้อหนึ่งเลยเรามีทีมที่ดี
1: ค่ะ
0: นะครับทีมที่สองที่เป็นของวงในเนี่ยเราเน้นคนที่สามารถที่ element กับเราจริงๆเพราะผมเองเนี่ยจบวิศวะคอมแต่ไม่ได้เขียนโค้ดมานานละมันคือง่ายคือเขียนโค้ดไม่เป็นละโปรแกรมมิ่งไม่เป็นละแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างโปรแกรมขึ้นมาคือต้องหาคนที่เขียนโปรแกรมได้เก่งมันคือทีมแรกที่ผมไปหาคือคนที่เป็นเพื่อนสมัยวิศวะคอ
1: ม
0: ที่เป็น CTOที่เป็นโปรแกรมเมอร์เก่งๆเอาคนกลุ่มนี้มาปุ๊บเราสามารถพัฒนา product ได้ตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้ยังเสิร์ชหาแล้ว ranking มันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เฟซแบบนี้คนไม่ชอบเปลี่ยนเฮ้ยเราต้องการเพิ่มฟีเจอร์ให้มันนำทางได้ก็เพิ่มเติ
1: ม
0: เราสามารถทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นคือการมีทีมที่ดีมันก็สามารถทำให้สร้าง product ที่ดีออกไปให้กับผู้บริโภคได
1: ้
0: อย่างที่2คือเราคิดว่าไอเดียมันถูกต้องนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะถึงแม้ว่าคนจะยังใช้น้อยอยู
1: ่
0: แต่ไอการที่บอกว่าข้อมูลที่จากผู้ใช้ที่ไปกินจริงมันก็มีกลุ่มผู้ใช้ที่เหนียวแน่นกับเราอยู่ตั้งแต่ต้นเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม elite กลุ่ม elite user นี่มีตั้งแต่ปีแรกจะมี 10-20 คนที่ใช้วงในอย่างต่อเนื่องเลยแล้วรัก product ของเราจริง
1: ๆ
0: ไอคนกลุ่มนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีคนที่ใช้ product ของเราอย่างสม่ำเสมอและจริงจังรีวิวเป็นร้อยเป็นพันรีวิวเลย
1: อุ้ยเยอะมากค
0: ่ะ
1: เกือบรีวิวตลอดเวลาที่ไปกินข้าวเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือเวลามีทีมที่ดีมี product ที่สามารถพัฒนา product เข้าไปได้เรื่อยๆและมีผู้ใช้ที่รักเราอ่ะมันทำให้เรามีกำลังใจในการสู้ต่อไป
1: แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้วงในโตขึ้นแล้วก็มีคนที่เปลี่ยนจากการมากินเฉยๆมาเป็นคนรีวิวมาสร้างคอนเทนต์เองอะค่ะ
0: จุดเปลี่ยนของวงในอาจจะเกิดขึ้นสักประมาณปี 2012-2013
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยทำให้เราดีขึ้นแน่นอนปัจจัยภายนอกมีผลนะครับป
1: ั
0: จจัยภายนอกที่สำคัญ2 อย่างก็คือข้อที่1คือพวกสมาร์ทโฟน penetration ก็คือว่าคนใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: พอคนมาเปลี่ยนใช้ iPhone และ Android เยอะขึ้นแล้วประกอบกับอินเทอร์เน็ต 3G เข้ามาทำให้วงในเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นทันทีเลยเพราะสามารถค้นหาร้านอาหารรอบตัวได้ปัจจัยภายนอกอย่างที่2ก็คือพวก startup ecosystem เนี่ยเริ่มเกิดนะครับสมัยก่อน2010เนี่ยพี่ไม่ได้คิดจะหาเงินลงทุนจากภายนอกเลยเพราะ VC ในเมืองไทยแทบไม่มีนะครับหาเงินลงทุนไม่ได้ไม่มีองค์กรสนับสนุนไม่มีอีโ
1: ค
0: ซิสเต็มอ่ะคือเราแทบจะเรียกได้ว่าทำงานอยู่คนเดียวมันก็เริ่มต้นได้ยากเป็นเรื่องธรรมดาพอปี2012มันเริ่มมีเฮ้ยเริ่มมี pitching competition เริ่มมี VC เข้ามาคุยพอเริ่มมี pitching competition เริ่มมี VC เข้ามาคุยเนี่ยเริ่มมีคนทำข่าวเกี่ยวกับเราวงในก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะมีสิทธิ์ที่จะรับทุนมันก็ทำให้เราพอได้รับทุนเราก็ทำให้เราสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นอย่างสุดท้ายก็ต้องยกความดีความชอบให้กับตัวเองก
1: ็
0: คือว่าเวลา2ปีที่ผ่านมา2010-2012เราก็ไม่ได้อยู่เฉยไงเราก็พัฒนา product ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของความเสถียรภาพต่างๆรวมทั้งเรื่องข้อมูลรวบรวมมา2ปีจากที่ข้อมูลร้านมีแค่หลักพันร้านมันก็มีหลักหมื่นร้านม
1: ี
0: หลักแสนร้านพอแพลตฟอร์มที่มันมีข้อมูลพร้อมคนเข้ามาใช้ก็รู้สึกมีประโยชน
1: ์
0: เขาก็บอกต่อเขาก็กลับเข้ามาใช้อีกมันก็เลยเป็นปัจจัยทำให้เราเติบโตขึ้นได้แบบก้าวกระโดด
1: จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะก็ผ่านมา7ปีแล้ววงในนี้ปัจจุบันมีคนใช้ขนาดไหนคะ
0: วงในปัจจุบันถ้าเป็นสมาชิกมีประมาณ 2.8 ล้านคน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้านับเขาเรียกว่าอะไรดีจำนวนคนใช้งานทั้งหมดเป็นจำนวนครั้งต่อเดือนประมาณ13ล้านครั้งนะครับประมาณ100ล้านเพจวิวต่อเดือน
1: วันเองก็เป็นคนนึงที่ใช้วงในหาร้านอาหารตลอดเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรไหมคะถ้าสมมติว่าวันจะขอไปรีวิวร้านอาหารร่วมกับทีมงานของวงในสักครั้งหนึ่ง
0: ยินดี
1: ค่ะอยากจะรู้ว่าเขาทำงานยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ถือได้ว่าเป็นออฟฟิศที่โอเพนแล้วก็ฟรีสไตล์มากๆเลยนะคะได้ข่าวว่าเขามีขนมน้ำกาแฟให้ทานเล่นได้ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งถือได้ว่า

0: เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆถึงว่าล่ะทำไมเขาถึงคิดที่ครีเอทีฟได้ขนาดนี้เรามาอยู่กันที่วงในคุกกิ้งแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนของ Facebook Live สอนทำอาหารค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันนะคะ
1: วันนี้เราจะมา Facebook Live นะคะสอนวิธีการหมักหมู3สูตร
0: ปกติวิธีการเลือกคอนเทนต์มาทำนี่คือเลือกจากอะไรอะคะ
1: คือส่วนมากว่าจะดูจากเสิร์ชอะค่ะว่าแบบว่าเมนูไหนเนี่ยที่มีคนเสิร์ชมากที่สุดหรือว่าดูจากเทรนด์ว่ากระแสตอนนี้มีอะไรดังเราก็จะเอามาจะมาทำ
0: งั้นเดี๋ยวเหวินขอแอบดูวิธีการทำงานของพี่ๆละกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นั่งดูอยู่ข้างๆคือท้องร้องเสียงดังจะกรบเสียงไลฟ์แล้วขอเนี้ยชิมได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเลย
0: แล้วปกตินี่ทีมงานมีกันแค่นี้เองเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากก็จะมีพิธีกร1คนเชฟ1คนแล้วก็ตากล้องที่คอยถ่ายให้1คนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าแบบบางที่ออกไปไลฟ์ข้างนอกเงี้ยก็จะเหลือ2คนก็มี
0: อุ๊ยน้อยมากแต่ก็สามารถไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรที่จริงจังได้ขนาด
1: ค่ะแต่ก็เราจะมีทีมงานที่คอยช่วยกันคิดช่วยกันคิดคอนเทนต์ออกมา
0: ค่ะอันนี้พี่ทำตำแหน่งอะไรอะคะ
3: ทำตำแหน่งเป็นคอนเทนต์เอดิเตอร์ครับ
0: แล้วคอนเทนต์เอดิเตอร์นี่มันต้องทำอะไรบ้างอะคะ
3: คือพูดง่ายๆว่าเหมือนทำหน้าที่เหมือนเป็นครีเอทีฟที่เนี้ยคร
0: ับ
3: อ
0: ย่างการรีวิวร้านอาหารที่แบบบ่อยนะชอบเข้าไปอ่านเข้าไปดูพวกรีวิวพวกขนมเค้กอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการทำงานยังไงอะคะ
3: ช่วงนี้คนพูดถึงร้านอาหารประเภทไหนคนเขาสนใจร้านอาหารประเภทไหนก็คือจะมีทีมโปรดักชันน่ะที่ไป2คนก็คือจะมีนักเขียนที่เป็นไรเตอร์แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ที่ไปช่วยถ่ายแล้วก็ไปช่วยสัมภาษณ์เอาข้อมูลจากร้านนั้นน่ะมาเขียนต่ออีกที
0: แล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้ววงในเนี่ยไม่มีจำกัดวันลาวันหยุดเลยจริงปะคะ
4: ใช่ก็ flexible ไง flexible คือความยืดหยุ่นในการทำงาน
0: ค่ะ
4: อันนี้เป็นหนึ่งใน core value ของบริษัทที่ค่อนข้างถูกใจคนรุ่นใหม่เพราะความยืดหยุ่นในการทำงานนี่หมายถึงว่าเรื่องเวลาเรื่องสถานที่ในการทำงานเรื่องวันหยุดต่างๆเราค่อนข้างที่เปิดมากๆบริษัทคิดว่าพนักงานสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับจริงๆก็แล้วแต่ฟังก์ชันนะบัญชีอาจจะต้องทำงานที่บริษัทแหละแต่ว่าอย่างเซลล์ก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศหน้าที่ของคุณคือไปปิดการขายไปหาลูกค้าคุณก็ออกไปสิ
0: ค
4: ่ะคอนเทนต์ทีมคือไปถ่ายรูปไปดูข้อมูลร้านต่างๆคุณก็ต้องออกไปตามถนนหนทางไม่ใช่มาติดอยู่ในออฟฟิศมันคือเราค่อนข้างเฟล็กซิเบิลในการเข้างานอะไรต่างๆซึ่งเราก็มาค้นพบว่ามันคือสิ่งที่เหมาะกับเจเนอเรชัน Y มากที่สุดเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากที่สุดแล้วเราต้องการเวิร์กฟอร์ซเหล่านี้ที่เป็นคนรุ่นใหม
0: ่
4: เพราะบริษัทรู้สึกว่าเราทำโปรดักต์ให้กับคนรุ่นเขาใช้คนที่จะเข้าใจคนรุ่นตัวเองมากที่สุดก็คือคนรุ่นนั้นเราก็เลยต้องพยายามดึงดูดคนรุ่นเจเนอเรชัน Y เข้ามา
0: แล้วนอกจากความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมขององค์กรนี่มีอะไรบ้างอะคะ
4: วัฒนธรรมขององค์กรมันเรา define ได้ด้วย core value ประมาณ4อย่างอ
0: ะ
4: เมื่อกี้พูดถึง flexible ไปแล้วมันยังมีอีก3ตัว
0: ค
4: ือ impact passion แล้วก็ speed นะครับ impact เนี่ยแปลว่าผลกระทบใช่ไหม impact คือการกล้าทำงานใหญ
0: ่
4: ที่สร้างผลกระทบให้กับคนจำนวนมากไม่กลัวกับ challenge ที่มันจะเกิดขึ้นกับการทำงานใหญ่เหล่านั้นนะครับรู้จักการวัดผลและรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยส่งผลกระทบยังไงคือเราไม่ได้แบบ define job description นะเรา define ว่านี่คือเป้าหมายที่คุณเราอยากให้คุณไปถึงแต่สิ่งว่าคุณจะทำอะไรให้มันเกิด impact ตรงนั้นนะคุณต้องคิดเองแล้วคุณต้องวัดผลเองให้ได้อันนี้คือ impact passion ของเราเนี่ย define ว่า passion คือการเชื่อในสิ่งที่บริษัททำ
0: นะ
4: ครับอย่างเป้าหมายของเราคือ connect people to good stuff คือการเชื่อมต่อคนเข้ากับสิ่งดีๆคนที่มาทำงานที่วงในอยากให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นอยากให้เชื่อตรงกันเพราะเวลาเราคุยกันเรารู้สึกว่าเรา motivate เขาได้ง่ายกว่าเราพูดให้เขาฟังว่าเราอยากทำสิ่งนี้เพราะอะไรถ้าเขาเข้าใจและเชื่อตรงกันเขาก็จะไปได้ไกลแต่เราเจอคนที่ไม่ได้มี passion ตรงกับเราไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่บริษัททำมันก็จะเกิดปัญหาในการทำงานเยอะขึ้นอย่างที่3คือ speed นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนคือความเร็วผมมีความเชื่ออย่างนึงว่ามันไม่ได้มีคนที่ทำงานเก่งมันมีแต่คนที่ทำงานเร็วและทำงานเสร็จนะครับเราต้องการให้คนทำงานเร็วทำงานเร็วในที่นี้คือไม่ใช่แบบว่าพิมพ์เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ทำงานไซเคิลที่เร็วนะครับส่งงานเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเรียกประชุม

0: สมมติมีคนนี้ติดใช่ไหมบริษัทส่วนมากก็อาจจะบอกว่างั้นเลื่อนเป็นวันอื่นเราบอกว่าถ้ามีการเลื่อนประชุมขอให้เลื่อนเข้าไม่ใช่เลื่อนออกมีไซเคิลการทำงานที่เร็วยกตัวอย่างเช่น development team ของเราก็จะมี sprint ที่ค่อนข้างเร็วแล้วมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพื่อทำให้ release ของที่ทำเสร็จออกไปหาผู้บริโภคได้เร็วขึ้นเราจะได้มี feedback ที่เร็วขึ้นจะได้กลับมาปรับปรุงได้เร็วขึ้นอีกเราคิดว่าการทำงานเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจของเราเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันหมุนเร็วมากๆอย่างน้อยที่สุดเราต้องทำงานในสปีดของอินเทอร์เน็ตหรือเร็วกว่านั้น

0: พนักงานเยอะขนาดนี้เห็นว่ามีเป็น160กว่าคนเลยมีวิธีการดูแลจัดการยังไงอะคะ
1: พนักงานของเรานี่ไม่ได้มีแค่ที่เดียวด้วยนะ160คนนี่อยู่7ที่ทั่วประเทศไทย มีกรุงเทพใช่ไหมมีเชียงใหม่มีชลบุรีภูเก็ตหาดใหญ่โคราชแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็หัวหินด้วย3 8ที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นคือพนักงานเราอยู่ทั่วประเทศเลยบริหารจัดการยังไงก็ยังไงดีมันมีสิ่งนึงที่อยากพูดละกันคือเรามีแผนกต่างๆใช่ไหมว่าแบบโอเคแผนกเซลล์แผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกdevelopment team แต่เดียวกันเราจะมีอีกอย่างนึงด้วยที่เป็นแนวขวางเราเรียกว่า squad นะครับคล้ายๆกับเป็นทีมพิเศษสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรามี squad cookingคือเรามี product ใหม่คือ cooking แล้วก็บอกว่าโอเคมีคนนี้ของในแต่ละแผนกมารวมกันเป็น squad เหมือนทำงานกลุ่มสมัยมหาวิทยาลัยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะคุยกันโดยไม่ต้องติดไซโลของแต่ละแผนกอ่ะเพราะถ้าทำงานเป็นแผนกในบางทีก็มีอะไรก็คุยกับหัวหน้าแผนกมีอะไรก็คุยกับหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกก็เหมือนเป็น bottleneck อ่ะใช่ป่ะคนก็ไม่ได้คุยกันเองคนที่เป็นแบบแรงงานที่มีฝีมือก็ไม่ได้ทำคุยกันเองแต่เรามี squad ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าละลายพฤติกรรมทำให้คนที่เป็น marketing ที่เก่งได้คุยกับdevelopment ที่เก่งได้คุยกับดีไซเนอร์ที่เก่งกับการตลาดที่เก่งมาอยู่รวมกันเหมือนทำงานกลุ่มสมัยมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคือมันก็เก
0: ิ
1: ดมันก็เข้าใจทุกมุมมีความคิดเห็นของทุกๆด้านเข้ามาไม่ได้เป็นการสั่งงานแบบท็อปดาวน์อย่างเดียว
0: แล้วจุดยืนในการทำงานของพี่ยอดคืออะไรอะคะ
1: คือนอกจากวัฒนธรรมองค์กรที่พูดไปแล้วอันนั้น พี่คิดเองเนาะมันก็มาจากตัวพี่แหละเรื่องของสปีดเรื่องของการที่ต้อง make impact เรื่องอะไรพวกนี้มาจากตัวพี่โดยตรงนะแต่ตัวพี่มีอีกอย่างนึงที่ต้องยึดถือตลอดเวลาคือเรื่องของ integrity หรือความถูกต้องหรือความมีจริยธรรมอ่ะ
0: ไม
1: ่เคยคิดนะว่ามันสำคัญจนกระทั่งเร็วๆนี้ที่เริ่มมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าสองคนล่าสุดที่เข้ามาที่เป็นผู้บริหารเขาบอกว่าวงในเนี่ยที่เขาเข้ามาจอยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าผู้บริหารมีความเป็นธรรม มีจิตใจดีเราไม่เคยคิดว่ามันสำคัญจนกระทั่งมีคนมาพูดเล่าฟังว่าเขาอยู่กับเราเขามาสมัครกับเราเพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีจิตใจดีมีความเป็นธรร
0: ม
1: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้พอเรามี160คนอ่
0: ะ
1: มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความอันตรายของพี่คือความบ้าอำนาจเพราะเรามีอำนาจอยู่ในมือเยอะมากขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกให้กับคน160คนได
0: ้
1: เพราะยังไงคือทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นบอสอยู่ดีอ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเริ่มตัดสินใจอะไรที่มันมีความยืดอยู่ในเรื่องของจริยธรรมเช่นทำอะไรที่มันเทาๆเริ่มมีการให้เงินใต้โต๊ะผมคิดว่าบริษัทอาจจะพังได
0: ้
1: เพราะทุกๆคนก็จะดูว่าอ้าวพี่ยอดคิดแบบนี้พี่ยอดทำแบบนี้ฉันก็เริ่มทำบ้าง
0: ค่ะ
1: มันคือบริษัทวงในต้องคงความเป็น integrity ไว้ด้วยเพราะเราไม่ต้องการเกณฑ์อะไรที่มันเป็น short term เราต้องการทำอะไรที่มัน long term
0: รสชาติของการทำธุรกิจอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนอย่างที่เราคิดหลายครั้งที่เราเจอรสขมจนทำให้เราท้อและผิดหวังและเมื่อเราผ่านมันมาได้ปลายทางความหวานแห่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับทีมสตาร์ทอัพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือ

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ซึ่งใน EP 3เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของรหัสต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับถุงมือกันไฟแรงสูงนะครับรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะป้องกันอันตรายนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อในเรื่องของนะครับการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือการซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้อปฏิบัตินะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าปลั๊กต่อต่างๆควรพับควรพันปิดด้วยเทปฉนวนนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการถอดหรือประกอบปลั๊กต่างๆนะครับเราควรจะพันด้วยเทปฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำหรือความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับความชื้นนิดเดียวนะครับจะมีผลต่อการต่อค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําการถอดปลั๊กนะครับแล้วทําการซ่อมบํารุงนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ครูแนะนําและเน้นย้ํานะครับเนี่ยก็การพันนะครับก็จะพันปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับตามรูปนะครับก็ปิดไม่ให้อากาศหรือความชื้นเข้าหรือบางทีเราวางแล้วที่วางไม่สะอาดฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาในการที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของระบบไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของนัดยึดบัตรบาร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหตุผลเพราะว่ารูปนี้ครับน็อตตัวใหม่นะครับนี่คือน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวใหม่ตรงหมวกนะครับจะมีความเฉียงอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเราขันเข้าไปนะครับจะเกิดแรงอัดทำให้ตรงนี้จากที่เป็นเฉียงๆนะครับจะกลายเป็นเส้นตรงนี้ครับนะครับเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับเรากลับนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับปรากฏว่าเวลาเรายึดเข้าไปปั๊บมันจะทำให้น็อตยึดไม่แน่นความอันตรายของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สุดคือการยึดน็อตไม่แน่นการยึดขั้วไฟฟ้าแรงสูงไม่แน่นเพราะว่าถ้าเกิดยึดไม่แน่นปั๊บแค่เพียงแกลบนิดเดียวนะครับอันนี้จะต้องมีการขันปอนด้วยนะครับตามคู่มือมีการขันปอนนะครับจุดต่างๆเนี่ยต้องมีการขันปอนก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือการขันปอนน็อตตัวนี้ตำแหน่งนี้ต้องขันปอนที่เท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดการอาร์คครับอาร์คอย่างนี้ชุบแล้วเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนอะไรที่อยู่ใกล้ก็เป็นเชื้อเพลิงหมดครับอันนี้คือจุดสำคัญข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ผมนำข้อมูลมาจากนะครับศูนย์บริการนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากศูนย์บริการนะครับบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เขาก็ปลูกฝังผมมาแบบนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปแล้วนะครับการทดสอบการรั่วของถุงมือ
กันไฟฟ้าแรงสูงนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสเต็ปที่3ห้ามมองข้ามห้ามมองข้ามป้ายเตือนเด็ดขาดเช่นตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับจุดนี้ถ้าท่านไปแตะปุ๊บนี่คือ380โวลต์เขาก็บอกไว้แล้วว่า Dangerเห็นไหมครับ Danger ตรงไหนที่มีป้ายเตือนตรงนี้ปฏิบัติอย่างเข่งครัดปฏิบัติอย่างเข่งครัดนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับครูนะครับได้พูดในเรื่องของความปลอดภัยไปมากพอสมควรนะครับก็เหลือในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนจะปฏิบัติงานจริงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการดูนะครับรหัสหรือมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มียี่ห้อที่ตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีรหัสมาตรฐานที่ตายตัวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ถ้ามีมาตรฐานนะครับระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆชิ้นนั้นๆอุปกรณ์ป้องกัน PPE ชิ้นนั้นๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะพานักเรียนนะครับและผู้สนใจนะครับไปลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับว่ามันจะมีวิธีและขั้นตอนการสวมใส่อย่างไรครับไปครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับแสดงขั้นตอนนะครับการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องมีชุดนะครับป้องกันไฟฟ้านะครับชุดป้องกันไฟฟ้าก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่เราต้องเลือกนะครับใส่ชุดป้องกันไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดขั้นตอนนะครับเช่นเราเลือกที่จะใส่ถุงมือกันไฟก่อนนะครับถุงมือกันไฟนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วเราจะปฏิบัติงานยากเช่นเราจะรูดซิปหรือติดกระดุมอย่างเงี้ยครับครูทำให้ดูนะเนี่ยมันจะทำยากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำผิดขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องทำการใส่ชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ครูขออนุญาตใส่ให้ดูก่อน

ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับก็จะเป็นมีการออกแบบหลายแบบนะครับเป็นซิปรูดข้างหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ในที่นี้ของครูเป็นที่เป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุมติดแล้วก็ค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดครับคือเราแต่งชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับนี้เป็นรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับเนื่องจากครูได้เตรียมการทำให้รองเท้านะครับมันหลวมนะครับมีเชือกเนี่ยยังไม่ได้ผูกนะครับก็ทำให้เรานะครับสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับนะเราก็จะทำการขากางเกงนิดหน่อยนะครับบางทีชุดมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับมีอยู่ในสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการก็จะหาชุดได้ไม่ค่อนข้างที่จะยากที่จะพอดีกับบุคคลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่นะครับหมวกนะครับนะครับแล้วทำการรัดนะครับหมวกบางรุ่นก็จะมีตัวที่ปรับด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบแป็กติดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแบบจะออกแบบมาอย่างไรนะครับครับอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการใส่แว่นตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงมือแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่แว่นตานะครับเพื่อที่จะป้องกันสะเก็ดการอาร์คของกระแสไฟแรงสูงนะครับในขณะที่เราทำการตัดหรือต่อนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่เวลาที่เราต่อหรือตัดเนี่ยจะเกิดการอาร์คแล้วจะเกิดสะเก็ดไฟนะครับสะเก็ดไฟนี้อันตรายแค่ไหนก็ถ้าเข้าลูกตาของเราเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าสำคัญนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการใส่ถุงมือนะครับยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราต้องทำการนะครับอาร์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราต้องทำการพับครับพับให้พอมีอากาศข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องกำให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศออกได้นะครับเราทำการเทสที่หูครับฟังเลยครับบีบเลยครับในที่นี้ไม่มีเสียงลมออกฟี่ฟี่นะครับแสดงว่าถุงมือของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับสองข้างนะครับข้างที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้อากาศอยู่ในถุงมือนะครับแล้วก็ทำการม้วนครับเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับทำแบบที่ครูทำให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะม้วนเฉยๆก็ได้ครับขอแค่ให้มีอากาศอยู่ภายในถุงมือนะครับและกำตรงนี้ให้แน่นอย่าลืมนะครับกำให้แน่นนะครับแล้วฟังครับโอเคโอเคนะครับก็ผ่านทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่านะครับถุงมือของเราเนี่ย
มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการถูสวมถุงมือนะครับเพราะหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำนะก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่ระบายอากาศได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนจนถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแคร์อะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทำให้เวลาเราปฏิบัติงานเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างหรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครูได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตที่เราปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทำการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจำกัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้าย
เตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานแล้วก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจำเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเป็นสารเคมีที่มีไว้สำหรับดับเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะนั้นถ้ามีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทำให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็ 1,000 โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า 1,000 โวลต์นะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับ
นิครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนําด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี้ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็น

ที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนัตหรือน็อตนะครับที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดนะครับเหมือนปกตินะครับครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า insulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับใน EP ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดที่ครูพูดไปนี่คือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EP งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็

ส่วนอันหลักที่สองนะครับก็จะเป็นวิเคราะห์เฉพาะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ทำการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะโอ้เนี่ยครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรงสูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเราทำเพียงแค่ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็จะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหล่อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า E
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้า บนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้

0: เป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งโสโครกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งโสโครกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: เหมือนเดิมครับเราทั้งสองคนครับอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับอาคารปฏิบัติการของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับซึ่งเราทั้งสองคนในวันนี้ครับเราจะมาทําการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับ EP นี้เราจะทําอะไรกันครับ
1: EP นี้ครับเราจะมาทําคลาสสิก
0: บาร์เทนเดอร์นะครับขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับสำหรับคลาสสิกบาร์เทนเดอร์ครับเป็นสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรคลาสสิกจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้ใน EP นี้เราจะแนะนำ2ตัวนะครับแล้วก็จริงๆต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปทานเครื่องดื่มแอล

0: อลกอฮอล์นะครับแต่ว่าเราจัดทำเพื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็วันนี้มันจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับพี่แม็ก
1: ในรายวิชาการผสมเครื่องดื่มครับ
0: ซึ่งมันเป็นหลักสูตรของปวช.แล้วก็ปวส.นะครับของอาชีวศึกษาแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยของเราได้ทำการมีอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับโอเควันนี้ครับเราจะทำเครื่องดื่ม2สูตรครับสูตรแรก
1: สูตรแรกครับเราจะทำเครื่องดื่มเนโกรนี่ครับ
0: แล้วก็อีก1สูตรครับเป็นอะไรครับ
1: อีก1สูตรครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าไหมไทยหรือว่าไหมไทยนั่นเอง
0: โอเคผมขออนุญาตพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ2สูตรนี้ที่มาและที่ไปสำหรับสูตรแรกครับพี่แม็กครับสูตรแรกคือสูตรของเนโกรนี่ครับจริงๆขออนุญาตเกริ่นแบบนี้เนโกรนี่คือเครื่องดื่มที่โด่งดังที่สุดในโลกครับแล้วก็อีก1ตัวครับคือไหมไทยไหมไทยตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกครับเครื่องดื่มไหมไทยครับเป็นเครื่องดื่มที่มีที่มาจากโอ๊คแลนด์ครับรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็จริงๆไหมไทยมาจากคําว่าไมตาอิที่เป็นภาษาตาฮิตินะครับแล้วก็แปลว่าอร่อยยอดเยี่ยมนั่นคือที่มาของคําว่าไหมไทยที่คนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับ
1: เขาทําเครื่องดื่มให้กับเพื่อนเขาเหรอ
0: ใช่ครับเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นชาวตาฮิตินะครับแล้วก็ได้ทําเครื่องดื่มให้แล้วเขาก็อุทานครับ
1: อ
0: ุทานว่าไมตาอิที่แปลว่ายอดเยี่ยมนั่นคือที่มาที่ไปของคําว่าไมตาอิหรือคนไทยเรียกเพี้ยนว่าไหมไทยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แม็กบอกครับว่าอุปกรณ์วันนี้ในการทำเนโกรนี่มีอะไรบ้างครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ครับที่เราจะต้องใช้ให้ทำก็คือ mixing glass ครับตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นบาร์สปูนครับหรือว่าช้อนบาร์นั่นเองครับอีกหนึ่งวัตถุดิบส่วนผสมนะครับเราก็จะใช้เป็นเหล้าจินครับปริมาณ1ออนครับเหล้าแคมเปอรี่ครับปริมาณ1ออนครับและเหล้าอีกตัวนึงคือสวีทเวอร์มูธหรือเวอร์มูธลอสโซนั่นเองครับปริมาณ1ออนเช่นเดียวกันครับวิธีการผสมครับเราจะผสมเหล้าลงไปก่อนนะครับอย่างละ1ออน1ออนนะครับแล้วจากนั้นครับเราค่อยเติมน้ําแข็งลงไปนะครับแล้วก็ทําการสเตอร์ครับ
0: อ๋อแต่ผมไปอ่านข้อมูลมาของเนโกนี่ครับเขาบอกว่าเป็นการขมนุ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็ของอัตราส่วนของวัตถุดิบที่เท่ากันก็คือเหล้าทั้ง3ตัวในปริมาณที่เท่ากันใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะมีวัตถุดิบ3ตัวเท่านั้นเองง่ายๆมากนะครับแล้วก็จะมีการเดคอเรทวันนี้คุณพี่แม็กก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเดคอเรทซึ่งวันนี้เรามีส้มด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับเดี๋ยวให้พี่แม็กพูดต่อครับ
1: ส้มนาเวลครับในตัวนี้
0: 1
1: แล้วก็ปริมาณที่สําคัญเลยนะครับในการผสมเครื่องดื่มเนโกรนี่ครับเราจะต้องในการคนนี่หลายๆคนเนี่ยจะผสมออกมาแต่ว่ารสชาติจะต่างกันแม้สูตรเดียวกันก็ตามนะครับก็คือเราจะต้องใส่ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้ตรงกับเส้นเขาจะมีเส้นระบุบอกนะครับเส้นข้างล่างเส้นล่างสุดก็คือเป็น15 ml ขยับขึ้นมาอีกครับมีเส้นตรงด้านนี้คือ30 ml และเต็มตัวนี้เป็น45 ml แต่ครับแต่ละจิ๊กเกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับบางจิ๊กเกอร์จะเป็น10 ml 20 ml และ30 ml นะครับเราจะต้องผสมให้กับตรงกับเส้นนะครับอันดับแรกเลยครับเราจะทำการสเตอร
0: ์
1: ก๊าซเพื่อให้มีความเย็น
0: ชิลก่อนเราจะต้องชิลแก้วก่อน
1: ใช่ครับ
0: น้ำแข็งที่เราใช้วันนี้ครับประเภทของน้ําแข็งเนี่ยเค้าก็จะมีคลัชไอซ์ที่เป็นน้ําแข็งโม่ที่เราบ้านเรารู้จักกันนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นน้ําแข็งบดละเอียดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะมีน้ําแข็งที่มันเป็นน้ําแข็งคูปไอซ
1: ์ไฟคร
0: ับ ก็จะมีเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กฟิลบ้านเราก็คือเป็นน้ําแข็งยูนิค
1: ครับ
0: ฟิลนั้นแล้วก็จะมีน้ําแข็งมือที่เรียกว่าบล็อกไอซ์นะครับก็จะเป็นน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเภทของน้ําแข็ง
1: เวลาที่เราใช้น้ําแข็งที่เค้าเรียกเป็นน้ําแข็งกั๊กน้ำแข็งมือที่เราตัดเป็นสี
0: ก้อนใหญ่ๆ
1: ใช่ครับสังเกตดูว่าจะมีความขุ่นของน้ำแข็งกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นความใสของน้ำแข็งครับในความใสของน้ำแข็งก้อนนั้นจะเย็นกว่าก้อนที่ขุ่นครับ
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะเวลาที่เอามาผสมเครื่องดื่ม ที่เป็นเนโกรนี่เนี่ยพอเราเอาก้อนที่มีความใสมาทำนะครับน้ำแข็งก้อนนั้นจะสามารถละลายช้าแล้วก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนขุ่นครับก็จะละลายไวกว่าน
0: ี่คือเทคนิคการเลือกน้ำแข็ง
1: ใช่ครับเทคนิคการเลือกน้ำแข็ง
0: แต่วันนี้เราจะใช้ประเภทน้ำแข็งที่เป็นในการชิลจริงๆชิลใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ยูนิค
1: ใช่
0: นะครับในการที่จะชิลแก้ว
1: ให้เกิดความเย็นครับ
0: เดี๋ยวเชิญพี่แม็กเลยครับผมขออนุญาตยืนอยู่ในมุมของผมแต่ว่าขอพากไปด้วย
1: ได้เลย
0: กระบวนการเดี๋ยวจะมองแล้วพี่แม็กจะไม่สะดวกในการทำนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการชิลแก้วนะครับ EP ที่แล้วพี่แม็กสอนแล้วนะครับว่าจับบาสปูนอย่างไรนะครับแล้วก็ชิลแก้วอย่างไรอันนี้เรามาดูกันจริงๆเลยนะเห็นไหมครับว่ามือข้างหนึ่งจับที่ฐานแก้วอีกข้างหนึ่งจับบาสปูนนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทคนิคของการชิลแก้วเทคนิคทำยังไงถึงเราจะรู้ครับว่าแก้วเราเย็นแล้ว
1: ถ้าเป็นในลักษณะนี้เราก็ชิลไปเราก็จับตัวด้านล่างครับ
0: ครับ
1: เขาก็จะมีความเย็นละอองความเย็นลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราอยากสัมผัสว่าเฮ้ยเย็นจริงไหมหรือนานไปเราก็สามารถที่จะจับขึ้นด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างได้นี่คือสัมผัสอย่างเงี้ย
0: ได้ครับนี่คือการกระบวนการชิลแก้วครับ
1: ครับ
0: เทน้ำแข็งไปก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: หลังจากนั้น
1: เราก็เริ่มจากเหล้าจินนะครับ
0: แบรนด์ไหนก็ได
1: ้แบรนด์ไหน
0: แต่ขอให้เป็นจิน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับอย่างที่บอกว่าจินนะครับในระหว่างที่พี่แม็กตวงวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นเราจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับจินหลักๆเลยก็คือจะต้องมีกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับ
1: ทีนี้นะครับในการรินนะครับอย่าลืมครับฐานการยืนนะครับให้ mixing glass ตรงกับเราแล้วก็จากนั้นครับขยับมาก้าวมา1ก้าวครับเพื่อให้สรีระเราตั้งตรงนะครับแล้วเราค่อยจับจิกเกอร์ครับแล้วก็ลิ้น
0: ผมขอให้ครูแม็กจับจิกเกอร์ให้ดูแบบใกล้ๆได้ไหมครับว่าจับแบบไหน
1: โอเค
0: เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เทคนิคการจับจิกเกอร์เลยนะ
1: ครับ
0: จับแบบไหน
1: จ
0: ิ
1: กเกอร์ครับวิธีการจับจิกเกอร์ครับใช้2นิ้วครับ
0: 2นิ้ว
1: เราบางคนก็จับแบบนี้ก็ได้ทีแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ดูไม่
0: ถน
1: ัดนะ
0: ไม่ถนัด
1: ใช่ครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาจับในลักษณะนี้ครับ2นิ้วก่อนสู้ๆครับ
0: ดูเป็นโปรเฟสชั่นอลกว่านะครับ
1: ปึ๊บแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการรินเครื่องดื่มหรือผสมเครื่องดื่มครับเราอีกตัวนิ้วนึงเราจะปักไว้ด้านล่างเอาประคองไว้แล้วหลังจากนั้นเราเทลงไปเห็นไหมครับนิ้วก้อยก็จะขยับประคอง
0: โอเคแล้วก็จะเร็
1: วด
0: ้
1: วย
0: ในเทคนิคนี้ในกรณีที่เราไปทำงานแล้วลูกค้าสั่งค่อนข้างเร่งรีบเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับเราก็จะง่ายด้วยนะครับโอเค
1: หรือปริมาณที่เป็นแบบ1ออนซ์ถ้าเราลินใกล้เต็มแล้วครับเราก็จะหงายมือลงทันทีก็จะไม่หกออกข้างนอกเราก็จะไม่เสียปริมาณแอลกอฮอล์ของเรานะครับ
0: ครับโอเคอ่ะเชิญพี่แม็กเลยคร
1: ับ เริ่มเลยนะครับโอเคเปิดฝาครับนะครับแล้วก็ลินเครื่องดื่มลงไป
0: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่วางฝาของขวดนะครับป้องกันการหายเดี๋ยวหากันวุ่นวายนะครับเทลงไปอันนี้1ออนใช่ไหมครับ
1: อันนี้1ออนคร
0: ับ หนึ่งออนวางจิกเกอร์
1: วางจิกเกอร์ครับ
0: แล้วก็
1: ค่อยปิดฝา
0: สังเกตนะครับว่าครูแม็กจะไม่หลุดในบุคลิกเลยทั้งการใช้มือนะครับการยืนจะคีปคาแรคเตอร์ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าเราจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องจริงๆ grooming เป็นสิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: กับงานบริการของเรา
1: ใช่ครับเวลาที่เรากำลังผสมเครื่องดื่มอยู่เนี่ยลูกค้าจะนั่งอยู่ที่หน้าบาร์เพื่อที่จะดูเราว่ากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีลีลาในการผสมเครื่องดื่
0: ม
1: เขาก็จะ
0: เต้นเป็นอินเดียได้ไหม
1: ไม่น่า
0: ทะเลวังกาได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ไม
1: ่ยากเลยนะเราคือเราสร้างความสุขให้กับ
0: ลูกค้าจริงๆเขาจะใช้คำว่าศิลปะในการที่เราจะต้องบริการลูกค้าแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวสำหรับบาร์เทนเดอร์คืออยากให้มันมีความเท่บวกความสนุกบวกกับความมีเสน่ห
1: ์
0: ของบาร์เทนเดอร์นะคร
1: ับ
0: โอเคหลังจากนั้นครับพี่แม็กครับว
1: ั
0: ตถุดิบตัวที่2
1: เป็นแคมเปอรี่ครับ
0: เป็นแคมเปอรี่วันนี้เราเลือกใช้เป็นแคมเปอรี่นะครับ
1: การจับ

0: ขาครับเราจะคีบไว้ด้านนี้ก็ได้ครับนิ้วคีบไว้ด้านนี้ก็ได้หรือเราจะคีบคู่กับจิ๊กเกอร์แบบนี้ก็ได้ครับ
1: เพื่อป้องกันหายใช
0: เ
1: ่
0: พ
1: ไ
0: ื
1: หม
0: ่อ
1: คร
0: ป
1: ั
0: ้
1: บ
0: องกันหายครับแบบนี้ครับนี่ฮะลักษณะนี้ก็จะอยู่เป็นแบบนี้
1: โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำตาม
0: ทำไมถึงป้องกันหายเพราะว่าเวลาที่เราทำงานในกลางคืนครับมืดครับ
1: อ๋อใช
0: ม
1: ่
0: องไม่เห็นครับ
1: มองไม่เห็น
0: ตอนแรกมันก็คิดว่าจะไม่ทำหายแต่พอตอนเก็บของแล้วถ้าไม่คีบไว้แบบนี้หายแน่นอนครับไปไหนก็ไม่รู้
1: แล้วขวดหนึ่งแพงด้วยถ้าเกิดสมมติว่าไปหาฝาอื่นมามีกลิ่นที่แปลกไปมันก็ไม่เหมาะแล้วก
0: ใช
1: ็ต
0: ่
1: ้องทิ้งทั้งขวดนะครับ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: พรา
0: ่
1: ะฉะนั้
0: ค
1: น
0: ร
1: น
0: ั
1: ี่
0: บ
1: คือเหตุผลว่าจริงๆอ่ะฝาไม่ได้มีมูลค่าหรอกแต่มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้รสชาติของเราอ่ะมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ระเหยออกนั่นเองนะครับ
0: ครับผมโอเคแคมเบอรี่ครับปริมาณ1ออนซ์ครับ
1: หนึ่งออนอย่าลืมนะครับในปริมาณที่เท่ากันคำนิยามของเขาคือขมนุ่มนั่นเองนะครับเทลงไปสีสวยสีมีสีสันเริ่มมีสีของความเป็นทับทิมนะครับจากตัวแคมเปอรี่ด้วยนะครับจริงๆแคมเปอรี่นี่คือเป็นแอปเปอริทีฟถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: เ
1: ป
0: ป
1: ็
0: ็
1: น
0: น
1: ตระกู
0: บ
1: ล
0: ิ
1: ข
0: ต
1: อง
0: เต
1: แออ ป
0: ร
1: เปอ
0: ์
1: ริ
0: ครับ
1: ทีฟหลังจากนั้นครับเราก็จะเป็นตัวที่สาม
0: ตอนนี้เลย
1: อันนี้เป็น
0: เป็นเวอร์มูธลอส
1: เว
0: โซ
1: อร์มู
0: คร
1: ท
0: ับ
1: นะครับเวอร์มูทก็เป็นสมุนไพร
0: ใช่
1: เป็นสมุนไพร
0: จากอิ
1: จร
0: ตาล
1: ิ
0: ี
1: งๆเราไม่จําเป็นต้องใช้เวอร์มูทของแบรนด์นี้ก็ได้ใช้
0: ค
1: ข
0: รับ
1: องแบรนด์อื่นได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ได้
0: ใช้
1: เล
0: ไ
1: ย
0: ด้เล
1: แล
0: ย
1: ้วแต่สะดวกเราเลย
0: ใช่
1: ได้ไ
0: ค
1: หม
0: รับ
1: ครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารสชาติของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมคร
0: ถ
1: ับ
0: ูกต้องครับ
1: คาแรคเตอร์ของเขาในการทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ก็ดูสิ่งที่เราอยากนําเสนอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ต่อเลยนะครับตัวบัวมูดก็จะใช้ปริมาณ1ออนซ์เช่นเดียวกันครับ
1: โอเคสีสันสวยงามนะครับก็จะเป็นสีออกส้มแดงแดงส
0: ส
1: ้
0: ้
1: ม
0: มแด
1: ส้
0: ง
1: ม
0: แดง
1: ประม
0: ใช
1: าณ
0: ่
1: นี้ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งครับบัวมูดตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วครับเราจะต้องเก็บโดยการที่แช่เย็นเหมือนกันครับเป็นการรักษาเหล้าแล้วก็รักษารสชาติของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์มูธลอสโซหรือว่าดรายเวอร์มูธนะครับหรืออีกตัวหนึ่งเบียงโก้เบียงโก้นะครับก็เราต้องแช่เย็นเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อรักษาเขาให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้วัตถุดิบ3อย่างครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำยังไงต่อครับ
0: ต่อไปครับเราก็จะใส่น้ำแข็งครับอย่างที่คุณครูได้บอกไว้ก่อนเกินก่อนหน้านี้นะครับว่าในการใส่น้ำแข็งเราจะใส่น้ำแข็งปริมาณที่อยู่ในประมาณ3/4
1: ส่วนสี่
0: นะครับเพราะว่าเวลาที่เราสเตอร์น้ำแข็งเขาก็จะไดลูทหรือว่าละลายลงมา
1: ผมมีคำถามครับสำหรับผู้เรียนแทนผู้เรียน
0: ครับ
1: เราจะใส่น้ำแข็งก่อนที่จะใส่เหล้าได้ไหมครับ
0: ถ้าเราใส่น้ำแข็งก่อนที่เราจะใส่เหล้าตัวนี้เนี่ยถ้าในระหว่างที่เราใส่เหล้าเมื่อสักครู่เราใส่เหล้าที่ค่อนข้างช้าเวลาที่เหล้าจินตัวแรกลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายเราตัวที่สองใส่ลงไปละน้ำแข็งก็จะละลายตัวที่สามใส่ลงไปน้ำแข็งก็จะละลายพอละลายแล้วเหล้าเครื่องดื่มที่เราทำจากที่เราจะได้รสชาติของความเป็นเนโกรนี่แต่เราน้ำมันจะผสมอยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วทำให้รสจืดครับ
1: อ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำแข็งก่อน
0: ใช่
1: โอ
0: ค
1: เคร
0: ับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำยังไงเอ่ย
0: ขั้นตอนต่อไปครับเพิ่มอีกอรรถรสอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อแก้วเราเย็นนะครับแล้วเราก็จริงๆแก้วนี้จะชิลหรือไม่ชิลก็ได้เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งอยู่แล้วจะมีแก้วล็อกเราไม่ต้องชิลก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีแก้วก้านครับแก้วก้านเราจะต้องชิลแก้วก่อน
1: ชิวแก้วก่อน
0: ใช่ครับตัวนี้
1: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่แก้วหรอก
0: เนโกนี่ใส่แก้วอย่างอื่นได้ไหมถ้าเนโกนี่จะใส่แก้วจะใส่เป็นแก้วล็อกครับ
1: เพราะว่า
0: เพรา
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: ว่
1: ต
0: า
1: ้องดมกลิ่นของเขาด้วย
0: ดมกลิ่นแล้วก็ความเย็นของน้ําแข็ง
1: อ๋อ
0: นะครับเราจะใช้น้ําแข็งบล็อกนะครับบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใส่ไปหนึ่งก้อนแล้วก็เวลาดื่มเขาก็จะค่อยๆจิบจิบไป

0: น
1: อ๋อ
0: เยอะหน่อย
1: โอเคนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่แก้วเรา
0: ใช่คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ครับจริงๆใส่แก้วอื่นก็ได้แหละแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่ารสชาติจะไม่ได้ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เทคนิคต่อไปครับก็คือการพิวหรือว่าการปอกผิวส้มการปอกผิวส้มเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเลือกส้มด้วยนะครับส้มตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราปอกหรือจะพิวออกมาเนี่ยเราจะต้องเลือกส้มที่ไม่เป็นผิวเรียบครับผิวจะเป็นขรุขระเพราะว่าเวลาที่เราบีบส้มออกมาจะได้มีเขาเรียกว่าเป็นออย
1: น้ำมัน
0: มัน
1: ของผิวส้ม
0: ใช่ครับแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมเดี๋ยวพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งส้มผิวส้มแล้วก็ใช้จุ่มลงในเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณครูจะทำโดยที่ใช้ในการปอกผิวส้มไว้รอแล้วจากนั้นตอนที่รินเครื่องดื่มครับจะบีบผิวส้มลงไปด้วย
1: โอเค
0: แล้วก็ค่อยมาทวิสต์อีกที
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคครับครับวิธีการปอกครับเริ่มจากที่ดูจากด้านเลือกมุมก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงไปเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่ก็จะมีกลิ่นออกมาแบบนี้ครับจากนั้นครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือครับคีบหนีบตัวนี้ไว้แล้วก็ตัดด้านล่างครับในลักษณะนี้ถ้าเราดึงขึ้นมาปุ๊บทีเดียวเลยอาจจะหลุดพอหลุดครับจะทำให้อาจจะโดนมือของเราได้นะครับทำให้เกิด
1: อุบัติเหตุได้แบบบาดเจ็บ
0: ในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเติมน้ำแข็งนะครับลงไปในเครื่องดื่มในการเลือกน้ำแข็งนะครับที่เราจะสเตอร์ให้เราเลือกก้อนใหญ่ๆนะครับ
1: ก้อนที่เย็นที่สุดไหมครับ
0: ก้อนที่เย็นที่สุดครับ
1: หรือแล้วเราจะวัดยังไงอะเอาก้อนที่ใหญ่ที่สมบูรณ์ดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องบอกว่าเป็นก้อนที่สมบูรณ์ดีกว่าครับหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็ทำการสเตอร์ครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคการสเตอร์จะต้องใช้อย่างไรนะครับ
0: ถ้าเสียงที่ได้คือเหมือนกับเสียงปรบมือครับในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่15วินาทีถึง20วินาทีครับ
1: ถ้าเกิดเกินจากนั้นคือน้ำแข็งเราจะละลายมากกว่านี้ทำให้เราจืดโอเค
0: จากนั้นเรา
1: ได้แล้ว
0: ชิมครับ
1: ชิมวิธีการชิมดูด้วยนะครับ
0: เราจะใช้ที่หลังมือครับ
1: หลังมือ
0: แล้วก็หยดลงไป
1: เอาใส่ปากเลยได้ไหมครับจากบาสปูน
0: ไม่ได้ครับ เพราะเราจะต้องลงไปสเตอร์อีก
1: ทําไมเราต้องทิ้งน้ําแข็งที่เราชิลในแก้วด้วยครับในเมื่อน้ําแข็งเราไม่ได้ใช
0: ้ที่จริงๆแล้วไม่ต้องทิ้งก็ได้ครับเราจะใช้กรองก็ได
1: ้อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่จําเป็นต้องกรองก่อนเพราะว่ามันมีน้ําที่ละลาย
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: กรองตัวนี้แล้วก็เทลงไป
1: ต
0: ัวนี้ครับเป็นจูลิปสเตนเนอร์ไอ้จูลิปครับที่เราจะต้องใช้ในการกรองในลักษณะนี
1: ้ความแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการบีบ
0: การบีบ
1: ดูดีๆนะคร
0: ับ แต่เราจะบีบไปพร้อมกับตอนที่เราริน
1: แหมสีสันมันเยาว์ยวนนะนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้อง
0: หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําผิวไปตอนแรกแล้วเราก็จะทําการบีบผิวส้มอีกรอบนะครับ
1: หนึ่งรอบเพื่อให้มีกลิ่นส้มใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็ทวิสต
0: ์แล้วก็รูปที่ปากแก้วครับ
1: แ
0: ต่ว่าผมว่าตัวนี้ยังไม่สวยครับจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไหมก็
1: ใช
0: ้
1: ได
0: ้
1: เลย
0: แต่เราอยากละเอียดหน่อยให้สวยขึ้น
1: เราก็ตัด
0: ใช่ครับในการตัดลักษณะนี้ครับ
1: เพื่อความสวยงาม
0: นี่ครับเราก็จะได้ผิวส้มในลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นครับเวลาที่เราใส่ในแก้วของเครื่องดื่มครับเราก็จะคว่ำผิวส้มตัวนี้ลงเราจะไม่ใ สีขาวตัวนี้ออกด้านนอกนะครับเราจะคว่ำลงลักษณะนี้เป็นการตกแต่งภายในตัวได
1: ้จุ่มประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอเคนี่คือเครื่องดื่มตัวแรกที่เป็นเนโกรนี
0: ่ในการเสิร์ฟแก้วของเนโกรนี่ครับเราอย่าลืมที่รองแก้วหรือเรียกว่าโคสเตอร์นะครับจะต้องมีที่รองแก้วให้กับลูกค้าด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราเสิร์ฟไปในลักษณะนี้เลยนะครับแก้วก็จะมีละอองของน้ําที่จะต้องหยดนะครับถ้าเป็นแก้วล็อกนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมที่รองแก้วครับในการเสิร์ฟ
1: วาง
0: แล้วก
1: ็ที่รองแก้วแล้วก
0: ็ครับ
1: เครื่องดื่มแก้วแรก
0: เครื่องดื่มแก้ว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ
1: ง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลที่มีชื่อว่าเนโกรนี่นะครับในวันนี้ครับพี่แม็กยังมีอีก1ตัวที่เป็นเครื่องดื่มสําหรับ EP นี้ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลเหมือนกันที่มีชื่อว่าไหมไทยที่คนไทยจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีชื่อว่า
0: ไมตะอิ
1: ไมตะอิที่มาจากภาษาไทฮิตินั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนแรกจะมีเล่าหลักคือเป็นไวรัม
0: เราจะมีเล่าหลักแล้วก็มีเล่ารองเล่าหลักก็คือไวรัมเล่ารองเราคือออเรนจ์กูราโซครับสีของเขาก็จะทำมาจากส้ม
1: วันนี้นะครับโอเคคนนี้ไม่โชว์แบรนด์แต่ว่าโชว์สีให้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะ
0: เป็นเฟลเวอร
1: ์โอเค
0: ต่อไปครับเป็นซาวมิกครับ
1: ซาวมิก
0: นั่นก็คือเป็นน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับซึ่งอัตราส่วนถ้าเราใช้อัตราส่วนเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1
1: นี่คือซาวมิกที่เราทำการผสมเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีใน EP ก่อนหน้านี้ที่จะพูดถึงเรื่องของการทำไซรัป
0: ใช่
1: ไหมครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดใครสงสัยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ
0: ตัวซาวมิกเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนบอกได้ว่าเครื่องดื่มเราจะออกมาเป็นแบบไหนครับ
1: หลังจากนี้ต้องมีอะไรอีกไหมครับ
0: จากนี้ครับจะต้องมีน้ำผลไม้ครับ
1: น้ำผลไม
0: ้น้ำสับปะรดครับ
1: สับปะรดแบรนด์ไหนก็ได้
0: แบรนด์ไหนก็ได้ครับ
1: อ๋อขอให้เป็นสับปะรด 100%
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็มีน้ำส้มด้วย
1: อ๋อน้ำส้ม
0: ครับ
1: ส้มอะไรก็ได
0: ้เป็นถ้าเราไปเลือกส้มเราอยากเลือกส้มเราอยากเลือกส้มแบบไหนแล้วก็หยิบมา
1: อ๋อแต่ว่าขอให้เป็นน้ำส้มแท้ 100%
0: ใช่ครับ
1: อืมโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
0: อีกหนึ่งอย่างครับคือเป็นเกรนาดีนคร
1: ับเกรนาดีนตัวนี้
0: เกรนาดีนใช่ครับคือน้ำเชื่อมทับทิมนั่นเอง
1: น้ำเชื่อมทับทิมนะครับ
0: แถมให้อีกหนึ่งอย่างผมอยากพอทำไปในลักษณะนี้แล้วเราอยากเพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกนะครับก็เลยเลือกเป็นลิเคียวที่เป็นอัลมอนด์ครับตัวนี้จะใส่อยู่แค่5 ml เราจะเหมือนกับการสร้างมิติให้กับเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับหรือบางสูตรที่เราไปเปิดดูเนี่ยก็จะมีใช้แทนออเรนจ์กูราโซแล้วก็ใช้ตัวลิเคียวอัลมอนด์เนี่ยแทนออเรนจ์กูราโซแต่ว่ามันจะทำให้รสชาติผมว่ากลิ่นจะแรงไปครับผมก็เลยเอา2 ส่วนเนี่ยมารวมกัน
1: พี่แม็กบอกวิธีการทำนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกันแบบทีเดียวเลย
0: ครับเราก็จะทำการชิลนะครับชิลบอสตันนะครับหรือทินใหญ่นะครับ
1: ครับโอเค
0: หลังจากการชิลแล้วก็ทำการเช็ค
1: ขออนุญาตหลบ
0: ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวให้ดูท่าของคุณแม็กซ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเค
0: แล้วก็ปล่อยลงไปเลยเพื่อเวลาที่เรารินเครื่องดื่มลินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปเครื่องดื่มเขาก็จะเย็นรออยู่ข้างนอก
1: โอเคเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เครื่องดื่มไม่เสียรสชาติ
0: ใช่ต่อไปครับเป็นไวรัมครับ1 ออนซ์ครับ
1: 1 ออนซ์

0: ตัวต่อไปครับเป็นไวท์รัมแล้วแล้วก็เป็นออเรนจ์ออ
1: เรนจ์คูราโซ่ครับ
0: เดี๋ยวเราดูนะครับเพราะว่าสีเขาจะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเนาะเพราะว่าอันนู้นจะเป็นสีออกโทนส้มอิฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีออก
1: สีแดงครับ
0: สีแดงๆนะครับออเรนจ์คูราโซ่ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่
1: ซาวมิกครับ
0: ซาวมิกซ์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ครับอันนี
1: ้15 ml ครับ
0: 15 ml นะครับแล้วก็เราจะได้ความหวานอีกตัวหนึ่งจากน้ำสับปะรดนะครับสับปะรดนี่ใส่เท่าไหร่ครับพี่แม็กครับ
1: สับปะรดใส่45 ml ครับ
0: 45 ml
1: หรือ1ออนครึ่งนั่นเองครับ
0: ออนครึ่งเต็มเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มใช่ไหมครับ
2: น้ำส้มครับ
1: ทุกครั้งที่เราจะใช้น้ำผลไม้เราจะต้องทำการเขย่าก่อน
0: นะไม่ให้นอนก้นนะครับ
1: ใช
0: ่ทำไมเราถึงไม่ให้หกเลยครับ
1: เพราะว่าม
0: ันเป็นคอส
1: มันเป็นคอสของเ
0: ราแล้วก็ความสกปรกด้วยใช่ไหมครับ
1: ส่วนกรีนาดีนครับผมจะใช้อยู่ที่5ถึง10 ml ครับ
0: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นนะ
1: เพื่อเพิ่มสีเท่านั้นแต่ในวันนี้นะครับผมจะใส่ไปที่10 ml
0: แปลว่าวันนี้จะทํา2สูตรใช่มั้ยครับหรือว่าทําสูตรเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอชิมก่อน
1: สูตรเดียวพอชิมก่อนพอเราชิมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เพิ่มตัวอามาโนโต้เข้าไปว่าเราชอบตัวไหนมากมันจะเป็นการแยก
0: ได้ครับ
1: นะครับก่อนที่เราจะนำขึ้นมาเช็คนะครับเราก็คนก่อนแล้วค่อยชิมว่าเฮ้ยเราใส่อะไรน้อยไปหรือเปล่า
0: ไม่ให้เช็คเลย
1: ไหมแรกๆตอนนี้เรายังไม่เช็ค
0: ไม่เช็ค
1: ใช่แต่ถ้าเราชิมแล้วเฮ้ยรสชาติโอเคเราค่อย
0: เราถึงจะเช็คใช่ไหมครับ

0: ถ้าชิมในรสชาตินี่คุณอุ้ยว่าคุณครูว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนตัวสดชื่นครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีกลิ่นของความเป็นส้มเป็นมะนาวมีความเป็นน้ำสับปะรดโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวลองดูชิมอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่แม็กชิมแล้วจะยังไงเพราะโดยปกติอุ้ยจะไม่ค่อยได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร
0: ่ถ้าชิมในเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือจะมีความหวานเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมในตรงนี้ลงไปเราใส่ไปละจากที่เราเติมลงไปตัวซามิก15 ml ครับเรามองว่ามันหวานเราเติมลงไปอีกครับอีก15 ml ให้เป็น30 ml นะครับนั่นคือเป็น1ออนซ์พอดีเดี๋ยวลองเติมไปอีกนะครับ

0: องดูครับดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นครับ
0: เห็นไหมครับ
1: ดีขึ้นดีขึ้น
0: นั่นแสดงว่าตอนแรกคือเหตุผลที่เราจะต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องทราบรสชาติว่ารสชาติดีไหมรสชาติแรกเป็นหวานพอรสชาติที่สองที่เราเติมลงไปปุ๊บมีความเปรี้ยวหวานขึ้นมานะครับอันนี้เราก็เลยต้องชิมเครื่องดื่มก่อนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวลอง
1: ใส่ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกทีแต่ตอนนี้สำหรับอุ้ยอร่อยแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยเพิ่มไหมแต่ว่าเชื่อในฝีมือพี่แม็กนะครับ
0: นี่จะใส่ที่นิดเดียวครับ
1: นิดเดียวเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ5 ml ครับ
1: 5 ml อ๋อได้แค่กลิ่นเราก็จะมีกลิ่น
0: ใช่
1: มั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําช่วยเลือกกลิ่นนะครับ
0: ชิมอีกรอบครับ
1: โอเคหอมนวล
0: นวลมิติเข้ามาม
1: ีมิติมากขึ้นละมุนใช้คําว่าละมุนดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: จากตรงนี้เมื่อกี้นี้ว่าอร่อยแล้วพอใส่ตัวลิเคียอัลมอนด
0: ์ครับ
1: อร่อยกว่า
0: อร่อยกว่าครับ
1: เช็คเลยมั้ยครับ
0: จากนั้นเราก็
1: หิวแล้ว
0: โอเคแล้วเริ่มเช็คแล้ว
1: หิวแล้วรู้สึกอยากทานแล้วอยากดื่มแล้วนะครับใส่น้ําแข็ง
0: ถ้าเราอยู่กับลูกค้าครับเราก็ให้มีลีลาหน่อยการจับก็แบบนี้ครับปริมาณของการใส่น้ําแข็งครับเช่นเดียวกันครับเราจะต้องใส่น้ําแข็ง

0: ให้อยู่ที่ประมาณ3ส่วน4
1: 3ส่วน4
0: คือให้เยอะไปก่อนในลักษณะนี้ครับ
1: ครับประมาณนี
0: ้นี่ครับ
1: 3ส่วน4
0: หรือใส่น้ำแข็งให้มีปริมาณที่มากกว่าน้ำครับน้ำหรือตัวเหล้าของเราเนี่ยครับจากนั้นครับเราก็เอียงก่อนแล้วก็เทครับดื่มเครื่องดื่มครับดื่มเครื่องดื่มผ่านน้ำแข็งครับ
1: คือแบบช้าๆเดี๋ยวขออนุญาตหลบนะครับให้คุณแม็กได้ทำการครับเช็ค
0: ถ้าเราจะโชว์ลีลาก็เหมือนได้นะครับขออนุญาตเช็คด้านนี้แล้วกันครับ

0: นี่จะได้
1: เม
0: ื่
1: อ
0: อง
1: กี
0: ด
1: ้
0: ื่ม
1: ต้องเปิดเพลงด้วยนะฮะถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วมันจะสนุกสนานขึ้น
0: เปิดเพลงปุ๊บเต้นปั๊บเลยนะครับ
1: สนุกสนานขึ้นนะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าจะมีไอที่เป็นไอเย็นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้านข้างแก้วนะครับตัวนี้ก็จะอย่างที่ครูแม็กบอกตั้งแต่ EP ที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการเชกๆให้เกล็ดให้มีเกล็ดน้ำแข็งติดก็อุณหภูมิประมาณ0องศาจนกว่ามือเราจะไม่ไหวนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: จับไม่ได้แล้วก็หยุดนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นใช้
0: แล้วก็ใช้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ดินลงไปครับ
1: ดูสีนะครับ
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งนะครับเราจะไม่กองเกล็ดน้ำแข็งตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ใช้แก้วในลักษณะแก้วอีกแก้วหนึ่งมาร์ติเน่แก้วอะไรแบบนี้ที่เราต้องชิลแก้วเราจะต้องกรองน้ำแข็งออก
1: ไม่ให้รสชาติมันเสียใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เทคนิคอย่างคือเทน้ำให้หมดเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อเราแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เทออกให้หมดนะครับ
0: เราต้องการฟองด้วยครับ
1: อ๋อใช้ฟองด้วยใช่ไหมครับ
0: ฟองตัวนี้เนี่ยได้มาจากน้ำสับปะรดครับหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเครื่องดื่มครับ
1: อันนี้เราหั่นส้มไว้แล้วนะครับโอเค
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ Enjoy ในการเสิร์ฟมีหลอดแล้วก็มีสเตลเลอร
1: ์ไว้สำหรับการคน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องดื่ม2ตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วแรกที่เรียกว่าเนโกโรนี่นะครับเป็นคลาสสิกค็อกเทลที่ขายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็มีสัปดาห์เป็นของตัวเองอีกหนึ่งตัวครับที่เราจะคุ้นชินแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กการโรงแรมของเราจะรู้จักเครื่องดื่มตัวนี้เป็นตัวแรกเลยก็คือไหมไทยแล้วจำง่ายทุกคนจะคิดว่าเอ้ยเครื่องดื่มนี้มาจากโซนที่เป็นนักร้องของภาคอีสานแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องดื่มที่มาจากภาษาที่โซนของเป็นภาษาตาฮิตินะครับก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นชินนะครับแล้วก็คนไทยมีความคุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครับพี่แม็กอยากให้ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยครับ
0: ในการผสมเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าเยาวชนที่จะต้องดื่มสุราหรือว่าการมอมเมาเรื่องสุราอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่เราสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีความรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ครับได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับประกอบอาชีพเสริมของตัวเองครับ
1: เพราะว่าในการเรียนของคลาสนี้นะครับเราก็จะไปบูรณาการในเรื่องของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มซึ่งเป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.
0: ใช่คร
1: ับก็เป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาตามคอนเซปต์นะครับก็คือรู้จริงทำได้แล้วก็เข้าใจชีวิตแล้วก็เราจะเรียนดีแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับ EP นี้ครับผมปูอุ้ยและครูพี่แม็กนะครับก็จะจากลาทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าซึ่ง EP หน้าเราก็จะมาเจอเครื่องดื่มสูตรอื่น
0: ใช่ครับ
1: ที่มาอีก2ตัวแต่จะเป็นสูตรอะไรนั้นเรายังไม่เฉลยขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

จำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนด

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมันลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบ นะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศ

ครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำครับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนน้องกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความ

ผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช2ก็ผ่านรายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตะโนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตะโนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อละครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลตะโนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับ

อันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตะโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูมอสเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูมอสต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยฮะโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกินจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอสเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่า
แต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาพักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน

หวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บหนึ่งฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆ คนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวนี้ไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงกันแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์เส
เตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆ นะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับคุณมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งบอนแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ1รสชาติต้องอร่อย2ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปลีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปลีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปลีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะครับที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะ
จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้า

็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุ้ยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยครับราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความสามรสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็

็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลาสามรสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลโตนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที1เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย2ตู้เย็นทำงานหนักฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดนึงเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นๆจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็น1ส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือรายงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใด

ยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรก

ต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5.

ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพุนที่ปลายแนว 14. รอยระเบียนเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอด

คล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยใ

ต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่

0: สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์อุดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: นี่อาจารย์กำลังถอดอะไรอยู่ครับ
0: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่ากระโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกระโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกระโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเวียงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
1: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจารย
0: ์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกระโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับ เราจะเห็น

เห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยไม่มีรอยรอยทึกหลอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยอะไรนะรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหลอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัสตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

0: อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทําให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเหลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกรายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยทางด้านไหนเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยน นะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็น
1: การประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นี่ยใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ต้องใส่ฝั่งน
0: ี้
1: ก่อน
0: ใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับกลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเวลาใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้ลูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้าลูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: ต่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: เราตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่ตามปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: ครื่องดึงถูกไหมครับอาจารย์
1: ในการรถคันนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน็อตตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน
1: ่
0: น
1: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อน

0: กันครับ
1: จะมีน็อตล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับ
0: มีน็อตล็อกหนึ่งตัว
1: ใช้ไขควงแบนนะครับในการผ่านส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อตหนึ่งตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
0: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วราคานี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดทามหลังนะครับชุดชามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดชามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับหรือชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตอนนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลา

0: ขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไป
1: จริงดึงออกมาเลยดึงออกมาแต่ชามมันเม็ดรวงแค่มัน
0: นี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
2: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอาทิปะเก็นเช่นปะเก็นชุดนี้นะครับนะ เราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยอ้าวประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตไปไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยอ้าววิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยาง นะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบ

0: เข้าหากันโดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจ

เกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5ก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสวัสดีครับเรียนเป็นนักเรียนปวส.1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะครับเข้ามาเรียนในห้องเรียนออกอากาศนะครับกับผมนะครับครูดาน่าสบายใจนะครับสอนในรายวิชานะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนเกี่ยวกับคำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC Basic Pro Compiler นะครับก็ให้นักเรียนนะครับก็ดูสื่อนะครับดูใบความรู้ที่ครูให้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจตามกันไปมีอะไรก็สอบถามได้นะครับในตอนที่3นี้นะครับเป็นคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ PIC Basic Pro Compiler นะครับในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Microcontroller เนี่ยเราจะใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่านะครับตัวนะครับ MicroCode Studio ในการเขียนในการเขียนคำสั่งภาษาเบสิกแล้วก็ทำการคอมไพเลอร์นะครับให้เป็นภาษาเครื่องนะครับแล้วจากนั้นก็จะโปรแกรมลง IC Microcontroller นะครับในตอนนี้นะครับก็เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งต่างๆครับชุดคำสั่งของภาษาเบสิกมีมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจทีละคำสั่งเลยนะครับมาดูคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับนักเรียนดูนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คืออะไรนะครับคอมเมนต์ก็ใช้สำหรับอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นภาษามนุษย์ที่เราเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวโปรแกรมเช่นนะครับ hi นะครับอ่านว่า hi นะครับ hi pod b 0นะครับ low pod b 0นะครับหน้าบรรทัดที่เราจะทำการคอมเมนต์หรืออธิบายการทำงานของโปรแกรมเนี่ยนะครับนักเรียนเราต้องนะครับมีเครื่องหมาย question markนะครับหรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับเพื่อจะที่จะทำให้โปรแกรมเนี่ยมองไม่เห็นบรรทัดนี้แล้วก็ไม่ได้ประมวลผลเขาก็ตัวโปรแกรมเบสิกนะครับก็จะประมวลผลส่วนที่เป็น

ตัวอักษรสีขาวนี้นะครับนักเรียนคือ high พอด b low พอด b ครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนภาษาคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายครับเช่น turn on LED ครับ turn on LED แปลว่าอะไรครับนักเรียนก็คือเปิดหลอด LED นะครับหรือว่าทำให้หลอด LED ติดนะครับ low นะครับ low พอด b 0ก็แสดงว่า turn off LED ก็คือปิดหลอด LED ใช่ไหมครับนี่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายนักเรียนก็เข้าใจได้นะครับมาดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับครูจะสับเป็นในส่วนของตัวอย่างโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้คำสั่งนี้ดูนะครับครูก็จะขยายให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนวันนี้เราจะใช้คำสั่ง high พอด b และ low พอด b เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับดูนะครับในส่วนของโค้ดคำสั่งต่างๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะค่อยอธิบายตอนนักเรียนลงปฏิบัติเนาะนะครับเอานี้ครูก็จะตอนนี้เราจะใช้พอดบีในการแสดงผลนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับ TRIS นะครับนักเรียนดูนะครับจดได้นะครับนักเรียนจดลงไปในใบความรู้ครูได้เลยนะครับ TRISB นะครับหมายความว่าเราจะกำหนดรีจิเตอร์ B นะครับให้เป็นเอาต์พุตก่อนเราใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่จำนวนศูนย์เท่ากับจำนวนขาดของพอร์ต B พอร์ต B ของ IC Microcontroller เรามีอยู่8พอร์ตนะโทษนะครับ8ขา8พินก็1 2 3 4 5 6 7 8บรรทัดนี้หมายความว่าครูกำลังจะกำหนดนะครับเห็นมั้ยครับครูใส่เครื่องหมายคอมเมนต์แล้วครูกำลังจะกำหนดให้พอร์ต B เป็นเอาต์พุตครูก็ใช้คำสั่งครูก็คอมเมนต์ไปว่าเซตเห็นมั้ยครับพอร์ต Bนะครับ output นะครับ PUT เนี่ยนะครับนี่คือคอมเมนต์เห็นมั้ยครับนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้ตัวคอมเมนต์จะเป็นตัวสีน้ำเงินถ้าครูเอาเครื่องหมายนะครับเพื่อชั้นมาร์คนี้ออกเห็นมั้ยครับมันก็จะเป็นสีดำนะครับในกรณีนี้มันจะไม่เป็นคอมเมนต์แล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับset port B ให้เป็น output ต้องใช้คำว่า all นะ all คืออะไรครับ port B ทั้งหมดนะครับนักเรียนเนาะพอร์ต B ทั้งหมดเป็นเอาต์พุตจากนั้นตัวบรรทัดถัดไปนะครับขอย่อนิดนึงนะครับบรรทัดถัดไปนะครับก็ตั้งชื่อตัวโปรแกรมที่เราจะเขียนนะครับครูใช้คำสั่งชื่อโปรแกรมว่า main ก็ใช้คำสั่งว่า go to main go to main ครูก็จะคอมเมนต์คอมเมนต์ดูนะครับก็คือนะครับGo to นะครับ name นะครับตัวนะครับ name of นะครับโปรแกรมแปลว่าอะไรครับ Go to name of program ก็แปลว่าให้ไปที่ชื่อโปรแกรมที่เราตั้งชื่อไว้ในที่นี้เราตั้งชื่อว่าอะไรครับ main ตั้งชื่อว่า main นะครับก็ไปชื่อโปรแกรมที่ชื่อ main นะครับชื่อโปรแกรมที่เรากำหนดเนี่ยนะเขาเรียกว่าไลน์ลาเบลนะครับไลน์ลาเบลเดี๋ยวเราก็จะในส่วนของคำสั่งถัดไปในนี้มันครอบคลุมอยู่นะครับก็มีต้องมีเครื่องหมายโคลอนตัวนะครับเครื่องหมายโคลอนกำกับด้วยนะคราวนี้เราจะใช้คำสั่ง2ตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ high ใช่ไหมครับhigh h นะครับ high port b 0ใช่ไหมครับแล้วก็ low port b 0นะครับก่อนที่เราจะสั่งคำสั่งตรงนี้ได้นั้นเราต้องมีการกำหนดค่าก่อนนะครับกำหนดค่าพอร์ต B 0ที่เราใช้ก่อนนะครับพอร์ต B 0ที่เราใช้ซึ่งในที่นี้เราไม่ได้ใช้ชื่อครับเราไม่ได้ใช้ชื่อตัวแปรอะไรนะครับเราก็กำหนดได้โดยตรงเลยเป็น high port นะพอร์ตไปเลยนะครับพอร์ต B 0 B 0ใช้ B.0 นะครับแล้วก็หน่วงเวลา PAUSE นะครับเดี๋ยวกูพิมพ์ไปก่อนคอมเมนต์ให้นะครับ1วินาทีแล้วก็โล LOW ครับโลพอร์ตอะไรครับเมื่อกี้นี้พอร์ต B0 ใช่ไหม B.0 ตรงนี้แล้วก็พัชนักเรียนเพิ่งมาเรียนครับแรกๆนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์อธิบายว่าแต่ละบรรทัดของคำสั่งนี้มันคืออะไรนะครับแล้วครูพิมพ์โปรแกรมให้หมดครับครูจะอธิบายทีละบรรทัดเนาะนักเรียนดูนะครับhigh พอร์ต B0 นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอะไรครับจำได้ไหม
turn ใช่ไหม tu rn turn on ใช่ไหมครับ on port po port b 0ใช่ไหมครับturn on port b 0นะครับก็คือให้ port b 0มีลอจิกเป็น1นั่นเองโอเคไหมครับนะหลักการของวิชาดิจิตอลเนาะอันนี้เนาะต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับบรรทัดถัดไปเป็น patch pause 1000หมายความว่ายังไงตรงนี้ครูบอกนักเรียนก่อนนะครับ patch เป็นคำสั่งหน่วงเวลา delay เวลานะครับในที่นี้ครู patch 1000หมายความว่า1000หมายถึง1000ไมโครเซกหรือ1วินาทีนั่นเองนะครับครูก็คอมเมนต์นะครับว่านะครับ delay นะครับ time หน่วงเวลานะครับ1000ในนี้คือไมโครเซกนะครับหรือว่า1วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอมเมนต์นี่คือยกตัวอย่างการคอมเมนต์นะครับบรรทัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรครับเข้าใจตัวโปรแกรมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เริ่มที่จะเขียนโปรแกรมตรงนี้เป็นเทิร์นอะไรครับเทิร์นออฟใช่ไหมครับturn off แล้วก็น่วงเวลาเท่ากันครับ1วินาทีนะครับใครพอจะคาดเดาตัวโปรแกรมนี้ได้แล้วบ้างครับว่ามันจะทำงานยังไงตอบครูใครตอบครูได้บ้างครับพอจะคาดเดาไหมครับว่าโปรแกรมนี้จะทำงานยังไงตอบได้ไหมครับปฏิทานตอบได้ไหมคิดว่าปณิธานตอบว่าพอร์ต B เนี่ยจะเป็นลอจิก1วินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีจริงไหมนะครับอันนี้คือนักเรียนก็เข้าใจตามคอมเมนต์นะครับที่ครูอธิบายคราวนี้เราลองมาคอมไพล์โปรแกรมนะครับแปลงเป็นภาษาเครื่องแล้วอัดลงในตัว IC ในวงจรซิมูเลชันเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับนักเรียนก็ไปเปลี่ยนเบอร์ IC ตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้วันนี้มีปัญหาครับไม่เป็นไรนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์นะครับเลือกยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์ในส่วนของคำสั่งคอมเมนต์มาดูต่อไปนะครับขออนุญาตปิดนี้ก่อนนะครับโทษนะครับต่อไปคอมเมนต์อธิบายชัดเจนแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูลายลาเบลลายลาเบลนะคำสั่งต่อไปลาลาเบลคือใช้สำหรับกำหนดข้อความนะครับนักเรียนใช้สำหรับข้อความเพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งของคำสั่งที่จะย้อนกลับไปทำงานซ้ำนะครับหรืออ้างอิงชื่อของตัวโปรแกรมนั่นเองโดยมีเครื่องหมายโคโลนกำกับท้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับดู input switch 1นะครับ if switch 1เท่ากับ1 then loop ใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างไรครับตัวลาลาเบลก็ตัวชื่อโปรแกรมเนี่ยหรือตัวตำแหน่งที่จะให้โปรแกรมกระโดดไปทำงานซ้ำเนี่ยชื่อว่าลูปใช่ไหมครับinput switch 1นะครับก็คือรับค่าสวิตช์ตัวที่1เข้ามานะครับต่อไปเป็นคำสั่งเงื่อนไขคือถ้าสวิตช์เท่ากับ1 then loop ก็คือถ้าสวิตช์เป็น1เป็นลอจิก1จะทำให้โปรแกรมเนี้ยวนอยู่ที่ลูปเช่นเดียวกันนะครับกับตัวคำสั่งตัวนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับกูก็เหมือนกันนะที่เรายกตัวอย่างโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งอะไรครับ go to main นะครับให้มัน high led 1วิ low led 1วิใช่ไหมครับแล้วก็วนการทำงานซ้ำกันอยู่อย่างนี้ตรงนี้คือไลน์ลาเบลตรงนี้คือไลน์ลาเบลนั่นเองนะครับต้องสลับนะครับจะได้เห็นเข้าใจชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับเป็น variableนะเป็นคำสั่ง variable นะ variable นะครับเป็นคำสั่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวครับโดยจะต้องกำหนดขนาดให้มันนะครับก็มีอยู่3ขนาดคือ bit byte word นะครับไอตัว PIC Basic Pro มองตัวแปลเป็น register ที่อ่านเขียนได้นะครับรูปแบบของตัว variable นะครับตัวย่อคือ var ก็จะเป็นรูปแบบของ label นะครับคือชื่อนะเช่นชื่อที่เราจะกำหนดขึ้นคุณจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า variable แล้วก็เป็นส่วนของ size หรือส่วนที่เรากำหนดขึ้นเป็นตัวชื่อ
นะครับตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยขนาดอะไรขนาดบิตขนาดไบต์แล้วขนาดเวิร์ดนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่น SW1 วาบิตตัวแปรที่ชื่อว่า SW1 นะครับมีขนาดนะครับเป็นระดับบิตเพราะฉะนั้นระดับบิตก็จะมีค่าระหว่างอะไรครับ0กับ1เท่านั้นบิตคืออะไรครับคือหลักของเลขฐาน2ของดิจิตอลนั่นเองนะครับครูเคยสอนในรายวิชาดิจิตอลเนาะครับมาดู L1 นะครับต่อไปวาไบต์นะครับวาไบต์คืออะไรครับตัวแปรขนาดไบต์จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255ไบต์คืออะไรครับ8บิตเป็น1ไบต์นักเรียนเคยได้ยินใช่มั้ยครับนักเรียนปวส2นะครับ8บิตเป็น1ไบต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาครับต่อไปเป็นตัวอย่างต่อไปครับเป็น W0 วาเวิร์ดนะครับตัวแปรที่ชื่อว่า W0 นะครับมีขนาดเวิร์ดนะอยู่ในระดับเวิร์ดก็คือตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง0ถึง 65,535 นะครับแล้วแต่ว่าตัวแปรเราเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลขนาดไหนเราต้องกำหนดไซส์ครับนอกจากนี้คำสั่ง variable ยังสามารถเป็นคำสั่งที่แทนค่าชื่อตัวแปรนะครับกับพอร์ตใช้งานได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับครูขอสลับกับตัวเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับในกรณีโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นทำยังไงครับดูลองดูนะครับครูใช้คำสั่ง variable เข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวลบตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับครูจะไม่คอมเมนต์แล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเสียเวลานี่เป็นส่วนของ variable แล้วครูเราก็กำหนดชื่อหลอด LED เลยเห็นไหมครับหลอด LED หลอด LED 1ก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่ง variable เห็นไหมครับกำหนดให้ใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรในนี้เราใช้พอร์ตอะไรครับ B อะไรครับ B0 ใช่ไหมครับแล้วก็ B0 นี่เรากำหนดเลยครับแปลบรรทัดนี้ว่านะครับแปลว่าแปลให้ฟังเลยนะครับก็คือตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED 1ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าหลอด LED 1เนี่ยใช้แสดงผลเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับหลอด LED 1วาพอร์ต B0 นะครับหมายความว่าตั้งชื่อหลอดตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED 1นะครับใช้งานอยู่กับพอร์ต B0 เพราะนั้นคำสั่งเราใช้คำสั่ง high อะไรได้เลยครับ high LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเข้าใจง่ายกว่านะครับสั้นกว่าด้วยหรือไม่ก็โลอะไรครับโล LED 1ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น LED 1ก็จะต่ออยู่กับพอร์ตอะไรครับ B0 นะครับตรงนี้นี่เป็นโปรแกรมซิมูเลชันนะครับครูต่อแค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลอด LED 1ก็ต่ออยู่กับพอร์ต B0 เดี๋ยวขยายให้ชัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคือ B0 ตรงนี้โอเคนะครับก็สลับอธิบายเนาะต่อไปนะครับมาดูหมายเหตุหมายเหตุไอ้ตรงเขาบอกว่าตรง modify เนี่ยเป็นออปชันเพิ่มเติมสำหรับบอกว่า variable นั้นสร้างมาได้อย่างไรนะครับนั่นเองครับต่อไปเป็น array variable นะครับเป็น array variable นักเรียนดูใบความรู้ได้เลยนะครับ array variable นะครับเป็นคำสั่งที่สามารถกำหนดชื่อตัวแปรนะครับหลายตัวในชื่อเดียวกันได้นะครับมีรูปแบบนะครับคือนะครับ label นะครับ var size นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับข้างในก็จะเป็น no of element คือจำนวน element นั่นเองจำนวนตัวแปรว่ามีกี่ตัวนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นชาร์กนะครับวาไบต์นะครับในสมาชิกนะครับก็คือ10เพราะฉะนั้นชาร์กเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่10ตัวตั้งแต่ชาร์ก0ชาร์ก1ถึงชาร์ก9นะครับฟิชวาบิตนะครับ8นะครับหมายความว่าไอตัวแปรฟิชเนี่ยมีอยู่ถึง8ตัวตั้งแต่ฟิช0จนถึงฟิช7อันนี้คือการกำหนดตัวแปรหลายๆตัวนะครับใช้คำสั่ง array variable นะครับต่ออันนี้เป็นการบอกขนาดนะครับนี่คือไซส์ขนาดบิตก็จะมี
จำนวน element นะครับจำนวน element ในตัวโดยคำสั่ง array variable เนี่ย256 element นะครับ byte 96 element word 48 element นะครับมาดูคำสั่ง constant constant เนี่ยเป็นแปลว่าเป็นค่าคงที่นะเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าคงที่กับตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะมาดูรูปแบบนะครับ label con คำใช้คำสั่ง con นะครับ con con สีขาวนี้นะครับ constant expression หมายความว่า label คือชื่อตัวแปรที่เราจะกำหนดขึ้นคำสั่ง con คือคำสั่งกำหนดให้เป็นค่าคงที่ส่วน constant expression คือค่าตัวเลขที่เราจะกำหนดให้เป็นเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นไม้นะครับ mice ไม้ con 3 con 3หมายความว่าเรากำหนดค่า3ไว้ในตัวแปรที่ชื่อไม้นะครับ tab con นะครับไม้คูณ 1,000 หมายความว่าตัวแปรที่ชื่อว่า tab เนี่ยนะครับตั้งชื่อเป็นค่าคงที่เท่ากับไม้คูณ 1,000 เพราะฉะนั้น tab มีค่าเท่าไหร่ครับ tab มีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนก็เป็น 3,000 นั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูยกตัวอย่างโปรแกรมก่อนหน้านี้เห็นมั้ยครับมันจะมีคำสั่งครูจะยกคำสั่งตัวอย่างคำสั่งตัวนี้นะครับหน่วงเวลาเห็นมั้ยครับมันจะมีค่าคงที่อยู่ค่าอะไรครับ 1,000 เห็นมั้ยจะมีค่า 1,000 เห็นมั้ยครับวันนี้ครูจะเปลี่ยนหน่วงเวลาเช่นครูจะหน่วงเวลาสัก50ค่าหน่วงเวลาสักครึ่งวินาทีให้น้อยลงแต่ครูจะใช้คำสั่ง constant มาใช้เพราะฉะนั้นครูก็สร้างคำสั่ง constant ว่าคำสั่ง delay แปลว่าอะไรครับหน่วงเวลา delay คำสั่ง constant คือ con เห็นไหมครับคำสั่งของภาษาเบสิกมันจะเป็นตัวหนาถ้าเราพิมพ์ถูกครูใช้คำสั่ง50เลยก็คือเลขฐาน10เลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ครูจะใช้คำสั่งพัด50ครูใช้คำสั่งว่าพัด delayแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาจารย์ใช้ทำไมมันไม่เขียนเลข50มันน่าจะง่ายกว่ามันมีนัยยะสำคัญครับมันมีประโยชน์นะคำสั่งนี้ก็ใช้คำสั่งคำว่า delay เพราะ delay มีค่าเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมครับดูนะครับข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าหน่วงเวลาหรือค่า constant ค่าคงที่เนี่ยได้ทีเดียวกันเลยที่บรรทัด นี้ใช่ไหมครับเช่นครูจะเปลี่ยนเป็น 1,000 ครูก็เปลี่ยนตรงนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็น80ครูเปลี่ยนตรงนี้เลยเพราะนั้นคำสั่ง constant เราสามารถสร้างขึ้นได้มากกว่า1ตัวสมมติว่าเราต้องการให้มันมีหลายๆค่าเราก็อะไรครับมี delay 1 delay 2นะครับก็มีค่าต่างๆนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้านักเรียนไม่มีคำสั่งตรงนี้นักเรียนต้องการจะเปลี่ยนค่าหน่วงเวลานักเรียนต้องมานั่งเปลี่ยนทีละบรรทัดโอเคครับนี่คือคำสั่ง constant ครับจะต้องสลับไปสลับมาหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนโอเคเข้าใจชัดเจนนะครับรูปแบบก็คือมีชื่อตัวแปรมีคำสั่งและมีค่าตัวเลขค่าคงที่ที่เป็นเลขฐาน10นะครับต่อไปตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของnumeric constant นะครับคือเป็นการกำหนดเลขฐานมาใช้ในคำสั่ง basicเลขฐานที่ใช้ก็มีเลขฐาน10เลขฐาน2และเลขฐาน16นะมันเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ถ้าเลขฐาน10ก็พิมพ์ตัวเลขโดยตรงๆได้เลยไม่ต้องมีสัญลักษณ์นำหน้าถ้าเป็นเลขฐาน2จะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นำหน้านักเรียนสังเกตว่าตัวโปรแกรมเราเป็นเลขฐาน2นะครับตอนกำหนดให้เป็น input output นะครับเพราะถ้าเลขฐาน16ก็มีเครื่องหมายดอลลาร์ไอ้ตัว S แล้วขีดนำหน้าตัวนี้มั้ยครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของฐานต่างๆนะครับผมจะลองเอาตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้มาดูนะครับเมื่อกี้นะมันมีปัญหาจริงโอ้ล่ะครับโอเคนะครับคราวนี้เราทำกันมาที่เราลองทดลองมาเนี่ยนะครับเราจะมาลองดูซิว่าตัวโปรแกรมที่เราพิมพ์เนี่ยนำไปซิมูเลชันจริงๆในตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตัวนี้แล้วมันจะทำงานยังไงคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตัวโปรแกรมมัน
เขาเรียกว่ามันทำงานไม่ครบ

บูรณ์นะครับตอนนี้มันทำงานได้แล้วนี่เราจะมาลองแปลงนะภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกนะครับนักเรียนบอกนักเรียนก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาเบสิกคืออะไรครับคือภาษาระดับสูงที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายใกล้เคียงกับภาษามนุษย์โดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเราพอจะเข้าใจว่านี่มันคือ high นี่คือ low 0 1อะไรประมาณนี้นะอันนี้เราจะแปลงตัวภาษาตัวเนี้ยให้เป็นภาษาเครื่องแล้วเราจะอัดโปรแกรมลงใน IC นะครับเปลี่ยนเบอร์ IC ครับแล้วก็เซฟนี่ก็เซฟแอดนักเรียนก็ไปเซฟนะครับในส่วนของนะครับไดรฟ์ที่นักเรียนเข้าใจได้นะครับที่เรานักเรียนหาได้ง่ายนะครับก็เซฟครูเซฟตั้งชื่อว่า LED 2จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการแปลงภาษานะครับเบสิกก็เป็นภาษาเครื่องนะแมชชีนโค้ดก็คอมไพล์นะครับคอมไพล์เสร็จแล้วถ้าคอมไพล์ผ่านนะครับมันก็จะโชว์เขาว่าซักเซสไว้ด้านล่างนะครับนักเรียนขอปิดหน้าต่างนี้นะครับขอมันให้เปิดLED 2ผ่านเห็นไหมครับมันก็จะคอมไพล์ผ่านที่นักเรียนจะโทษนะครับซูมมันจะบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ทรัพยากรไปค่าจำนวน14เวิร์ดนะผ่านอันนี้เราก็จะมาดูลองเอาโปรแกรมนะครับมาอัดลงในโปรแกรมซิมูเลชันตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ครบก่อนนะครับนักเรียนเห็นไม่ชัดใช่ไหมขยายให้หน่อยหน่อยตัวนี้เป็นโปรแกรม Proteus นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงผลการทำงานนะครับของการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็ภาษาไมโคร C ก็ได้นะครับแต่ในนี้เราเรียนภาษาเบสิกต่อให้สมบูรณ์นิดนึงนะครับนักเรียนแป๊บเดียวในบทถัดไปครูก็จะสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อย่างละเอียดครับเดี๋ยวให้หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนทำตามครูด้วยนะครับในคาบเรียนถัดไปตรงนี้ต่อให้ครบสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราจะเอาตัวโปรแกรมที่เราทำการคอมไพล์เป็นภาษาแมชชีนโค้ดภาษาเครื่องแล้วเนี่ยมาอัดลงใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับนักเรียนเห็นไหมเบอร์อะไรครับเบอร์ที่เราใช้เบอร์อะไรครับPIC16F877 นะตัวเนี้ยนะครับวันนี้ขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับมาอัดลงใน IC ตัวนี้ทำไงครับก็ใช้คลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC เปลี่ยนความถี่มัน10เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไปที่นะครับ directory หรือที่หรือ folder ที่เราสร้างไว้นะครับอยู่นี่ตั้งชื่อว่า LED 2ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นให้นักเรียนกด play ได้เลยครับนะครับกดเพย์ได้เลยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวอะไรครับโปรแกรมนะโปรแกรมมันไม่ทำงานตามที่เราเขียนต่อคราวนี้เราสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้เคลียร์พอร์ต B นะครับโทษนะครับเราไม่ได้เคลียร์พอร์ต B นะครับต้องมีคำสั่งเคลียร์พอร์ต B ให้พอร์ต B เป็น0ก่อนนะครับพอร์ต B เท่ากับ0ครับต้องมีบรรทัดนี้ก่อนเซฟแล้วคอมไพล์ใหม่ทำอีกแล้วครับนักเรียนผ่านนะครับลองดูครับยังไม่ต้องไปเอาตัวโปรแกรมมาใหม่นะครับก็อะไรมาดูโค้ดที่เราเขียนเนี่ยครับนักเรียนมาเอาโค้ดเบื้องต้นก่อนนะครับโค้ดนี้ก่อนนะใช้คำสั่งหน่วงเวลานะครับ PAUSE นะครับ 1,000 แล้วก็หน่วงเวลา 1,000 นะครับ copy มาวางเลยนี่ครูต้องการจะให้นักเรียนเห็นการสาธิตการทำงานของตัวโปรแกรมซิมูเลชันนะครับตรงนี้ไม่ใช่อะไรเมนครับลองเซฟใหม่นะครับตัวโปรแกรมอาจ

มีปัญหานิดนึงเป็น LED 3นะครับแล้วก็คอมไพล์นะไปเป็นภาษาเครื่องได้แล้วมาดูตัวโค้ดไหมครับแล้วก็เอา LED 3มาใช้นะครับมาดูตรงเพย์ครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเห็นว่าพอร์ต B สูตรมันกระพริบ1วินาทีเห็นไหมครับแต่พอร์ตอื่นๆเนี้ยมันยังติดค้างอยู่นะครับต้องมีการเคลียร์พอร์ตก่อนนะครับพี่โหไม่ได้เคลียร์พอร์ตเคลียร์พอร์ต B ก่อนนะครับPORT เรากำหนดให้ค่าพอร์ต B ทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับเพื่อเคลียร์พอร์ตหรือบางทีตัว IC มันมีโปรแกรมเก่าค้างอยู่นะครับพอร์ตอื่นมันก็เลยติดไปด้วยอันนี้นักเรียนมาดูใหม่นะครับมันไม่หายก็แสดงว่ามันอาจจะมีเออร์เรอร์นิดนึงนะครับแต่ให้เรียนสังเกตอยู่ที่พอร์ต B 1นะครับลองเอาโปรแกรมมาใหม่นะครับนิดหนึ่งครับช้านิดหนึ่งให้เรียนตัวโปรแกรมมันอาจจะเลิกค้างโปรแกรมเก่าอยู่ครับให้เรียนสังเกตที่พอร์ต B 0แล้วกันเห็นไหมครับมันก็ทำงานกระพริบดับ1วินาทีนะครับกระพริบติดดับ1วินาทีครับถ้าเราต้องการให้ทุกพอร์ตเนี้ยติดค้างเลยก็สั่ง1เลยครับก็สั่งให้ทุกพอร์ตเนี้ยเป็น1ได้หมดเลยนะครับอันนี้คราวนี้นักเรียนมาดูถ้าเราต้องการจะให้คำสั่งนะเขียนคำสั่งให้ทุกพอร์ตติดค้างเราใช้คำสั่งนี้เลยนะครับลองดูนะครับเราใช้พอร์ต B นะครับกำหนดให้พอร์ต B เป็น output เห็นไหมครับตรงนี้หน้าสัญลักษณ์ของเลขฐาน2เราให้มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับจากนั้นก็สั่งให้ไปที่ชื่อโปรแกรมนะครับตอนนี้เราตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งให้พอร์ต B ทุกพอร์ตเนี่ยนะครับติดหมดเลยนะครับในที่นี้เราต้องใช้คำสั่งว่านะครับแทนสัญลักษณ์เครื่องหมายเลขฐาน2เป็นนะครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเรียนคำสั่งที่นำเลขฐาน2มาใช้นะนักเรียนตรงนี้เราพิมพ์ตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ IC เป็น 16F877 นะครับหาเบอร์ 16F877A นะครับตรงนี้เปลี่ยนเบอร์ IC ให้ตรงกับตัว IC ที่เราใช้ในการเขียนวงจรเมื่อสักครู่นี้นะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนักเรียนก็เซฟนะครับเซฟมันก็ไม่อยู่หน้านี้นะครับตั้งชื่อเป็น LED C นะครับเซฟโปรเจกต์คอมไพล์ดูผ่านนะครับคอมไพล์ผ่านนะโปรแกรมไม่ผิดพลาดถ้าคอมไพล์ไม่ผ่านมันจะขึ้นแบบนี้ครับนักเรียนยกตัวอย่างให้ดูโปรแกรมผิดพลาดมันจะขึ้นคำว่า error ครับแล้วบอกบรรทัดที่ error ในที่นี้มันฟ้องที่บรรทัดนี้ครับมันบอกว่าไหนบอกให้ไปชื่อโปรแกรมที่ชื่อว่า main แต่ครูตั้งชื่อโปรแกรมว่าอะไรครับ main sd นะครับมันหาไม่เจอโอเคคราวนี้มาดูการทำงานของตัวโปรแกรมของตัววงจรนะครับมาดูการทำงานตรงวงจรก็ไปนำโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วนะครับชื่อว่า LDC นะครับมาครับเราก็ลองดูนะครับเมื่อกี้ทุกพอร์ตติดหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้เลขฐาน2นะครับอันนี้คือคอมเมนต์นะครับส่วนของที่เป็นคอมเมนต์ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเลขฐาน2ครับถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นเลขฐาน10ล่ะนักเรียนก็ใส่ค่าตัวเลขเลยเป็นเลขฐาน10เลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นักเรียนก็ใส่เลขฐาน10ลงไปเลยครับเช่นครูใส่ว่า7นักเรียนดูนะครับใส่ว่า7โปรเจกต์คอมไพล์เลยนะครับคอมไพล์เสร็จก็ไปอัดโปรแกรมเลยเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับตัว IC
นะตัวโปรแกรมที่เราเขียน

ดันลงในไอซีเนี่ยนะครับมันจะตัวนะครับมันจะโชว์นะครับค่า7ออกมา7ของเลขฐาน10เทียบกับเลขฐาน2ก็คือ111นะครับเข้าใจไหมครับคือ111ตามหลักการของดิจิตอลนะครับถ้าเราต้องการเขียนให้เป็นเลขฐาน16ล่ะนะเลขฐาน16ต้องมีสัญลักษณ์อะไรนำหน้าครับตัวนี้นะครับต้องมีเครื่องหมายตรงนี้ซึ่งในคีย์บอร์ดเนี่ยมันอยู่ที่พอสัมภาหรือเลข4นะครับคราวนี้เราจะลองเขียนนะครับเป็นเลขฐาน16ก็ลองเปลี่ยนที่โค้ดนะครับนักเรียนจาก7เป็นเลขฐาน16ครูใช้คำสั่งเลขฐาน16มีเครื่องหมายนี้นำหน้าครับแล้วก็ FF นะครับก็คือมีค่าเท่ากับอะไรครับ141เท่าไหร่ครับ118บิต14บิตนะครับ14บิตทั้งหมดตรงนี้เป็น18บิตลองดูนะครับว่าเป็นยังไงโปรเจกต์คอมไพล์แปลให้เป็นแมชชีนโค้ดผ่านไหมผ่านจากนั้นนำโปรแกรมนะครับนำตัวโปรแกรมมาลงที่ตัว IC นะครับวิธีการเดิมนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มานำโปรแกรมลงเอาชื่อโปรแกรมที่เราคอมไพล์แล้วมาลงแล้วเรียนดูนะครับเราหนึ่งก็มาดูเห็นไหมครับมันก็ติดหมดเห็นไหมครับคำสั่งเลขฐาน16เห็นไหมครับคราวนี้นักเรียนต้องมีทักษะในการแปลงเลขนะครับเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2ซะก่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเก่าในการเรียนนะครับในวิชาดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับในส่วนตรงนี้นะคำสั่งต่อไปคำสั่งรหัส ASCII นะครับคือแสดงนะครับตัวอักษรออกมอนิเตอร์นะครับในที่นี้เราต้องต่อจอ LCD ให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยทดลองในการเรียนครั้งถัดไปมาดูคำสั่งต่อไปครับเป็นคำสั่ง String Constant เป็นคำสั่งแสดงตัวอักษรออกจอ LCD ก็จะมีเครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้กำกับนะต่อไปนะครับการกำหนดพอร์ตและรีจิเตอร์เห็นไหมครับมีรูปแบบการดังต่อไปนี้นะครับเช่นเราต้องการจะส่งค่าออกพอร์ต A นะครับเป็นค่านี้ก็คือค่า010101นะครับเราในที่นี้นักเรียนส่งค่าเป็นเลขฐานอะไรครับฐาน10ฐาน2หรือฐาน16ครับฐานอะไรครับฐานไม่ใช่ฐาน10นะครับนักเรียนฐาน2เพราะมีเครื่องหมายแล้วครับเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านหน้านะเขาคอมเมนต์ว่าต้องการส่งข้อมูลเนี่ย010101ออกพอร์ต A ตามค่านะครับคราวนี้เราจะมาลองทดลองการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลนี้ออกพอร์ตแต่ครูจะส่งออกพอร์ต B พวกครูต่อนะครับต่อตัววงจรไว้ที่พอร์ต B นะครับนี่เราก็เปลี่ยนจากพอร์ต A เป็นพอร์ต B ส่งค่าอะไรครับ010101ใช่ไหมก็ส่งค่า0101ออกไปนะครับ3 4 5 6 7 8ตัวนี้เราส่งออกพอร์ต B นะครับเอาเซฟโปรเจกต์คอมไพล์แปลงเป็นแมชชีนโค้ดดูว่าผ่านไหมผ่านไม่เออร์เลอร์จากนั้นไปที่ตัวโปรแกรม Proteus นะครับทำการนำตัวโปรแกรมที่เราเขียนมาครับนะดับเบิ้ลคลิกโอเคจากนั้นนะครับกดเพย์ดูเห็นไหมครับในเห็นไหมครับว่ามันก็จะส่งรหัสเลขฐาน2ออกมาเป็นอะไรครับ01ครับ10ต้องรับครูส่ง101010ออกมาเห็นไหมครับดูตามโค้ดเลย10มั้ยนะครับก็จะส่งออกมา101010บางคนสงสัยว่าเมื่อกี้เราอาจารย์เขียน0101ไม่ใช่เหรอนักเรียนดูดีๆนะครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายนะครับพอร์ต B0 จะอยู่ทางขวานะ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 มันก็จะกลายเป็น101010จากขวามาซ้ายเอานักเรียนจะงงนักเรียนดูในนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากขวามาซ้ายก็ B0 B1 B2 ถึง B7 ก็จะเป็นกลายเป็น101010010ออกมานะครับเดี๋ยวพอนักเรียนได้ลงปฏิบัติเขียนเองและคอมไพล์โปรแกรมเองแล้วอ่านโปรแกรมเองนักเรียนจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครูอีกทีวันศุกร์อ่ะนะครับก็จะเอา

ตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรมลองรันโปรแกรมแล้วลองสร้างวงจรนี่กันเลยนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการกำหนดค่าลิจิเตอร์นะครับเป็นเลขฐาน2ต่อไปนะครับการกำหนดค่า input output นะการกำหนดค่า input output pin ให้ MCU นะครับ MCU ย่อมจาก microcontroller unit นะครับนักเรียนตัว microcontroller เองวิธีการง่ายๆครับนะครับก็กำหนดเลยนะครับเช่นพอร์ต B 1เท่ากับ1ก็หมายความว่ากำหนดไอ้ P 1เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับโทษนะครับเมื่อกี้การกำหนดค่าให้ค่า input output นะเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือคำสั่งตัวอย่างนะครับ LED variable port A 0หมายความว่าไงครับตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED ต่อใช้งานอยู่กับพอร์ตอะไรครับ A 0นั่นเองนะครับ A 0นั่นเองแปลง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ high LED ก็ให้ LED เนี่ยมีลอจิกเป็น high จริงๆแล้วขาที่ high คือพอขา A 0ใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าตั้งชื่อตัวแปรอยู่ตรงนี้เป็นข้อกำหนดนะครับสำหรับการกำหนดขานะครับหรือพินเนี่ยที่จะใช้เข้ากันได้นะคำสั่ง basic stamp อันนี้เป็นคำสั่ง basic stamp เราข้ามไปนะครับเราไม่ได้เขียนมาตัวนี้นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการกำหนดให้ขาพอร์ต microcontroller unit เป็น output input ตอนนี้เราครูยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะครูยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในโปรแกรม MicroCode Studio ใช้คำสั่ง teach นะครับคำสั่งนี้ตัวอย่างเลยครับนี่ครับ teach a คือกำหนดให้พอร์ต a เป็น input เป็น output ครับเป็น output สังเกตว่าถ้าเรากำหนดให้เป็น output เราให้เป็นตัวเลขฐาน2ที่เป็นเลข0ครับเท่ากับจำนวนขาที่เรากำหนดจริงๆแล้วพอร์ต a ของ IC Microcontroller ไม่เท่ากันนะถ้าเป็นเบอร์16 F877 ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยจะมีอยู่6ขานะครับโอเคครับตรงนี้ก็เนื้อหาของการของคำสั่งนะครับภาษาเบสิกมีเยอะมีจำนวนมากนะครับนักเรียนต้องเรียนหลายๆตอนครับมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นคำสั่งอะไรครับนักเรียน teach b เท่ากับเปอร์เซ็นต์111100000เอาเดาได้ไหมครูถามนักเรียนว่าพอร์ตมีพอร์ตที่เป็น in และ out ถูกไหมครับเป็น inputสี่พอร์ต4พิน4ขาเป็นเอาท์พุต4ขาครูถามว่าขาไหนเป็นเอาท์พุตนะครับ B 0ถึง B อะไรครับจากขวามาซ้ายใช่ไหม B 0ถึง B อะไรครับเป็นเอาท์พุตลองนับดูครับนับเรียงมาดูในสื่อก็ได้นะครับดูในสื่อก็ได้ B 0ตรงนี้ใช่ไหมครับ B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอร์ต B อะไรเป็นเอาเป็นอินเป็นเอาครับ0ถึง0ถึง B อะไรครับเป็นเอาท์พุต4ไม่ใช่ครับ0ถึง3เนี่ยนับใหม่นะ0 B 0 B 1 B 2 B 3ไม่เป็นไรเรียงครั้งแรกแล้วพอร์ตอะไรเป็นอินพุตครับ B 4ถึง B อะไร B 4ถึง B 4 B 5 B 6 B 7เพราะฉะนั้นกำหนดเป็น input และ output ในพอร์ตเดียวกันเลยแต่ในการเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับครูจะแนะนำว่าให้นักเรียนพอร์ต1กำหนดให้เป็น in หรือ out ทั้งหมดเลยการต่อใช้งานจะง่ายกว่านะครับยกเว้นในกรณีที่พอร์ตไม่พอหรือต้องการจะประหยัดพอร์ตนะครับใช้งานนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็มาดูถ้าตัวอย่างโปรแกรมก็ตัวนี้ครับทุกโปรแกรมเลยก็จะต้องมีคำสั่งนี้เนี่ยครับในกรณีนี้เรากำหนดพอร์ตอะไรให้เป็นอินหรือเอาครับพอร์ตอะไรครับให้เป็นเอาอันนี้เอาพุททั้งหมดถ้าต้องการให้เป็นอินพุตตรงไหนเราก็ใส่1ตรงนั้นนะครับนี่ในกรณีนี้ครับ B0 ถึง B3 เป็นเอา B4 ถึง B7 เป็นอินนะเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกก็เขียนในเชิงของเลขฐานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคำสั่งนะครับก็มีคำสั่งบางคำสั่งที่นักเรียนต้องจดนะครับนักเรียนต้องอาศัยการจดนะจดแล้วก็เขียนบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะสนุกในการเรียนเขียนโปรแกรมและภาษาเบสิกนะครับ

ต่อไปนะครับน่าจะเป็นนะครับชุดคำสั่งสุดท้ายของวันนี้แล้วครับเพราะเวลาในการเรียนใกล้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นการเขียนคำสั่งหลายบรรทัดนะครับมันตินะครับสเตทเมนต์ลายเขียนคำสั่งหลายบรรทัดนะสามารถกำหนดได้2แบบดังนี้นะครับแบบแรกนะครับเขียนเรียงกันอย่างนี้นะครับนักเรียนเขียนเรียงกันเป็นบรรทัดไปเลยข้างหลังไม่ต้องมีเครื่องหมายหลักกำกับถ้าเป็นภาษา C มีเครื่องหมายหลักกำกับจำได้ไหมเซมิโคลอนนั่นเรียนภาษา C มาแล้วใช่ไหมครับจะมีเครื่องหมายเซมิโคลอนกำกับใช่ไหมภายใต้ปีกาแต่ภาษาเบสิกไม่ต้องมีเครื่องหมายกำกับเลยถ้าเขียนเป็นบรรทัดอิสระอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการรวมเป็นบรรทัดเดียวน่าสนใจครับมีเครื่องหมายอะไรมาขั้นเครื่องหมายโคลอนมาขั้นให้มันเขียนน้อยบรรทัดลงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับรายการนะครับสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ในตอนที่3นะครับชื่อคำสั่งและรูปแบบการใช้งานนะครับ Big Basic Bo Compiler นะครับก็เริ่มได้เห็นนะครับชุดคำสั่งนะพื้นฐานนะครับต่างๆของภาษาเบสิกแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาชุดคำสั่งมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการสอนต้องมีการยกตัวอย่างก็อาจจะทำให้การสอนนะครับได้เนื้อหาได้จำนวนไม่มากแต่ก็ได้เห็นนะตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในเนื้อหาเดิมนี้นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ในเวลา 12:00 นถึงนะครับ 13:30 นนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนำใบความรู้ของครูไปทบทวนเนาะแล้วก็มาขอโค้ดโปรแกรมของครูไปหัดเขียนได้นะครับหลังไมค์เนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็บอกทักทายความเคารพกันหน่อยนะครับนักเรียนตัวแทนนักเรียนครับวันนี้สวัสดีสวัสดี

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์

0: แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำควัน
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่ว

0: ออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจ นะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อย

แล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสามารถชมแบบเรียลไทม์ได้นะคะที่ DLTV 13ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดปัญหาและการวิจัยตลาดนะคะสาระต่างๆสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นความหมายของการกำหนดปัญหานะคะประเภทของปัญหาการวิจัยตลาดประเภทของปัญหาตามลักษณะของปัจจัยหลักการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะความหมายของการกำหนดปัญหาประเภทของปัญหาการวิจัยตลาดประเภทของปัญหาตามลักษณะของปัจจัยหลักการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูว่าการกำหนดปัญหาการวิจัยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นแล้วว่านี่คือการกำหนดปัญหานะคะจากที่ผ่านมาการกำหนดปัญหาจะเกิดจากการระดมสมองนะคะแล้วก็เมื่อเราสามารถที่จะตอบปัญหานั้นได้แล้วเราก็จะนำคำตอบนั้นไปเสนอแก่ผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นในการกำหนดปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ระบุปัญหาที่เกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะคะมีการระบุปัญหาเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นการสำรวจโอกาสทางการตลาดซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือการกำหนดปัญหาของการวิจัยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆหรืออาจจะไม่มีปัญหาแต่เป็นการสำรวจนะคะหรือเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วเราก็จะต้องนำสู่การตัดสินใจของผู้บริหารนะคะตอนนี้ในส่วนของความหมายของการกำหนดปัญหาคืออะไรนะคะการกำหนดปัญหาการวิจัยตลาดหมายถึงการระบุข้อความที่แสดงถึงปัญหาหรือโอกาสเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องทำการวิจัยนะคะโดยจะต้องชี้ชัดให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงของปัญหาทางการตลาดนะฟังแล้วเข้าใจไหมคะเป็นการระบุข้อความที่แสดงถึงปัญหา